0: ก่อน3ปีตมาก็เลยไปเยี่ยมท่านเห็นว่าท่านปฏิบัติดีเข้าไปท่านลงเลยนะพอเราไปนั่งเนี่ยท่านรับแขกพวกแขกไม่มีอะไรไปขอหวยไหนว่าหลวงพ่อสงฆ์จะเล่านิทานอะไรท่านก็เล่านิทานเก่งนะจับไปเป็นหวยแทงกันหมดสวนหมดอะไรกันจนกันตามๆกันเอาพวกกรุงเทพขี่รถเก๋งไปจับหวยหลวงพ่อสงฆ์คนมันมีลาภนะคนกรุงเทพนะไปจับได้เอามาแทงถูกเป็นแสนเป็นหมื่นพอส่งข่าวว่าถูกหวยไอ้พวกชาวบ้านก็อยากถูกอีกขายสวนแทงก็หมดลูกศิษย์จนโยมพระให้หวยเนี่ยไปดูข้างๆวัดแต่จนหมดนอกจากให้ค้าขายของก็จะรวยให้คนลูกศิษย์กนุติเล่นเจ๊งๆนั่นแหละแต่มารวยคนกรุงเทพนานๆเล่นทีเนี่ยเป็นเรื่องอาตมาเลยไม่เห็นด้วยอาตมาเข้าไปดูว่าท่านปฏิบัติดีท่านไม่เอานะเงินทองท่านไม่เอาหรอกท่านไม่เอาอะไรทั้งหมดแต่ท่านวาจาศีลพระสงฆ์และท่านพระศักดิ์สิทธิ์คนนับถือมากท่านมีสัจจะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องนี้เป็นจริงตมาก็เข้าไป พอดีสัตวแพทย์ที่คนกรุงเทพเนี่ยพยายไปอยู่ที่โน่นเขาก็อุปการะที่วัดเป็นสัตวแพทย์อำเภอแกก็ชอบพระแล้วก็เป็นอะไรตอนเป็นกรมทางอีกคนนึงแกก็ชอบพระเข้าไปด้วยกันพอไปเห็นเราแกก็ลงไปนั่งข้างล่างเลยดั้งมันบอกกันนั่งลงล่างเลยแล้วก็กราบเราก็นึกในใจแหมหลวงพ่อสงฆ์นี่ดีนะอะไรอะไรก็ดีหมดเลยเสียอย่างเดียวให้หวยแล้วก็ใจนะเสียเดียวให้หวยสติไปในใจนะแหมถ้าไม่ให้หวยนี่เป็นพระอริยะเจ้าเลยเนี่ยคล้ายๆว่าเรายกย่องเป็นพระอริยะเจ้าเลยเนี่ยไม่ใช่พระธรรมดาเนี่ยต้องเป็นพระอริยะเจ้าไอ้ตอนนั้นเราก็ยังชอบติพระอยู่เนอะคือแต่ว่าไม่ได้ติถึงกับแบบรุนแรงอ่ะเพียงเล็กน้อยท่านบอกผมไม่ได้ให้หวยนะเพราะงั้นบอกเลยบอกผมไม่ได้ให้หวยทั้งพูดเป็นภาษาใต้ผมเล่านิทานเพราะงั้นมันอยากฟังเราก็เล่าผมไม่ได้ให้หวยมันไม่ใช่พระให้หวยเสร็จเลยเราโดนพระสงฆ์ทายใจออกอ่ะบอกท่านมารู้ใจเราได้แค่เรานึกว่าแหมถ้าไม่ให้หวยก็ดีเนี่ยท่านบอกท่านพูดเลยบอกผมไม่ได้ให้หวยเรายังไม่ทันถามถ้าเราท่านไม่พูดเราก็จะถามอยู่แล้วนะท่านลงมานั่งข้างล่างมาต้อนรับเลยไม่นั่งบนเบาะมานั่งพื้นเดียวท่านก็เคารพพระดีพระดีมากเราก็แหมเราไม่สงสัยเลยแบบนี้เลิกกันทีเลิกตีหลวงพ่อสงฆ์ทีกันนี้แต่ท่านเราก็ถามอีกข้อหนึ่งถามบอกหลวงพ่อมองหลวงพ่อว่ากรรมฐานเนี่ยทำอย่างไรจะดีจึงจะถูกทางจึงจะเร็วเราก็ต้องการถามให้พระท่านนั้นรู้ด้วยก็บอกอุปัชฌาย์ให้แล้วไงวันบวชนะอุปัชฌาย์ให้ตั้งแต่วันบวชนั่นเนี่ยใช้เอานั่นเนี่ยท่านได้อธิบายทั้งหมดเราก็นึกโอ้ใช่เราก็ทำกันอยู่เราก็หมดสงสัยพอหลวงพ่ออยู่ป่ากี่ปีบอก9ปีอยู่ป่าอยู่ถ้ำ9ปีจึงได้มาอยู่ที่นี่ก็อยู่วัดล้างนั้นไม่มีอะไรหรอกวัดสารลอยเนี่ยมันอยู่วัดล้างแล้วก็เลยเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาท่านมีเมตตามากสัตว์ชอบอยู่กับท่านพวกนกพวกเต่าพวกเก้งพวกกวางอะไรเนี่ยอยู่กับท่านแล้วท่านเอาผ้าผูกคอเนี่ยวิ่งไปในป่าครับปืนยิงก็ไม่ออกหรอกไอ้ในพรานมันหากวางยิงไม่ได้มันก็เลยเห็นกวางพระสงฆ์มันปืนยิงไงก็ไม่ออกมันก็เลยเห็นกวางมันเชื่องก็ไปจับไอ้เชือกที่ผูกคอเราออกแล้วมันก็ปืนยิงตายเลยพิงตายหลวงพระสงฆ์รู้บอกพระสงฆ์รู้ก็ว่ามันโอ้มันไม่ดีนี่มันไม่ดีทำไม่ดีแล้วกวางตัวนั้นไม่มีใครกินเลยเนื้อมันไม่เป็นเนื้อกวางเลยคนรู้กวางพระสงฆ์ตายไปขายไม่กินนะไอ้คนนั้นเวลาตายนิยมนะไม่มีเงินเผาตัวเองอ่ะมันจนยกใหญ่เลยผลสุดโรงยังไม่มีจะเผาโยมที่ข้างโยมทายกต้องไปซื้อโรงซื้อเอาไม้มาช่วยทำโรงเผาให้มันทำบาปจนไม่มีอะไรจะติดตัวเลยหลวงพ่อสงฆ์สละลอยก็เป็นพระดีมากพระศักดิ์สิทธิ์พระปฏิบัติดี
1: ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ทุกอนุของจิตดังนั้นคนเราบางทีเรียนธรรมะเนี่ยก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบก็จริง

ราก็ล้มต้นเราก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบขอให้เข้าสมาธิได้วันหนึ่งทุกวันเราต้องการความสงบต้องการความสุขเรารู้สึกติดสุขคนทำสมาธิโดยมากจะติดสุขติดสุขติดปีติติดอุเบกขาก็จะติดพักหนึ่งเมื่อมีครูบาอาจารย์มาว่าให้เรากระเทือนใจให้เราคิดความสุขนั้นก็จะดับไปปีติก็จะดับไปก็จะกลับมาคิดเรื่องที่ครูบาอาจารย์ว่าเราก็เลยเข้าใจว่าที่ครูบาอาจารย์เตือนว่าเรานั้นกลายเป็นว่าทุกข์เกิดขึ้นการปรุงแต่งไอ้ที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวมีแต่ปิติอย่างเดียวมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวเป็นเดือนๆก็อยู่อย่างนั้นเนี่ย2-3 เดือนนี่แหละเมื่อเราติดสุขมากขึ้นครูบาอาจารย์ก็มาว่าเราสักทีมาเตือนเรารู้ว่าเราไม่มีสติที่จะดูจิตตัวเองพอใจในความสุขความสงบติดในคืออยากจะเห็นคือแสวงแสงสว่างเป็นรู้สึกว่ามีความสุขพอมีโอภาสมีแสงสว่างแล้วมีนิมิตเนี่ยเรารู้สึกชอบนิมิตชอบแสงสว่างชอบที่จะเห็นชอบที่จะมาได้อารมณ์ทางกรรมฐานทางเกิดนิมิตจะเกิดแสงสว่างพอใจเมื่อเป็นงั้นเราก็ถูกวิปัสสนูกิเลสรูปกิเลสครอบงำเราก็คิดว่าเราถึงสมาธิแล้วแต่จริงสมาธิมันมีแต่มันปัญญามันไม่เกิดแต่เมื่อใดทุกเกิดขึ้นเข้ามาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นเมื่อทุกเกิดขึ้นในขันธ์5ของเราเนี่ยเราจึงเห็นความทุกข์ของจิตอ๋อความทุกข์ของจิตนี่มันถูกสุขปิดบังไว้เมื่อความทุกข์ของจิตมันถูกปิติสุขเวทนาปิดบังไว้จึงเข้าใจอ๋อนี่ฌานโลกีหรือเป็นฌานฤาษีเป็นขนินทับหญ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาใจเราได้เลยพอมีทุกข์ก็ทุกข์ซะจนล้นเหลือเรามีสุขก็สุขซะจนไม่รู้จักอิ่มจักพอนั้นพวกกรรมฐานจึงมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงสุขมากทุกข์มากมันไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง ก็เลยทุกข์เวลาทุกข์ก็คือทุกข์ที่สุดหน้าสุขก็สุขที่สุดก็เลยไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงทางดับทุกข์ไม่รู้ว่าทางดับทุกข์มันอยู่ตรงไหนดังนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วก็เลยว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนมนุษย์เราเนี่ยโดยมากก็ติดสุขแสวงหาความสุขกันยาวหวังว่าจะได้ความสุขทุกคนหวังว่าความสุขคิดว่าความสุขนี่มันถาวรแต่ความสุขมันไม่ถาวรแม้แต่ร่างกายเหล่านี้ก็ไม่ถาวรสักวันหนึ่งเราก็ต้องพลีชีพด้วยการให้แก่ธรรมชาติคืนไปเราเกิดมานี่ก็อาศัยข้าวน้ำพ่อแม่ให้มาเรือนเนื้อพ่อแม่ให้มามาได้อาศัยวิญญาณครองอาศัยอยู่ตัวรู้อยู่ตัวรู้ก็คือตัวที่เราพูดได้คิดได้นี่เองที่เคลื่อนไหวได้ทำอะไรได้นี่คือตัวรู้แต่ที่จริงแล้วตัวรู้มันก็มีได้ไม่ครบเพราะรู้มันไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้มันรู้แค่กินแค่เดินแค่นั่งแค่นอนรู้แค่จะแบบคนธรรมดาไม่ได้รู้จิตที่สว่างหรือว่างไม่ได้รู้ทันจิตตัวเองคนในโลกปัจจุบันนี้เขาเรียกปุถุชนคือคนไม่รู้ทันจิตตัวเองเมื่อคนไม่รู้ทันจิตตัวเองก็เลยโกรธง่ายหายเร็วพยาบาทลึกก็เป็นความโกรธที่ผูกแน่นไว้ในหัวใจในอเนกอนันตชาติในชาติเดียวแล้วความรักก็รักผูกไว้เป็นความหลงที่ไม่สามารถที่จะถอดถอนความรักความหลงนี้ออกไปได้เหมือนคนรักบ้านตัวเองเนี่ยไปไหนไม่ได้รักรถก็รักที่จะไปไหนไม่ได้รักบ้านรักรถรักเครื่องประดับแต่งตัวรักชื่อเสียงรักวงศ์ตระกูลรักพ่อรักแม่
รักซิเจนบางคนกระดาษใบเดียวก็รักบางคนกระดาษใบเดียวเนี่ยรักอะไรฉันเรียนมามากฉันได้ประกาศไปรษณียบัตรอันนี้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ฉันไปเรียนมาจากเมืองนอกมารักกระดาษใบเดียวแต่ไม่ได้เตรียมตัวว่าไอ้กระดาษใบเนี้ยมันก็ช่วยให้เรามีคนรู้จักเรามีคนยกย่องเรามีคนสรรเสริญเราแต่หารู้ไหมว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้ถึงบั้นปลายชีวิตเนี่ยเวลาเราชราลงเราเจ็บเอาแค่คนเป็นมะเร็งเนี่ยหรือเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกที่สุดชีวิตก็คือเราไม่สามารถจะรักษาตัวเองให้หายได้แล้วก็จะมองเห็นว่าที่เราคิดว่าหมอเนี่ยวิเศษเหลือเกินที่จะช่วยเราได้ไปเรียนจบวิทยาศาสตร์มาคือไปช่วยเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราเลยไม่มีใครแก้ทุกข์เราได้เลยทุกที่อยู่ในกายเราไม่มีใครแก้ได้ทุกที่เรามีความห่วงความรักกังวลที่เราเคยกินได้เคยเดินได้เคยไปไหนมาไหนได้เราต้องมานอนกองอยู่กับพื้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรของเราตอนดีๆเราก็เดินดูบ้านโน้นบ้านนี้ได้ไปโน้นไปนี้ได้แต่พอเราป่วยแล้วเราไม่สามารถจะไปไหนได้เลยอันนี้จึงรู้ว่าสุดท้ายชีวิตเราได้แค่นี้เองสิ่งตอบแทนที่เราทำมาทั้งชีวิตพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านรู้ว่าชีวิตมันจะไม่ได้อะไรถ้าเรามัวหลงอยู่มัวหลงว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นของเราแสวงหาลาภยศสรรเสริญนี่เป็นของเราบูชาความยิ่งใหญ่ดูความบูชาความลาภมีลาภไม่อยากเสื่อมลาภมียศไม่อยากเสื่อมยศมีสรรเสริญไม่อยากให้ใครนินทามีสุขไม่อยากให้สุขหมดไปมีบริวารไม่อยากให้บริวารหมดไปมีเงินไม่อยากให้เงินหมดไปมีรูปร่างหน้าตาที่แข็งแรงหน้าตาดีก็ไม่อยากให้มันเสื่อมไปแม้แต่ผมงอกสักเส้นก็ไม่อยากให้งอกฟันทั้งหักซี่หนึ่งก็ไม่อยากปกที่ไม่อยากให้หักแต่พอมันเป็นไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดหวังทุกข์ในขันธ์5เกิดขึ้นที่พระเจ้าขันธ์5เป็นของหนักเนื้อขันธ์5เป็นของทุกข์แบกขันธ์5ไปแบกขันธ์5มาที่สุดก็วางขันธ์5ลงเพราะพระนิพพานพระองค์วางขันธ์5ด้วยปัญญาด้วยนิพพานดังนั้นคนเราโดยมากก็คิดไม่เป็นนะเพราะว่ามุ่งแต่จะไปข้างหน้ามุ่งแต่จะไปหาลาภที่ถาวรยศที่ถาวรสรรเสริญที่ถาวรมิตรที่ถาวรหวังว่าจะไปหาของถาวรแต่ของเรานั้นเป็นล้วนแต่ไปข้างหน้าไม่มีเลยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเหมือนเหมือนกับนกที่บินไปออกจากฝั่งไปหาทะเลว่าจะไปหาฝั่งให้ได้มันบินไปไม่ถึงฝั่งหรอกถ้ามันไม่กลับที่เดิมนกนางแอ่นหรือนกนางนวลเลยบอกว่านกที่มันหลงทะเลนะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยฉันจะบินไปหากินแต่ฉันจะไม่กลับมาเลยไอ้ที่ฝั่งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครั้งหน้าเนี่ยมันคงจะมีอาหารมากมายอากาศในท้องฟ้าคงจะมีพวกแมลงทั้งหลายมีปลาทั้งหลายแหวกว่ายให้เรากินก็บินไปเพื่อไปหาฝั่งข้างหน้าความหลงคนเราเหมือนกันมันบินเท่าไหร่กี่วันกี่คืนที่สุดถ้ามันไม่กลับมามันก็ถ้าไม่มีที่เกาะไม่มีที่เหนียวมันก็จมตายในกลางทะเลนั่นเองถ้ามันหลงว่าตัวเองเนี่ยบินไปถึงมีกำลังพอแต่ถ้าเป็นนกที่ฉลาดมันก็บอกว่าฉันเจอตรงไหนฉันก็เกาะตรงนั้นหรือไม่ก็ไปไม่นานเราก็ขอกลับมาที่เดิมจิตคนเราก็เหมือนกันนักปฏิบัติเนี่ยที่จะให้สงบเนี่ยก็ต้องกลับมาหาดูกายตัวเองจะคิดไปกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องก็ต้องกลับมาเห็นหน้าตัวเองนั่งอยู่เนี่ยกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ตัวเองหายใจอยู่ตัวเองพูดโทอยู่ทำโมทั้งคุยหรือเห็นตัวเองกำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังหยิบกำลังทำอะไรอยู่จะคิดถ้ากี่ร้อยเรื่องอยากรวยอยากสวยอยากมีอะไรแต่เมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็กลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่
ปัจจุบันธรรมเนาะปัจจุบันเป็นงี้เหรอปัจจุบันก็ตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ที่มันจิตมันออกจากร่างไปปรุงแต่งข้างนอกอ่ะมันคิดว่ามีเยอะเพราะจิตเผลอตัวมันจะมีเยอะความโกรธก็เยอะความโลภก็เยอะความหลงความรักความชังก็มากนี่คือความหลงที่มีโลภะอยู่ในตัวมันอยู่มีความโกรธมีความรักความชังอยู่ในตัวของความหลงความหลงเป็นตัวหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ที่ควบคุมจิตเหล่านี้เมื่อโกรธมากมันก็หลงเมื่อรักมากมันก็หลงเมื่อโลภมากมันก็หลงมันควบคุมด้วยความหลงคือโมหะจริตเหมือนกับคนที่ลองเสพติดเนี่ยครั้งแรกมันก็ไม่ติดอ่ะพอถูกใจในรสในกลิ่นมันก็ติดพอติดแล้วมันก็แสวงหาให้ได้ทุกวันถ้าไม่แสวงหาไม่ได้จะเกิดความทุกข์ก็เรียกมันตกอยู่ในของความอยากความอยากคือความหลงครอบงำเพราะเราเห็นว่ามันดีก็เลยหลงว่ามันดีกินมันดีรสมันดีเหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันติดรสชาติทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรมาแต่ตัวตายก็ไม่มีอะไรไปแต่ตัวมันก็หลงตอนที่ร่างกายแข็งแรงนี่เองคนกินเหล้าคนสูบบุหรี่คนเล่นการพนันพวกนี้ก็หลงตอนมีกำลังแข็งแรงพอหมดกำลังแล้วมันก็รู้ว่าตัวเองผิดหวังตัวเองทำไม่ได้ดังที่คิดดังที่เคยทำความแพ้ความพ่ายแพ้ต่อขันห้าความพ่ายแพ้ต่อความคิดตัวเองก็จะเกิดขึ้นทุกข์กระทมนัสสุปายาสาเกิดขึ้นเศร้าโศกเสียใจมันจะตายก็น้ำตาไหลอาบแก้มบางคนก็ค่ำครวญว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่สามารถจะอยู่กับใครได้เลยแล้วก็โหยหาค่ำครวญว่าทำยังไงเราชีวิตนี้จบแค่นี้เลยยังไม่สร้างความดีเลยแต่ถ้าคนสร้างความดียังเป็นพระอุบาสกบริกาเป็นผู้อริยะเจ้าเขาก็ภูมิใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทิ้งโลกนี้ไปทิ้งขันธ์หน้านี้ไปเพราะเราพอแล้วเพราะเราทำความดีพอแล้วไม่ห่วงแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจในธรรมธรรมะที่ว่าเรื่องจิตเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาที่อยู่ไหนอ่ะเวทนาคือสุขก็นั่นแหละคือเวทนาทุกข์ก็คือเวทนาอุเบกขาคือเวทนาเวทนาคืออารมณ์เสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและเฉยเนี่ยเวทนาสามทำไมพระเจ้าดูเพราะตัวนี้มันตัวที่ครอบงำให้เรารู้จักตัวเองเพราะมันปรุงแต่งเราจะไม่รู้จักตัวเองมันละเอียดอ่อนเกินไปที่เราจะมีปัญญามีสติรู้ทันเวทนาก็เหมือนกันมันก็ไปถึงครอบงำเรายินดีก็เป็นสุขยินร้ายก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นอุเบกขาฉะนั้นการที่เราไม่ดูเวทนาเนี่ยมันก็เลยเป็นคนตกอยู่ในอารมณ์ของถูกโมหะครอบงำหลงไม่รู้จริงสุขทุกข์ไม่แยกไม่ออกว่ากายกับใจเป็นยังไงสุขกายเป็นไงทุกข์กายเป็นไงสุขใจเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ไม่สามารถจะแยกสัญญาความจำตัวเองได้ว่าสัญญาเนี่ยที่จำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มันเป็นยังไงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาสัญญาที่จำมาเนี่ยมาใช้อะไรได้บ้างแล้วก็กลายเป็นที่เราไม่สามารถจะลบล้างสัญญาที่เป็นอดีตที่มันไม่พอใจหรือมันเศร้าหมองก็จะบางคนเก็บมาคิดเรื่องเก่าๆเพราะแก้ตัวหลงเลยคิดแต่เรื่องเก่าๆสมหวังก็มาคิดผิดหวังเลยก็กลายเป็นคนโรคจิตเป็นคนโรคประสาทเป็นคนเพ้อระเมอเพ้อพกพอคิดเรื่องไม่ดีก็หลงคิดเรื่องดีก็หลงเมื่อเราไม่มีสมาธิไม่มีญาณมีปัญญาน้อมระลึกด้วยสติคิดถึงอดีตเนี่ยก็จะเป็นโมหะจริตไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักว่าจิตมันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้มันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานอยู่เนี่ยก็อยู่ในจิตแล้วนี่เนี่ยแต่เราก็ต้องฝึก
มหาสติปัฏฐานสี่ให้เกิดขึ้นโดยการทำความเพียรให้เปลี่ยนจากอารมณ์เดิมมาจากคนคิดมากจากคนที่ไม่เคยสงบจากคนที่วุ่นวาย

0: แต่คนที่วิตกกังวลไม่อยู่กับจิตตัวเองบ้างว่าปล่อยวางมันซะชีวิตนี้มันมีค่าเท่าที่ทำความดีครั้งหนึ่งช่วยช้างสะบัดหูช่วยงูงูแลบลิ้นตายไปแล้วจิตมันก็จะไม่ไปนรกจะไม่เศร้าหมองเราต้องฝึกข้ามยกจิตพ้นขันห้าให้ได้ขันห้ามันครองใจเราอยู่เราต้องให้มันพ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเราพ้นแล้วเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่งั้นเราก็จะทุกข์กับจิตตัวเองเนี่ยใครไม่ทำเราหรอกเราทำเราเองดีใจเราก็ทำเองเสียใจก็ทำเองผิดหวังสมหวังเราทำเองได้ลาภได้ยศทุกวันนี้มันมาจากจิตดวงเดียวพุทธเจ้าก็มาจากจิตพระองค์ที่พระองค์ได้จิตพระองค์มาจากโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีสะสมสมบูรณ์ก็ได้จิตที่สมบูรณ์ได้ทานศีลภาวนาและพระองค์มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายพระองค์ก็ได้จิตที่เป็นมหากุศลเป็นโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์ก็ได้บารมีเต็มสมบูรณ์นี่จากการฝึกจิตแล้วถ้าชาตินี้เราไม่ฝึกเราไม่เอาอะไรเลยเราจะเอาแต่บ้านเอาแต่เรือนเอาแต่ลาภเอาแต่ยศเอาแต่ชื่อเสียงเรามุ่งที่จะเอาโลกเต็มตัวเนี่ยเวลาตายจิตพวกนี้ก็จะไม่ได้อะไรไปเลยมีอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่มีเลยตายไปก็ที่ห่วงที่รักก็ไม่ได้ไปเลยก็ไปแต่จิตที่โหยหิวจิตที่แห้งแล้งจิตที่ผิดหวังจิตที่มีแต่เศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็ถือว่าหมดบารมี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการส่งงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมครับบางครั้งแขกอาจจะถามราคาของการบริการต่างๆเช่นถ้าจะนั่งแท็กซี่ไปวัดพระแก้วประมาณเท่าไหร่นะครับหรือถ้าจะไปรับประทานอาหารบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาจะตกประมาณเท่าไหร่คุณในฐานะเป็นพนักงานโรงแรมอาจจะพูดว่าไม่น่าเกิน200บาทหรือ 1,000 บาทก็แล้วแต่สถานการณ์วลีที่มีความหมายว่าไม่น่าจะเกินภาษาอังกฤษจะใช้อย่างไรโอ้ไม่ยากครับ it shouldn't be more than แล้วตามด้วยจำนวนเงินครับ it shouldn't be more than พูดตามผมนะครับสมมุติว่าจะบอกว่าไม่น่าเกิน100บาทก็พูดว่า it shouldn't be more than 100 บาทอีกครั้งหนึ่งครับ it shouldn't be more than 100 บาทถ้าไม่เกิน 1,000 บาทก็บอกว่า it shouldn't be more than 1,000 บาท it shouldn't be more than 1,000 บาทวลีนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับแล้วคำว่า shouldn't ย่อมาจาก should not หรือไม่ควรแต่เวลาพูดมักจะพูด shouldn't นะครับพูดตามผมนะครับ shouldn't ที่แปลว่า should not ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจฆ่าช้างเอางาทำลายล้างส่วนใหญ่ไม่นึกถึงหวังเพียงได้ส่วนหนึ่งซึ่งน้อยค่าเหมือนอยากได้เพียงแต่แค่เอางาถึงกับฆ่าช้างใหญ่ตายทั้งตัวเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าฆ่าช้างเอางาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงการทำลายส่วนใหญ่ทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยไม่คำนึงถึงผลเสียหายของคนอื่นคิดเอาแต่ผลได้ของตัวเอง
1: ค่ะ

0: รักใดเล่ารักแม่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคายามลูกขื่นแม่ขมตมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกมียกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตายผมเด็กชายกิตติทัศน์เล็กคำชื่อเล่นชื่อไดมอนด์มาจากโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองอายุ10ปีครับ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

0: บริเวณริมฝั่งน้ำในป่าเขตเมืองพาราณสีมีฝูงสุนัขจิ้งจอกอยู่เป็นจำนวนมากเที่ยวหากินอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำนั้นชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขจิ้งจอกได้รับความเดือดร้อนเพราะความโลภของตนเองแต่ต่อมาได้สติละความโลภนั้นได้วันหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่ที่บรรดาสุนัขจิ้งจอกออกมาหากินมีช้างพลายแก่ตัวหนึ่งมาล้มตายพญาสุนัขจิ้งจอกออกไปหากินพบช้างพลายนอนตายอยู่ก็ดีใจมากที่จะได้กินอาหารอันโอชารสจึงตรงรีเข้าไปงับที่งวงเพราะเห็นว่าเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งโหยง
1: โอ้โหทำไมมันถึงแข็งเหมือนงอนไก่อย่างนี้นะเนี่ยถ้ากัดอย่างนั้นกัดตรงขาวๆที่ยื่นออกมาดีกว่าละมั้งเอาละโอ้ยอะไรกันเนี่ยแข็งอย่างกับเสาน่ะถอยไปตั้งหลักก่อนดีกว่ามั้งเอาละเอาละต้องวิ่งเข้าไปกัดตรงหูดีกว่าเอาละไปละโอ้ยมันใหญ่มันกระด้งเลยว่ะเฮ้ยเอาเรามากัดอีกทีทำไมมันเหนียวจังเลยเนี่ย
0: พญาสุนัขจิ้งจอกเริ่มท้อใจเพราะเห็นว่าเขี้ยวเล็บของตนไม่พอที่จะฉีกเนื้อของช้างกินได้แต่เนื่องจากความอยากกินจึงทำให้ไม่ล้มเลิกความพยายามมองหาที่กัดเหมาะๆทันใดนั้นเองก็เหลือไปเห็นท้องช้าง
1: โอ้โหตรงนี้ใหญ่มันก็ยุ่งข้าวเลยแฮะกินตรงนี้แหละเอาละโอ้ยโอ้ยกระเด็นยังไงวิ่งชนฝาผนังเลยนะเนี่ยเจ็บอีกแล้วซวยจริงๆพระผ่าวันนี้ต้องพยายามใหม่มันต้องกินได้เลยนะ

0: ถพวกแมลงวีแมลงวันยุ่งจริงๆจะกัดตรงไหนดีเนาะง่วงขาวขาวขาวขาวนี่คงเป็นงาหูแล้วก็ท้องเราก็กัดหมดแล้วนี่นาแต่ก็ยังกินไม่ได้คราวนี้ต้องลองใหม่กัดเท้าดูบ้างดีกว่าแต่แม่เท้าช้างนี่ใหญ่ยังกระครกตำข้าวเนี่ยเอาละลองดูก็แล้วกันล้มเหลวตามเคย
1: ขณะนั้นเองมีนกเอี้ยงสองตัวไปจับอยู่ที่หางช้างแล้วเดินไปมาหางช้างมีลักษณะเหมือนสากตำข้าวพญาสุนัขเห็นแล้วก็อยากทดลองใหม่จึงเดินเข้าไปใกล้ๆค่อยๆสังเกตดูว่าจะกัดตรงไหนดีแล้วพญาจิ้งจอกก็ตรงเข้าไปงับแต่ก็เหมือนเดิมพญาสุนัขจิ้งจอกรู้สึกท้อแท้อย่างเห็นได้ชัดเขาค่อยๆซุดตัวลงนั่งแล้วแหงหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งแดดเริ่มร้อนแรงขึ้นพระอาทิตย์ลอยตัวสูงขึ้นทุกขณะพญาสุนัขจิ้งจอกเริ่มเหนื่อยถึงขนาดนั่งหอบลิ้นห้อยน้ำลายหกมองดูที่ร่างช้างอีกครั้งแล้วสำรวจจนทั่วจากนั้นก็ปลอบใจตัวเองเพื่อทดลองอีกครั้งแต่แล้วก็เหมือนเดิมอีกความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้พญาสุนัขจิ้งจอกไม่กล้าหลีผลามแต่ด้วยความอยากกินเนื้อช้างจิตใจก็เร่งเร้าให้รีบพยายามใหม่สายตาจ้องเขม็งไปที่หางช้างซึ่งมีนกเอี้ยงสองตัวเกาะอยู่พญาสุนัขจิ้งจอกจับเขม็งไปที่หางช้างและพบว่าบริเวณใต้หางช้างนั้นมีทวารหนักอยู่พญาสุนัขจิ้งจอกจึงเดินตรงไปที่ทวารหนักพร้อมกับอ้าปากงับทันที
0: สุนัขตัวนี้ท่าทางหิวจัดหรือไม่ก็บ้าถ้าบ้าก็อาจจะกินเราเข้าไปด้วยก็ได้นี่ขว่าเราไปไกลๆดีกว่าละมั้งเพื่อนเอี้ยง
2: ตรงนี้นิ่มดีฮะกัดตรงนี้เหมือนกัดเนื้ออ่อนเลยดีละเราได้กินแล้ว
1: พญาสุนัขจิ้งจอกกัดต่อไปเรื่อยๆจนทวารหนักของช้างเปิดกว้างขึ้นแล้วเขาก็เข้าไปในท้องช้างเดินไปมาอยู่ในนั้นพญาสุนัขจิ้งจอกกินอวัยวะภายในของช้างเช่นตับและหัวใจเป็นต้นเมื่ออิ่มดีแล้วเวลาหิวน้ำก็กินเลือดช้างเวลาอยากนอนก็นอนในท้องช้างนั่นเอง
0: สบายดีฮะร่างกายช้างนี่ใหญ่โตพอที่เราอยู่อาศัยได้อย่างสบายสบายเราอยู่ในท้องช้างนี่ก็ไม่ลำบากเนาะเวลาหิวขึ้นมาก็มีเนื้อกินมากมายเนาะเราไม่ต้องไปหากินที่อื่นแล้วนี่หากินอยู่ในท้องช้างนี่แหละเนาะดีฮะ
1: พญาสุนัขจิ้งจอกไม่ยอมออกไปหากินที่อื่นเลยนอกจากหากินอยู่ในท้องช้างนั่นเองความเหน็ดเหนื่อยที่มีมาแต่แรกหายไปจนหมดสิ้นตอนนี้มีแต่ความสุขสมหวังแต่ครั้นเวลาล่วงเลยไปหลายวันเข้าร่างของช้างก็เริ่มแห้งย่นเนื่องจากถูกแดดเผาทำให้ช่องทวารหนักที่พญาสุนัขจิ้งจอกเข้าไปปิดลงอย่างสนิทเมื่อทวารหนักปิดแสงสว่างจากข้างนอกเข้าไปไม่ถึงเลยทำให้ท้องช้างมืดมิดพญาสุนัขจิ้งจอกมองไม่เห็นอะไรเดินไปมาสเปะสปะเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนอยู่ในนรกโลกันพญาสุนัขจิ้งจอกยิ่งลำบากมากขึ้นเนื่องจากพอช้างเริ่มแห้งเนื้อและเลือดก็พลอยแห้งไปด้วยถึงคราวหิวกว่าจะฉีกเนื้อกินได้ก็แสนลำบากเมื่อถึงคราวกระหายน้ำเลือดก็ไม่มีจะให้ดื่มกินมีหนำซ้ำแสงสว่างก็ไม่มีเลยทำให้เกิดความ

0: ขึ้นมาพญาสุนัขจิ้งจอกวิ่งพล่านไปมาอยู่ในท้องช้างเพื่อหาทางออกจากท้องช้างให้ได้พญาสุนัขจิ้งจอกทนทุกข์ทรมานอยู่ในท้องช้างได้3วันก็เกิดฝนตกหนักทำให้ศพของช้างกลับพองขึ้นมาอีกเมื่อศพพองทวารหนักก็เปิดทำให้แสงสว่างจากข้างนอกเข้าไปได้พญาสุนัขจิ้งจอกรู้สึกโล่งใจถึงกับอุทานให้กับตัวเองว่ารอดตายแล้วรอดตายแล้วเมื่อโอกาสรอดตายมาถึงเช่นนั้นพญาสุนัขจิ้งจอกไม่รอช้ารีบเอาหัวดันทวารหนักของช้างให้เปิดกว้างออกแล้วออกมาสู่ข้างนอกได้สำเร็จแต่เนื่องจากอยู่ในท้องช้างหลายวันเนื้อตัวเปียกชุ่มด้วยสิ่งปฏิกูลทำให้ขนของพญาสุนัขจิ้งจอกเปื่อยขณะที่กำลังดันตัวออกมาจากทวารหนักนั่นเองขนจึงหลุดติดอยู่ที่ทวารหนักของช้างหมดทั้งตัวพญาสุนัขจิ้งจอกดีใจได้ครู่เดียวหลังจากนั้นต้องทนทุกข์หนักเพราะมองดูร่างกายของตนเองแล้วรู้สึกสมเพช
1: โอ้ยความทุกข์ครั้งนี้ไม่มีใครทำให้เราเลยเราทำให้ตัวเองแท้ๆเพราะความโลภมากโลภอยากกินโลภอยากได้จะความโลภเอ๋ยต่อไปนี้ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าชักจูงจมูกข้าได้อีกเป็นอันขาดเลยดูสิเจ้าซากช้างเอ๋ยเจ้าก็เหมือนกันนับแต่นี้ไปนะถ้าไม่มีทางหลงกลเข้าไปข้างในเจ้าอีกแล้วเป็นอันขาดเนี่ย
0: ว่าแล้วพญาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งออกจากซากช้างไปโดยไม่เหลียวกลับมาดูอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมากนั้นเป็นผลให้เป็นที่น่ายินดีในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วย่อมให้ผลเป็นทุกข์เสมอเหมือนพญาสุนัขจิ้งจอกยินดีที่ได้พบซากช้างแต่แล้วก็ต้องทุกข์หนักเพราะกลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีขนฉะนั้น

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

้าเราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้าในยานาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2ทับ2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

0: ความหมายของเพลงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเจ้าค่ะ
1: ก็จริงๆสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมยิ่งทำอะไรทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วมันให้เห็นว่าเนี่ยคือสัจธรรมคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถือเปลี่ยนแปลงตัวเราได้กายวาจาใจให้ดีได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเขาไม่ได
0: ้
1: เขาเป็นอย่างนั้นเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจนแล้วจะเปลี่ยนให้เขามีไม่ได้ดังที่ใจเราคิดเขารวยเขาไปเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เขาโง่เขาฉลาดคือมันเป็นกรรมของเขาที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนและปัจจุบันสารโลกเป็นไปตามกันอย่างเงี้ยเราก็ให้มองเห็นว่าเนี่ยกรรมของคนที่มีกันทุกคนก็เป็นเพลงสนุกแล้วก็เป็นซ่อนไปด้วยความหมายว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่ากรรมมันมีจริงแต่เป็นไปตามกรรมจริงคือให้คนได้สลดคิดว่าไม่มีอะไรเราคนเกิดมาเนี่ยคุณจะไฟฟ้าหาอะไรก็ไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่เหลืออะไรเลยมันเหลือแต่ความว่างเปล่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันแน่นอนนักหนาเลยทำบุญมาแต่ชาติตอนก่อนแค่นี้บอกว่าฉันไม่เอาบุญแล้วมันก็ต้องได
0: ้
1: ทำบาปมาบอกฉันไม่เอาบาปมันก็ต้องได้เกิดมานี่มันเป็นผลของกรรมทำอะไรก็เป็นผลของกรรมจำแนกสัตว์กรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบให้เลวให้ประณีตให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์สังคมนี้มันมาด้วยกรรม

ันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับคงง่วงแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนา

ขาถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเราสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าก็ถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาวัดสวนแก้วซึ่งในการดำเนินงานในการนำของท่านอาจารย์พยอมท่านอาจารย์พยอมเป็นพระที่มีบทบาทในเรื่องเผยแผ่ธรรมสอนธรรมเป็นแบบอย่างที่เราควรจะนำไปใช้หรือเอาไปเป็นข้อพินิจพิจารณาว่าวัดสวนแก้วฝังลูกนิมิตในแบบสมัยพระพุทธกาลต แต่สมัยนี้เราจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกต่างกับวัดทั่วไปแต่ถ้าเราย้อนถอยหลังไปประมาณ 2,000 กว่าปีเราก็จะเห็นว่าสมัยพระพุทธเจ้าทรงอยู่ป่ายึดต้นไม้ภูเขาลำธารที่วิเวกป่าช้าประชัดเป็นวัดเป็นที่เผยแผ่ธรรมเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเกิดได้7-8 พรรษาจึงจะมีวัดแห่งแรกก็เวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายยังไม่มีโบสถ์พุทธเจ้าใช้บวชพระอย่างไรทำอุโบสถสังฆกรรมอย่างไรพุทธเจ้าใช้วิธีด้วยการรวมพระภิกษุสงฆ์มาพร้อมกันแล้วก็ให้โอวาทธรรมบันไดเป็นไปเพื่อประกอบด้วยการนำความสุขมาให้ที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั่นเป็นธรรมเป็นวินัยธรรมบันไดที่เป็นไปปราศจากราคะโทสะโมหะนั่นเป็นธรรมเป็นวินัยธรรมบันไดเป็นไปเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญจ้างกุศลกรรมและอกุศลกรรมถือว่าเป็นธรรมวินัยการลงอุโบสถสังฆกรรมใช้โบสถ์โดยพระวาจากล่าวก็สำเร็จมีพระภิกษุมาประชุมกันเป็นพันๆรูปเวลาบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงเอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงเป็นพระภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วก็เป็นพระเลยโดยที่ไม่ต้องฝังลูกนิมิตโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าทำได้เฉพาะพุทธเจ้าองค์เดียวโดยบวชโดยพระวาจาเรียกเอหิอนุญาตให้โดยกล่าววาจาก็เป็นพระทันทีพระองค์มีบารมีมากพอกล่าวอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีบาตรมีไตรจีวรลอยมาสวมใส่เหมือนกับพระสัก 20-30 พรรษาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชโดยที่ไม่ต้องมีการสร้างโบสถ์ตามป่าตามถ้ำตามเขาเจอที่ไหนอุปนิสัยบุคคลนั้นสมบูรณ์ก็บวชได้ทันทีเช่นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บวชโดยเอหิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันบวชในป่าชฎิน3พี่น้องเป็นพันลูกก็บวชในป่าแต่เมื่อหลังต่อมาพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสจะบวชพระได้ทั่วไปก็เลยทรงอนุญาตให้จตุจกรรมคือหมายถึงว่าให้พระภิกษุสงฆ์4องค์เนี่ย5องค์ขึ้นไปเนี่ยยัตติกันเองว่าจะทำตรงไหนที่เป็นโบสถ์ให้มีเครื่องหมายต้นไม้ก็ดีภูเขาก็ดีลำน้ำก็ดีทางเกวียนก็ดีก้อนหินก็ดีให้ยัตติว่าทิศใดเกี่ยวยัตติ8ทิศ4ทิศเป็นเครื่องหมายของนิมิตแล้วก็จัดการบวชได้ทำอุโบสถสังฆกรรมได้สำเร็จเป็นวิธีบวชง่ายๆแบบสันโดษพระธรรมพุทธเจ้าสอนให้รู้จักคำว่าสันโดษไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรที่อาจารย์พยอมท่านทำก็ทำสืบเนื่องสมัยพุทธกาลที่หลักธรรมมีอยู่ไม่ใช่ว่าท่านอาจารย์พยอมจะทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำสิ่งที่ทำอันนี้ก็คือเป็นหลักของพระพุทธเจ้าถ้าเราค้นคว้าหลักพระไตรปิฎกในธรรมะแต่นักธรรมตีโทเอกเราก็จะพบเรื่องราวต่างๆนี่ที่จารึกไว้ในคัมภีร์พร้อมมูลที่เป็นพยานยืนยันว่าท่านทำของท่านถูกต้องไม่นอกเหนือไปจากคำสอนมันก็อาจจะไปแย้งกับวัดต่างๆที่เขาสร้างโบสถ์และฝังลูกนิมิตสวยๆก็ไม่ได้แย้งอะไรเพราะโลกสมัยนี้ปัจจุบันก็ต้องมีการพัฒนาด้วยการเจริญทางวัตถุอันนั้นก็ถือว่าถูกต้องโดยที่แบบรูปที่เขาทำแบบสมัยนี้สร้างโบสถ์แล้วก็ฝังลูกนิมิตปิดทอง เพราะเขามีทุนทรัพย์ที่จะทำได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จะทำสร้างโบสถ์เขาก็ทำได้ก็ถูกต้องตามพระวินัยแต่ก็อยู่ในลักษณะที่สร้างต้องลงทุนมากโบสถ์อย่างนั้นต้องใช้เงินเป็น10ล้านจึงจะเสร็จจะบอกพระอาจารย์ประยอมนี่สร้างเพียงไม่กี่ร้อยบาทหรือไม่กี่พันบาทก็เสร็จอันนี้เรียกว่าทำแบบสันโดษทำแบบมักน้อยไม่ฟุ่มเฟือยโดยหลักปฏิบัติก็ถือว่าเป็นหลักธรรมวินัยที่ควรที่วัดยากจนวัดไหนยากจนก็ควรจะเอาไปใช้บ้านไหนวัดไหนที่กันดารยากจนก็ควรจะเอาวิธีการสร้างโบสถ์ง่ายๆประหยัดเอาไปใช้แต่ที่เขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเขาก็ทำไม่ได้เขาก็ต้องไปสร้างโบสถ์สวยๆเพื่อเป็นค่านิยมหรือเป็นความพอใจที่เขาจะต้องทำเพื่อเป็นให้เป็นวัตถุถาวรตอนนี้หลักธรรมทั้งหมดเนี่ยก็มารวมอยู่ที่ว่าเราจะทำพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เจริญเกิดขึ้นแก่ในสังคม

มเราจะทำด้วยวิธีใดที่จะให้มันทันต่อเหตุการณ์ทุกวันนี้เพราะคนทุกวันนี้ก็ว้าวุ่นกับการดิ้นรนหากินหาอยู่ต้องเครียดกับการงานที่เศรษฐกิจเข้ามารัดตัวฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นเรื่องทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นกังวลก็คงจะทำให้สภาพจิตใจของเราไม่ไปในทางที่ดีฉะนั้นที่ท่านอาจารย์พยอมทำง่ายๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพที่ถูกแนวทางในการสันโดษและปฏิบัติตอนนี้เมื่อเราทำวัดของเราให้เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่น่าปฏิบัติแล้วเราเข้ามาเราก็เกิดความร่มเย็นสงบกายวาจาใจเมื่อเดือนที่แล้วพวกเราก็ไปฝังลูกนิมิตที่สุพรรณบุรีฉะนั้นหลวงพ่อสังวานท่านสร้างโบสถ์ก็ฝังลูกนิมิตแบบประเภทที่ไม่มีการละเล่นมีโรงทานอาหารเลี้ยงฟรีมีหลายวัดมาช่วยเลี้ยงทั้งข้าวทั้งหวานทั้งน้ำปานะฟรีและไม่มีมหรสพ9คืน9วันแต่วัดบางวัดเขามีมโหรสพ9คืน9วันฝังเสร็จแล้วต้องหักให้ค่าการละเล่นค่าใช้จ่ายหมดล้านสองหักแล้วไม่เหลือแต่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมที่วัดหลวงพ่อน่ะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยฝังแบบเงียบๆฝังเสร็จแล้วก็ได้3ล้านก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดพวกเราก็ไปช่วยทำกันโดยศรัทธาเห็นว่าทำเป็นแนวปฏิบัติแล้วที่ภาคอีสานที่ภาคอีสานเขาก็ทำกันฝัง7คืน7วันมีคนมาบวชเป็นพันคนที่วัดทุ่งก็บวชหลายพันคนบวชนุ่งขาวห่มขาวมีแต่พวกถือศีลทั้งนั้นเลยฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดคืนตลอดวันพอฝังเจ็ดวันแล้วที่ภาคอีสานคนที่มาบวชบอกอยากจะอยู่ต่อขอให้เลื่อนฝังลูกนิมิตอีกสักเจ็ดวันได้ไหมยังไม่อยากจะกลับบ้านเลยต้องเลื่อนฝังลูกนิมิตไปอีกเจ็ดวันครึ่งเดือนโยมคนหลายๆจังหวัดมาทุ่มเทมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกลายเป็นงานใหญ่ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีการละเล่นเลยสักอย่างเดียวหักแล้วก็เหลือไม่มีรายจ่ายญาติโยมเข้ามาวัดก็สงบกายวาจาใจจะฟังเทศฟังธรรมก็สบายหูสบายตาไม่ว้าวุ่นเหมือนกับที่เขาจัดงานการละเล่นเมื่อปีที่แล้วตมาก็ไปพนมสารคามก็งานของอาจารย์บุญเลิศก็ฝังลูกนิมิตแบบไม่มีการละเล่นเหมือนกันมีงานบวชตมาถามว่าเป็นไงรายได้ดีดีมีคนมากนะคนกรุงเทพมากันทุกวันเลยมาฝังลูกนิมิตมามากกว่าที่มีการละเล่นเพราะคนที่มีการละเล่นเนี่ยเขามาเที่ยวอย่างเดียวไม่ทำบุญแต่ว่าคนที่มาฟังธรรมมางานลูกนิมิตนี้มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญจริงๆมาเทกระเป๋าไม่เท่าไรก็ทำหมดมีเทพมีหนังสือก็ซื้อเอาไปเช่าเอาไปเป็นที่ระลึกเป็นที่การศึกษาเป็นผลประโยชน์กับการทำงานของวัดได้มากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เห็นมาส่วนที่ดีแล้วมาเมืองนนท์เราเนี่ยก็มีท่านอาจารย์พยอมได้เกิดขึ้นเป็นองค์ที่ทำเป็นอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างที่ญาติโยมได้เห็นว่าคนก็ไม่น้อยสนใจมาอะไรก็มาเห็นว่าท่านอาจารย์พยอมเนี่ยทำอะไรถูกต้องทำโดยความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาทำเพื่อจะชักจูงญาติโยมให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงเพื่อจะไม่ให้หลงไม่ให้ผิดไม่ให้งมงายไปในทางเสียหายก็เมื่อมีอาจารย์พยอมก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมในที่นี้ก็ไม่เฉพาะในที่นี้ที่เดียวทั่วประเทศไทยก็รู้จักท่านอาจารย์พยอมแต่ว่า
คนเมืองนนท์บางคนก็ไม่รู้จักไม่ได้เข้ามาใกล้ก็ไม่ได้มาเห็นในสภาพของการทำงานการเผยแพร่อย่างนี้แต่ถ้าคนเมืองนนท์ทุกคนได้ฉลาดได้มองเห็นว่าพุทธศาสนาได้เจริญแล้วโดยหลักธรรมคือไม่ได้เจริญแต่วัตถุธรรมพุทธศาสนาได้เจริญแบบศาสนธรรมแบบสมัยพระพุทธเจ้าพวกเราก็ควรจะไปแสวงหาที่สงบกันไปทำที่มันถูกมันต้องไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรมากมายเราก็จะมีโอกาสที่เราเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาโดยไม่ผิดพลาดถูกจุดถูกเป้าที่มุ่งหมายที่เราตั้งใจมาทำบุญเพราะบุญนั้นเราจะต้องทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์สงบปราศจากความทุกข์ทั้งปวงเช่นบอกว่าสันโดษทำแบบสันโดษอย่างไรสันโดษที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าเป็นผู้ทำง่ายๆไม่ดิ้นรนอะไรมากมายว่ากรรมฐานก็เป็นทางสงบระงับแต่ทีนี้เราไม่ได้นำกรรมฐานนี่มาใช้เรียกกรรมฐานและสันโดษเนี่ยเป็นธรรมที่นำไปสู่ทางสงบสุขไม่ใช่เราทำกรรมฐานแล้วก็ขี้โกรธสันโดษก็ขี้ขอกรรมฐานนี่เราจะต้องรู้เรื่องของพุทธศาสนาที่เราควรจะนำเอามาใช้ว่าเราเข้าวัดเนี่ยที่เราจะได้รับคำสอนของพุทธเจ้าไปจริงๆเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรควรจะตั้งตัวอยู่อย่างไรที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเราต้องลงมือปฏิบัติธรรมจึงจะมองเห็นธรรมว่าทางไปสู่ทางสุขสงบนั้นอยู่ที่ใจเราแต่นี้คนเราไม่ได้ฝึกไม่ได้สนใจเรื่องศาสนธรรมปฏิบัติธรรมก็มองไม่เห็นคุณค่าของการมาฝึกตนที่วัดวิปัสสนากรรมฐานนี่ท่านบอกว่าเป็นผู้พ้นอย่างวิเศษพ้นอะไรพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นเคราะห์พ้นจันไรทั้งปวงเขาเรียกวิแปลว่าพ้นวิเศษวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาพ้นวิเศษไม่ใช่พ้นแบบประเภทที่เรานับถือพุทธกันทุกวันนี้ใครอยากจะพ้นทุกข์ใครจะพ้นเคราะห์ก็ไปหาหมอดูรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแบบนั้นดังนั้นเรียกว่าไม่พ้นวิเศษพ้นแล้วยังมีข้อผูกมัดอยู่ยังต้องไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้อยู่แต่พ้นทางพุทธศาสนาเนี่ยพ้นเคราะห์จริงๆพ้นทุกข์พ้นโศกจริงๆด้วยการมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างหลักสันโดษเนี่ยอย่างหลักสันโดษนี่เราไม่มีอะไรมากเรามาวัดเนี่ยแล้วอยู่ในสภาพอย่างไรก็มาได้เช่นอย่างท่านอาจารย์ประยอมเนี่ยทำวัดให้เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมีเสือมีพรมอะไรมากมายมานั่งอยู่กับโคนไม้มากินง่ายๆนอนง่ายๆก็เป็นลักษณะสันโดษการเข้าถึงพุทธศาสนาก็ง่ายดีไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมีลักษณะสันโดษโยมก็มาง่ายๆพระก็อยู่กันอย่างง่ายๆตอนนี้ที่หลักที่ว่าเราจะทำบุญเนี่ยเพื่อให้มันพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นภัยพิบัติทั้งปวงเนี่ยด้วยความปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตั้งอธิษฐานจิตที่จะพ้นเนี่ยเราจะพ้นด้วยวิธีใดเราก็ต้องนำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแนะไว้เอามาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องที่หลักสามัญญผลเนี่ยหลักคำว่าสามัญญผลเนี่ยพระเจ้าชุดศัตรูเนี่ยไปคบกับพระเทวทัตไปหลงผิดและไปทำบาปปีตุฆาตฆ่าบิดาแล้วก็ร่วมทำร้ายพระพุทธเจ้าพอสำนึกบาปแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้า
พุทธเจ้าแสดงอะไรให้พ้นเคราะห์พ้นทุกข์พุทธเจ้าแสดงสามัญญผลชาติตูบอกขมอมฉันเนี่ยรุ่มร้อนเหลือเกินถือจะมีทรัพย์สมบัติมากมายของราชเนี่ยมีข้าทาสบริวารมีทุกอย่างแต่ขมอมฉันก็รุ่มร้อนใจเหมือนนอนอยู่ในกองเพลิงพระองค์จะหาวิธีใดที่ดับทุกข์ขมอมฉันพระเจ้าศัตรูทำบาปแล้วเกิดทุกข์พระองค์ก็แสดงสามัญญผลให้ฟังว่าคนเราที่จะพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นความวิบัติทั้งปวงได้นั้นไม่ใช่ไปลดน้ำมนต์ต่อชะตาสะเดาะเคราะห์ทำบายสีไปไหว้หัวปวกหัวผาไปไหว้แม่น้ำลำคลองไม่ใช่ไปทำตัวอย่างนั้นมันพ้นที่ใจเรามันจะต้องพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคที่ใจเราเหมือนกับที่ท่านจะยอมว่าเรามาปิดความชั่วให้มิดที่จริงปิดความชั่วเนี่ยนะถ้าจะให้ดีแล้วเราไม่ทำความชั่วนะจึงจะมิดเราไม่ทำความชั่วนะจึงจะปิดมิดแต่ถ้าทำความชั่วแล้วจะปิดเนี่ยมันมิดยากเพราะมันรู้แก่ใจตัวเองเราไม่ทำบาปซะเลยนั่นแหละจะปิดมิดแต่ถ้าเราทำบาปแล้วปิดตัวเองไม่มิดเพราะมันฝังใจรู้อยู่ทุกเวลาว่าเราทำอะไรผิดกายทำผิดวาจาทำผิดใจก็เก็บมาคิดนึกเป็นอดีตทำให้รุ่มร้อนในใจเช่นคนไปผิดศีลข้อกาเมอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยเงี้ยกลัวสามีเขาจะจับได้กลัวภรรยาเขาจับได้กลัวว่าเกิดเขารู้เรื่องราวจะถึงเรื่องมาฆ่ามาฟันเรานี่หรอถ้าเราทำความชั่วงั้นมันปิดไม่มิดเราจะต้องไม่ทำความชั่วจึงจะปิดมิดทำความชั่วคนเดียวไม่บอกใครก็เรียกว่าปกปิดก็เรียกว่าเป็นความลับทำความชั่วคนเดียวไม่บอกใครก็เรียกเป็นความลับแต่ถ้าบอกรู้กันสองคนก็เรียกว่าปกปิดแต่ถ้ารู้สามคนแปลว่าเปิดเผยแล้วจะทำยังไงทำคนเดียวก็เรียกว่าทำความลับทำความชั่วในที่ลับก็เรียกว่าทำคนเดียวแต่ถ้าทำสองคนก็เรียกว่าปกปิดแล้วถ้าเกิดอีกคนหนึ่งไปพูดทำไงมันก็เปิดเผยความลับเราก็แตกเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่เราจะไม่ทำให้เกิดขึ้นก็คือการไม่ทำชั่วนั่นแหละคือเป็นการปิดมิตรปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดกายปิดใจปิดทวารทั้ง9นี่คือการไม่ทำความชั่วคือทำใจให้สงบคือมีหลักธรรมมันจึงจะปิดมิดแต่ถ้าเรายังเปิดหูเปิดตารับความชั่วที่คนอื่นกระทำแล้วเรามาทำร่วมด้วยเนี่ยมันจะปิดไม่มิดเพราะอย่างน้อยเราก็รู้แก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไรทำกับใครทำแล้วเป็นทุกข์แค่ไหนนี่แหละลักษณะความชั่วที่ปิดไม่มิดลักษณะความชั่วที่ปิดมิดนี่คือทำแล้วทำแต่เรื่องดีถือจะเปิดเผยถือจะไม่ปกปิดทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นคนดีสบายใจไม่ต้องปกปิดแล้วไม่ต้องฝังไปที่ไหนไม่ต้องแอบแฝงไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องทำเป็นหน้าชื่นอกตรมแสดงว่าฉันเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนดีแต่ใจเรานี่มีแต่ชั่วมีแต่ความไม่ดีฉะนั้นถ้าเราจะปกปิดให้มิดก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงยังกุศลให้เกิดขึ้นด้วยกายวาจาใจคือการทำศีลให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมบางอย่างที่เราควรจะศึกษาแต่ถ้าคนเราถ้าทำความชั่วแล้วชื่อว่าปิดไม่มิดแน่นอนไม่มีใครปิดมิดแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันรู้แก่ใจตัวเองทำเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นทำไปแล้วก็ยังเอามาคิดอีกว่าเราทำนั่นไม่ดีทำนี่ไม่ถูก
เหมือนเราทำผิดทางกฎหมายบ้านเมืองอ่ะทางตำรวจเขาไม่จับก็จริง

เราไม่ได้ไปจริงแต่เราก็รู้ว่าเราทำผิดกฎหมายบางคนไปค้าเฮโรอีนค้าฟินค้าของเถื่อนอะไรเงี้ยตำรวจไม่รู้หรอกแต่เรารู้เราเป็นทุกข์อยู่ด้วยเห็นตำรวจเราก็เป็นทุกข์อันนี้มันปกปิดตัวเองไม่ได้ถ้าเราจะปกปิดให้มิดก็คือการเลิกทำความชั่วไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมศีลธรรมที่เราจะไม่ผิดก็คือศีล5ถ้าทางโลกเราไม่ผิดก็คือการไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่เรื่องจะไม่เปิดเผยเช่นหนึ่งที่เขามีเรื่องมีราวกันทุกวันเนี่ยที่ลงหนังสือพิมพ์เรื่องเครื่องราชเรื่องกินป่าไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยที่จริงถ้าเขาจะปิดให้มิดนะก็คือการไม่ทำที่จริงเขาก็รวมปกปิดกันนะเขาก็รวมกินปกปิดไม่มันเปิดเผยแต่เขาแค่ปกปิดเขาไม่ได้ลงต้นเหตุเขาไม่ค้นหาใช่ว่าเราจะต้องปิดให้มิดคือการทำให้ซื่อตรงไม่ทำเลยไม่ทำเลยใครจะมาสืบสวนเราได้ใครจะมาซักฟอกขอแก้ทำความชั่วเมื่อนั่นเมื่อนี้เอาเปล่าเลยไม่เคยทำผิดเลยศีลก็ไม่เคยทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เคยทำผิดนั่นแหละไม่ต้องปกปิดเปิดเผยได้เลยว่าฉันบริสุทธิ์กายวาจาใจจึงว่าทำดีต้องได้ดีตรงที่ใจมันดีใจไม่ทุกข์ใจไม่เล่าร้อนแต่ทำความชั่วมันทุกข์ใจก็มันตรงที่มันปิดใจตัวเองไม่มิดมันลืมอดีตไม่ลงบางคนเนี่ยนะไปทำมาเนี่ยอดไปบอกเขาไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายบางคนเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยเก็บไว้เก็บวันมันจะระเบิดผลที่สุดต้องไประบายให้เพื่อนฟังทั้งที่เป็นความชั่วนะปิดไว้ไม่มิดเพื่อต้องการจะระบายไอ้ที่ตนเองทำไว้ให้คนอื่นรู้ผลที่สุดก็ปิดไม่มิดจริงๆเพราะทำบ่อยๆมันต้องเปิดเผยทั้งที่คนอื่นเขาไม่รู้เลยนะเขาไม่สนใจเราแต่เราทำไปแล้วมันเก็บกดมันเอามาคิดเอามานึกบ่อยๆนะเขาต้องไประบายให้คนอื่นฟังไประบายกับเพื่อนฝูงเปิดเผยต่อไปกลายเป็นปิดไม่มิดแต่ถ้าระบายอย่างอาจารย์พยอมอาจจะปิดมิดเพราะท่านรู้ว่าสิ่งอันนี้เป็นเรื่องเสียหายเหมือนกับคนบางคนเนี่ยเข้าโบสถ์อย่างศาสนาอื่นเขาไปล้างบาปไปบอกกับบาทหลวงบาทหลวงก็เก็บความลับไว้ปลดที่สุดระบายและสบายใจแต่คนชาวพุทธจะทำไงในเมื่อทำแล้วจะทำไงให้มันสบายใจทำมาแล้วถ้าเกิดอัดอั้นตันใจมากๆขึ้นจะทำยังไงปิดไม่มีก็ต้องบอกเพื่อนฝูงถ้าบอกเราเสียหายเลยยิ่งเราเป็นผู้หญิงก็เสียหายผู้ชายก็เสียหายจะทำยังไงจะระบายออกได้ต้องระบายทางด้านศีลธรรมเช่นไปสมาทานเสียใหม่สมาทานกับพระว่าศีลข้อไหนที่ข้าพเจ้าเคยทำผิดเช่นข้อกามเมย์อย่างเงี้ยทำแล้วไม่สบายใจแล้วก็ไปสมาทานต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ขอผิดศีลคนนี้ตลอดชีวิตพอสมาทานเท่ากับล้างบาปเลยสบายใจทันทีแล้วใครมายั่วยวนกวนอารมณ์เราก็ไม่ทำอีกนั่นเราปิดมิตรปิดด้วยการสมาทานไม่ทำอีกต่อไปเป็นความชั่วในที่ลับก็ดีในที่แจ้งก็ดีทำคนเดียวก็ดีทำสองคนก็ดีเราจะไม่ทำชื่อว่าปิดมิตรแน่นอนแต่ถ้ายังทำอยู่ทุกวันนี่เราเที่ยวก็แค่ปกปิดเหลืออยู่ว่าจะเปิดเผยเมื่อไหร่เท่านั้นเองก็ถึงหูที่สามเป็นอนุเปิดเผยฉะนั้นที่เราจะฝังสิ่งที่ไม่ดีให้มันมิดก็คือการพยายามรักษาศีลทำสมาธิปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าอันนั้นจึงจะปิดภายในใจเราด้วยสนิทใจของเราก็จะสงบร่มเย็นในเมื่อเราเข้าถึงสมาทานถึงศีลแต่ถ้าเรายังทำอยู่เนี่ยเราจะไปฝังลูกในมิตรสกีวัดมันก็ปิดไม่ได้แต่ที่ท่านอาจารย์พยอมท่านออกอุบายให้ปิดความชั่วให้มิตรนี่ก็คือการไม่ทำบาปนั่นเองคือมาวัดท่านเราจะสบายใจจะได้มาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้สิ่งที่ดีแล้วจะทำให้เราเกิดกุศลจิตจะนำความทุกข์นั้นออกไปได้จากใจไอ้ความรุ่มร้อนในใจนั้นมันก็จะหายไปสิ้นไปก็เหมือนปิดความชั่วในใจไปได้แล้วก็ไม่คิดจะทำบาปอีกต่อไปอันนี้ชื่อว่ามิตร

แน่นอนแต่ถ้าเรากลับไปจากที่นี่แล้วเราก็ยังทำเหมือนเดิมมันจะปิดอะไรมิดขี้โกรธก็โกรธเหมือนเดิมขี้โลภก็โลภเหมือนเดิมหลงก็ยังหลงเหมือนเดิมยังไม่ได้นำหลักศีลสมาธิเข้าไปทำมันก็ยังต้องเปิดหัวใจของตัวเองให้เห็นการกระทำตัวเองที่ไม่ดีอยู่ทุกวันเหมือนเงาตามตัวจึงว่าทำบุญกุศลในรื่นเริงบันเทิงใจไปในที่ไหนก็รื่นเริงบันเทิงใจจะอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีก็สบายใจเพราะทำความดีไว้ในใจของเราอาตมาเชื่อว่าคนที่มาวัดเนี่ยเป็นคนที่สนใจคนดีแล้วคนใฝ่ใจแล้วไอ้คนที่ไม่มานั่นเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ได้มาฝัง

ม่ได้มาฝังความชั่วเพราะยังต้องเปิดเผยตัวเองอยู่ต่อไปยังต้องทำให้ใจตัวเองเป็นทุกข์เร่าร้อนอยู่ต่อไปแต่พอเรามารู้อย่างนี้แล้วเราก็ตั้งใจว่าจะประพฤติปฏิบัตินำธรรมะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่องเราก็จะทำให้ดีเช่นพระเจ้าศัตรูเนี่ยถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่จะแก้เคราะห์แก้โศกแก้โรคแก้ภัยให้พ้นไปได้นั้นเป็นวิธีปฏิบัติท่านบอกว่าสามัญญผลในธรรมแล้วเกิดผลแก่บุคคลทั่วไปจะเป็นคนจนคนมีสติมหาสติกายจกขอทานอย่างไรก็ทำแล้วจะเกิดผลมากบอกว่าเจ้าสู่บอกทำอย่างไรจะเกิดผลที่จะบรรเทาบาปกรรมได้คือให้พ้นบาปกรรมได้ท่านบอกว่าการให้ทานการให้ทานจนเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่โรคไม่จะหนีเป็นคนเสียสละเกื้อกูลต่อสังคมเป็นสามัญญผลมีสิ่งหนึ่งที่จะดับความร้อนใจได้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยได้ชาตูบอกถ้าทำมากกว่านั้นมีอีกไหมบอกมีให้ทานแก่ผู้มีศีลก็มากกว่าคนนี้ไม่มีศีลให้ทานกับคนไม่มีศีล100คนเท่ากับให้ทานกับคนมีศีลคนเดียวไม่ได้ทีนี้ชาติสูก็ถามว่ามีมากกว่านั้นไหมสามัญญผลที่จะให้ประโยชน์แต่ให้ทานกับคนมีศีล5เนี่ย100คนก็ยังไม่เท่ากับให้ทานกับคนมีศีล8คนเดียวให้ทานกับคนมีศีล8 100คนก็ไม่เท่ากับศีล10คนเดียวก็พูดเรื่อยไปจนถึงศีล10ศีล227แล้วก็จะให้ทานแก่โสดาบันให้ทำทานกับผู้มีสมาธิ100คนไม่เท่ากับทำทานกับโสดาบันคนเดียวทำทานกับโสดาบัน100คนไม่เท่ากับสกิทาคาอนาคาเรื่อยไปถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยมีอานิสงส์มากแต่พวกเราทุกวันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานที่รับอาหารเราแต่เราก็ทำแบบสังฆทานด้วยการให้ไม่เจาะจงต่อพระภิกษุ4องค์5องค์ขึ้นไปมีอานิสงส์สามัญผลที่มีอานิสงส์จากคนจนคนมีสติมหาสติก็สามารถที่ให้ทานได้ผลพลานิสงส์เท่ากันทำบุญและมีประโยชน์เท่ากันนี่เป็นผลของทานทานนี่เกี่ยวกับเช่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารทำประโยชน์ขุดบ่อก่อศาลานี่ก็ถือว่าเป็นผลของทานหมดแต่ถ้ามีพุทธเจ้าเป็นผู้องค์รับก็ถือว่ามีอานิสงส์มากถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็ถวายแด่สงฆ์ที่มี4องค์5องค์ขึ้นไปท่านบอกว่าพระเจ้าศัตรูถามว่าทานที่จะประเสริฐหรือบุญที่จะประเสริฐกว่านั้นมีอีกไหมบอกมีรักษาศีลรักษาศีลยังมากกว่าทานอีกหรือมากกว่าเพราะทานเนี่ยให้แล้วเกิดความปลื้มใจแต่ยังไม่มีการสำรวมระวังตัวเองแต่ศีลเนี่ยพอรักษาแล้วเกิดสำรวมระวังตัวเองว่ากายเราทำอะไรถูกผิดวาจาเราพูดอะไรถูกผิดพูดคำหยาบก็รู้พูดคำส่อเสียดก็รู้พูดคำเพ้อเจ้อก็รู้พูดคำเท็จก็รู้กายประพฤติไม่เรียบร้อยอะไรที่เป็นทางที่ไม่ถูกต้องก็รู้มันเกิดความรู้ตัวขึ้นมาพอสมาทานศีลนี่ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ทานนี่ไม่ทำให้เกิดสติอะไรมากเป็นเพียงให้แล้วปลื้มใจมีความอิ่มอกอิ่มใจแต่ไม่มีสติไม่มีสมาธิแต่ศีลนี่พอรักษาแล้วมันมารวมมาที่ใจของเรารวมว่าเราเดินอย่างไรเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรมันเกิดสำรวมศีลขึ้นมาเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเราเคยฆ่าสัตว์เราก็หยุดการฆ่าสัตว์จะฆ่าโดยกายวาจาเราก็รู้สติว่านี่เราจะทำผิดแหละเช่นเราเคยรักทรัพย์เราก็หยุดการรักทรัพย์มีสติเราเคยผิดกาเมเราก็หยุดไม่ทำอีกเคยพูดผดก็มีสติในการพูดเคยดื่มน้ำ

เมาก็มีสติในการดื่มพอมีศีลเกิดมีสติขึ้นมาไอ้ใจที่วาวุ่นที่ฟุ้งซ่านที่อึดอัดขัดเคืองที่ไม่มีทางระบายออกก็เกิดสงบไม่ต้องไประบายกับใครเกิดความใจเย็นเกิดการลดละโมโหโทโสขุนหันพันแล่นอะไรมันก็เกิดการควบคุมอารมณ์ใจเย็นขึ้นพอมีศีลไม่ต้องไปสะเดาะเคาะต่อชะตาที่ไหนไม่ต้องไปหาหลวงพ่อเสกเป่ารดน้ำมนต์ที่ไหนมารดทำให้ใจเย็นคือเอาศีลเข้ามาเป็นที่ตั้งพอเริ่มศีลห้าขึ้นมาเนี่ยมีหลักแหละเราจะเห็นเลยว่าปฏิปทาที่เราทำเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราไม่เข้าวัดไม่มีศีลนี่เป็นการแก้เคราะห์แก้กรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระเจ้าชาติศัตรูซึ่งมีบาปหนักดับความร้อนใจพระเจ้าสูก็เริ่มเห็นว่าศีลนี่เป็นทางที่ดีท่านบอกว่าแล้วจะมีอีกไหมอานิสงส์ศีลพวกนี้บอกมีรักษาศีล500ครั้งก็ไม่เท่ากับรักษาศีล8ครั้งเดียวรักษาศีล800ครั้งก็ไม่เท่ากับรักษาศีล10ครั้งเดียวรักษาศีล100ครั้งก็ไม่เท่ากับศีล227ครั้งเดียวและตอนนี้บุคคลก็ควรจะสมาทานตามฐานะตัวเองก็พอแล้วถ้าจะบ้านก็ยึดมั่นในศีล5ศีล8พอแล้วและตอนนี้อานิสงส์ที่มากกว่านั้นมีไหมที่จะพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นพิบัติทั้งปวงเนี่ยพ้นเวรพ้นกรรมมีอีกไหมก็มีฝึกสมาธิกรรมฐาน40คนที่ใจร้อนๆเนี่ยเคยขี้โกรธเคยมองคนในแง่ร้ายเคยมองสังคมในแง่ร้ายมองอะไรก็ขวางหูขวางตาเห็นแต่โทษคนอื่นโทษตัวเองไม่เคยมองเขาเรียกว่านักศึกษาเรียนไม่จบประเภทที่คนตกงานอย่างหนึ่งนักศึกษาที่เรียนไม่จบอย่างหนึ่งจะมีหัวต่อต้านและนักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างหนึ่งจะเป็นหัวต่อต้านเพราะไม่สมหวังนักศึกษาเนี่ยถ้าคนไหนเรียนไม่จบมาบวชเนี่ยหัวแอนตี้ที่สุดอยู่วัดไหนจะต้องเป็นอย่างหนึ่งนักศึกษาที่เรียนไม่จบแต่ถ้าเรียนจบแล้วนะโยมเรียนจบแล้วไปทำงานแล้วมันเห็นความจริงอ๋อเมื่อตอนเรายังไม่เรียนเราก็วาดภาพพ่อแม่เป็นอย่างนั้นสังคมมันยิ้มต่อต้านอยากให้คนนี้ถูกหมดมองเห็นคนผิดหมดพอมาทำงานทำการแล้วรู้ว่าสังคมมันต้องยอมรับทุกคนต้องกินต้องใช้ต้องดิ้นรนต้องอยู่กับสังคมต้องเอาใจเขาใส่ใจเราเลยกลมกลืนไปกับการทำงานก็เลยไม่ต่อต้านเพราะไปได้บทเรียนที่ดีในการดำเนินชีวิตแต่ตอนกำลังนักศึกษายังไม่จบนะโยมถ้าเอามาบวชแล้วหัวรุนแรงมากเลยต่อต้านระบบสังคมที่เป็นอยู่ถ้ามาบวชเป็นพระก็ต่อต้านเรื่องศาสนาถ้าไปเป็นคารวาสก็ต่อต้านสังคมไม่ต่างอะไรกับพวกนักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลพอผิดหวังจากการเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็ต่อต้านจะได้สิทธิอันนั้นมาพอมาเป็นรัฐบาลเองก็เงียบไม่ด่าใครพวกเดียวกันเพราะได้สิทธิมาแล้วที่ตนเองต้องการเราจะเห็นเลยระบบสังคมถึงเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นพวกระบบนักศึกษาทำไมมันต่อต้านเหลือเกินพวกเราก็เคยเป็นนักศึกษามาพอโตแล้วเราก็ไม่ต่อต้านใครเพราะเรามองตัวเองรู้ว่าความชั่วไม่ได้อยู่ที่ใครความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองเราลืมมองตัวเองพอเรามาทำการทำงานมันรู้เรื่องนี่ปัญหาชีวิตครอบครัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่องแก้ซับซ้อนตลอดเวลาจึงมองเห็นโทษตัวเองก็เลยหยุดการต่อต้านคนอื่นเหมือนคนที่เป็นฝ่ายค้านพอตัวเองมาบริหารก็รู้แล้วโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการบริหารพูดเอาเนี่ยมันง่ายเลยเกินแต่พอมาทำจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนอย่างอาจารย์พยอมจะมาสร้างวัดสวนแก้วได้อาจารย์พยอมก็ต้องลงทุนด้วยกำลังกายวาจาใจด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ว่าโยมมันถึงขยมก็จะทำวัดสวนแก้วได้บ้างไม่ได้ทุกคนเพราะเรามีบารมีสติปัญญาต่างกันเ
จะไปแข่งบุญแข่งวาสนาแต่ว่าการกระทำความดีนะมีแนวทางที่จะทำได้แต่จะให้เหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่มีโอกาสจะทำได้คนเรียนไม่จบเป็นอย่างนั้นโยมคนทำงานตกงานก็มีระบบต่อต้านต่อต้านตั้งแต่ระบบสังคมไปในครอบครัวต่อต้านในครอบครัวต่อต้านในสำนักงานต่อต้านในโรงเรียนแต่สิ่งทั้งปวงนี้อาตมายกให้อยู่กับตัวเองต้องมองตัวเองดีกว่าถ้าสมมติวัดสวนแก้วเนี่ยถ้าอาจารย์พยอมไม่ดีซะอย่างเดียวโยมจะมีคนต่อต้านเต็มหมดเลยไม่มีใครร่วมด้วยแต่พอต้องผ่านดีซะองค์เดียวมีธรรมะมีวินัยทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดเข้ารูปเข้าแบบหมดเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยถ้าพ่อแม่ดีซะอย่างเดียวลูกก็ไม่ต่อต้านลูกก็ต้องเรียบร้อยหมดถ้าลูกดีซะอย่างเดียวลูกก็ต้องโทษตัวเองว่าถ้าลูกดีซะอย่างเดียวพ่อแม่ก็ไม่ว่าไอ้ที่พ่อแม่ต้องว่าเพราะเรายังปรับตัวเข้ากับพ่อแม่ไม่ได้ไอ้พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ดีก็เพราะว่าพ่อแม่ยังปรับตัวเข้ากับลูกไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีก็ปรับตัวเข้ากับลูกศิษย์ไม่ได้เพราะมีปัญหาที่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าลูกศิษย์ดีครูบาอาจารย์ก็ไม่บ่นว่าลูกศิษย์ก็ต้องโทษตัวเองอาจารย์ก็ต้องโทษตัวเองพ่อแม่ก็ต้องโทษตัวเองลูกก็ต้องโทษตัวเองสมภารก็ต้องโทษตัวเองอย่าไปโทษว่าญาติโยมไม่เข้าวัดเลยนะไปแต่วัดสวนแก้วอย่างเดียวเรานี่ปิดเครื่องไฟวันพระวันโกนก็เปิดขยายเสียงร้องเพลงลั่นวัดยังไม่มาเลยวัดอาจารย์พยอมไม่มีอะไรไปทำไมสมภารไม่โทษตัวเองไปโทษวัดไอ้พ่อแม่ทำไมลูกเรานี่ดื้อจริงนะลูกบ้านอื่นทำไมเขาว่าง่ายเรานี่บ่นจนปากแฉะปากเปียกแล้วมันยังไม่ดีได้เลยก็บ่นจนมันรำคาญเพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีสมาธิมันก็เลยฟุ้งซ่านบ่นไปแบบประเภทที่ตามอารมณ์ตัวเองสิ่งพวกนี้นะโยมธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ให้ตนเองมองตัวเองมากกว่าตอนนี้ถ้าเราจะสรุปน้อมมาเรื่องปฏิบัติเราจะเห็นเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นคนมองตัวเองไม่จับผิดคนอื่นเป็นคนแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่ตัวเองทำถูกทำผิดหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนมองตัวเองนะเช่นพระเจ้าสตูเริ่มมองตัวเองเลยโอ้คบกับพระพุทธเจ้านี่มองตัวเองได้ถูกต้องคบกับเทวทัตที่มองตัวเองไม่ถูกสำคัญตัวเองผิดหมดสำคัญคนอื่นผิดหมดพระเจ้าก็ทรงสอนว่าสมาธิเนี่ยเป็นยอดบุญแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างนะเช่นเริ่มจากการฝึกเริ่มหัดตั้งแต่คณิกะสมาธิพยายามทำจิตให้ว่างทำเป็นไม่จิตเนี่ยโยมจิตวุ่นเนี่ยทำได้ทุกเวลาแต่จิตว่างจิตสงบเนี่ยทำได้ไหมทำยากทำชั่วรัดนี่มือเดียวยังทำยากเลยเพราะเราชอบคิดชอบนึกเอาแค่โยมมานั่งฟังเนี่ยจิตโยมยังไม่ยอมอยู่กับเนื้อกับตัวเลยยังไม่เป็นหนึ่งเลยถ้ายังเป็นหนึ่งโยมจะเจอความสงบสุขทันทีคณิกะสมาธินี้เริ่มฝึกจากกรรมฐาน40เช่นอนาปานุสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่พุทธเจ้าเป็นองค์ธรรมองค์แรกในโลกจนสำเร็จได้แต่สมัยนี้ครูบาอาจารย์มากขึ้นก็ปรับประยุกต์ดัดแปลงจากอนาปานุสติมาเป็นพุทโธบ้างมาเป็นพองหนอยุบหนอบ้างมาเป็นสัมมาอรหังบ้างมาเป็นรูปนามเกิดบ้างเกิดดับบ้างก็มาดัดแปลงตามที่ถูกจริตตัวเองพออาจารย์ได้จับคลำเรื่องนี้ได้พอได้สัมมาอรหังได้ดวงแก้วได้สมาธิอาจารย์ก็รู้ว่าทางนี้เป็นทางสงบก็นำวิธีนี้ไปสอนให้แก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ถูกจริตนำองค์พระเกิดขึ้นทันทีกำหนดเห็นดวงแก้วใสกำหนดเห็นธรรมกายมีหยาบละเอียดได้ทันทีเพราะถูกจริตของสมาธิตัวเองเมื่อคนนี้ถูกขึ้นมาก็เผยแพร่กันต่อไปต่อไปจนกลายเป็นธรรมกายขึ้นมาก็เป็นถูกหลักของสมาธิด้านธรรมกายเช่นหนอเมื่อก่อนไม่มีหน
พอมาทางพม่าพวกศรียาดอเขาทำอานาปานสติเนี่ยจับลมไม่อยู่เพราะจิตคนเดี๋ยวนี้มันฟุ้งมากขึ้นพอฟุ้งมากขึ้นก็มาจับที่ท้องก็อานาปานสติเหมือนกันจะเอาไงควบคุมดีเวลายุบก็ใช้ว่ายุบหนอเวลาพองก็พองหนอเออหนอนี่ดีมันเห็นยุบพองเรื่อยก็ดำเนินเรื่อยพอคิดแล้วก็คิดหนอโกรธก็โกรธหนอโลภก็โลภหนอฟุ้งซ่านหนอเห็นอารมณ์ตัวเองเอ๊ะนี่มันก็หลักกายหลักจิตทำจิตปล่อยวางจากฟุ้งซ่านได้จะกินจะเดินจะนั่งนอนก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนึกคิดอะไรก็หนอหนอมันก็เห็นหนอเป็นอารมณ์ก็เลยเอาหลักธรรมว่าหนอนี่ใช้ได้ก็เอามาสอนคนอื่นมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจจนเผยแพร่มากลายเป็นหนอทุกวันนี้หลักเกิดขึ้นแล้วสัมมาอรหังหนอหนอเกิดจากพม่าสัมมาอรหังเกิดจากสุพรรณบุรีหลวงพ่อสดเป็นคนค้นคิดขึ้นมาได้จากอำเภอสองพี่น้องหลวงพ่อโสดเป็นบุคคลที่มีศรัทธาทางพุทธศาสนาเต็มเปี่ยมเสียสละบ้านเรือนเข้ามาศึกษาสัมมาอรหังแต่ที่จริงเมื่อก่อนก็ใช้พวกพุทโธนี่แหละแต่ว่ามันไม่ถูกอารมณ์ก็เลยลองสัมมาอรหังพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปสมาธิอันนี้ก็เกิดก็เลยยึดหลักได้ดวงแก้วอันนี้ขึ้นมาก็เลยสอนเป็นสัมมาอรหังทุกวันนี้นี่ต้นกำเนิดของสัมมาอรหังต้นกำเนิดของหนอก็มาจากเมืองพม่าพบศรียาดอเรียกว่าพระมหาอาจารย์เนี่ยค้นคิดจากอนาปานุสติเนี่ยมันอนาปานุสตินี่เป็นหลัก 2,500 ปีที่พุทธเจ้าทำสำเร็จไม่ใช่ผิดทางเป็นที่พุทธเจ้าทำพบแล้วหลักธรรมอริยสัจธรรมแต่ก็นำวิธีเนี่ยเผยแพร่มาแต่บางคนไม่สามารถจะสงบได้ไปใช้วิธีบริกรรมหลักต่างๆขึ้นมาแล้วพระเมืองไทยมีหลวงพ่อสิทธิมุนีหลวงพ่ออัสสภะก็ไปศึกษาหนอมาว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ละเอียดอ่อนทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ง่ายเป็นวิธีการเข้าห้องกรรมฐานอะไรเงี้ยไม่พูดไม่คุยพอเอามาสอนคนอื่นก็ได้ผลจากที่ตัวเองไปฝึกช่วงระยะหลายเดือนหลายปีก็เกิดมรรคผลทางสงบนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทางที่อุบายทำจิตให้รู้เนื้อรู้ตัวมีความเข้าใจในเรื่องสมุฏฐานของความโลภโกรธหลงได้เมื่อหลักธรรมอันนี้เกิดขึ้นมาพวกเราก็เป็นฝ่ายปล่อยตามไปไหนล่ะไปสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังถูกไปหนอก็วัดมหาธาตุก็หนอถูกไปทางพระอีสานไปพุทโธก็พุทโธถูกพุทโธนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาแบบประเภทที่หลักอนาปานสิเอาเพียงคำว่าพุทโธนี่ใส่เข้าไปเพื่อให้จิตของเราเนี่ยคล้องจองด้วยกันไม่ลืมหลักเป็นการเช่นเดียวกับการเหมือนนับคะแนนคนสมัยก่อนเขาตวงข้าวเนี่ยนะเขาตวงข้าวเขาไม่มีลูกคิดไม่มีอะไรเขาก็ใช้ติ้วไม้อันหนึ่งไปตวงข้าวถังเนี่ยเขาขายข้าวตลาดนะครับตวงข้าวเขากลัวการลืมเอาข้าวใส่ข้าวสารใส่ถังก็ปาดปุ๊บติ้วปักอันหนึ่งนั่นยกไปคนยนต์ที่ยกก็เก็บติ้วไว้อันนี้ตวงปุ๊บก็ปักปุ๊บเก็บติ้วพอตวงเสร็จขึ้นเกียร์ขึ้นรถเสร็จแล้วก็มานับติ้วกันเท่าไหร่อ๋อร้อยอันแปลว่าเกียร์หนึ่งจ่ายเงินไปร้อยถังแต่ถ้าติ้วไม่มีไม่ได้เดี๋ยวโกงกันเดี๋ยวสับสนกันการนับติ้วนี่ง่ายที่สุดสมัยก่อนนี่เป็นหลักการค้าขายของชาวนาเอาแบบง่ายๆสมัยนี้ก็จะไม่ใช้กันแหละเพราะมันมีระบบอะไรระบบในการคิดเลขที่ทันสมัยขึ้นมานี่เนี่ยพวกสิ่งพวกนี้เป็นหลักสมมุติโยมเป็นหลักสมมุติที่นำเอามาใช้ประยุกต์กับการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพื่อให้มันอยู่ในหลักเหมือนกับเราเอาติ้วไปปักในข้าวเนี่ยเพื่อให้มันมีหลักนับยึดเหนี่ยวผิดถูกเช่นสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีพุทโธก็ดีรูปนามก็ดีอาจารย์ต่างๆเนี่ยมันเป็นหลักที่จะมายึดเหนี่ยวให้เข้าไปสู่สภาวะจิตว่างจิตสงบแล้วเมื่อเข้าไปถึงสมาธิมากขึ้นมากขึ้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทำอะไรก็สงบเมื่อนั้น
นึกเมื่อไรก็เห็นพระเมื่อนั้นนึกเมื่อไรก็รู้ตัวเมื่อนั้นสมาธิที่จะได้ผลนี่คือการต้องนึกบ่อยๆนึกจนจำได้เหมือนกับคนที่เขาคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชอบเขานึกจนลืมไม่ลงเลยบางคนนึกจนเพ้อฝันถึงกับคลั่งไคล้ก็มีแต่วิธีนึกอย่างนั้นเขานึกจนชำนาญเช่นเรานึกถึงลูกเรานึกถึงสามีเราภรรยาเราอันนี้เรานึกจนชำนาญจนเป็นวสีแต่มันเป็นการนึกแบบนั้นมันเกิดทุกข์เช่นเรานึกถึงผู้ชายสักคนหนึ่งที่เราหลงรักเนี่ยนึกบ่อยๆมันเกิดเครียดขึ้นมาได้เกิดความผิดหวังเกิดความเสียใจเกิดความว้าเวขึ้นมาแต่นึกอย่างนั้นมันเป็นวสีเหมือนกันแต่มันเป็นวสีทางโลกนึกแล้วมันเกิดความเศร้าเสียใจแต่ว่ากรรมฐานนี่เป็นอย่างนี้กรรมฐานก็นึกให้เป็นอารมณ์เช่นเอาตัวเองเนี่ยเป็นอารมณ์พุทโธก็พุทโธเป็นอารมณ์หนอก็หนอเป็นอารมณ์สัมมาอรหังก็สัมมาอรหังเป็นอารมณ์หรืออนาปานุสติก็อนาปานุสติเป็นอารมณ์หรือปัญจกรรมฐานก็เอาปัญจกรรมฐานเป็นอารมณ์เช่นเคสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานะครับนึกจะเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังนี่อยู่ที่เราเหมือนกับเราที่เราลืมไอ้พวกลืมหนี้ลืมสินไม่ลงอ่ะมีหนี้ไว้เท่านั้นดอกจะขึ้นเท่านั้นวันละเท่านั้นเดือนละนึกไปนึกไปมันเกิดการเป็นทุกข์เลยโหกวาดกลัวเจ้าหนี้เลยเนี่ยการนึกบ่อยๆเป็นอย่างนั้นแต่เราไปนึกเรื่องที่ไม่มีสมาธินึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนนึกถึงความรักความใคร่หรือนึกถึงความโกรธความแค้นเนี่ยนึกอย่างนั้นมันเป็นทางลบทางที่ทำให้อารมณ์ไม่ผ่องใสเช่นเราไม่ชอบใจใครสักคนเนี่ยเรานึกไปบ่อยนึกเห็นหน้าคนนั้นบ่อยเราจะแค้นขึ้นมาทันทีเป็นกลายเป็นชำนิชำนาญในการนึกนึกเมื่อไรโกรธเมื่อนั้นนึกเมื่อไรแค้นเมื่อนั้นตอนนี้กรรมฐานจะไปแก้อารมณ์พวกนี้เช่นการติดยึดทางการนึกคิดเช่นเราเคยตัดอะไรไม่ได้เช่นเราคิดถึงแต่ลูกหลานเราอยู่เรื่อยทำไงเราจะทำใจให้ว่างได้เพราะมันนึกบ่อยที่เราโกรธใครสักคนเนี่ยทำไงจะหายโกรธได้เราโกรธใครสักคนหนึ่งโกรธถ้าเจนเห็นหน้าได้ยินเสียงก็โกรธเราก็ต้องเอาอารมณ์กรรมฐานเนี่ยก็ไปแทนทำไงจะวิ่งไปไหนดีก็ต้องไปหาพระสอนสมาธิบางคนไปธรรมกายก็ไปได้สัมมาหลังสัมมาหังเลยลืมโกรธไปได้นี่นะธรรมกายนี่ถูกนะทำแล้วมันได้ดวงแก้วสงบฉันตัดได้แต่ก่อนฉันตัดไม่ได้ก็ถูกของเขาโยมจะไปว่าเขาไม่ถูกสัมมาลังเขาก็ถูกที่ไปทำอารมณ์ให้ดีขึ้นกว่าเก่าแต่งั้นต้องไปฆ่าคนนั้นจะติดคุกอีกต้องไปด่าคนนั้นจะต้องเสียเงินแต่พอไปทำกรรมฐานก็เกิดละปล่อยวางคนนี้ได้ก็กลายเป็นคนดีไปเป็นคนวางเฉยเป็นคนตรงตกปัญหาในสังคมก็หมดอาศัยได้สัมมาอรหังช่วยได้บางคนไปหนอท้องหนอยุบหนอโกรธหนอโกรธหนอพอนั้นก็มันดับหายไปหนอดีนะทำอะไรหายโกรธได้แม้เมื่อก่อนจะฆ่าคนอยู่แล้วนะจะติดคุกอยู่แล้วจะเอาเรื่องอยู่แล้วพอไปหนอแล้วหายได้บางคนก็ไปพุทโธพุทโธพุทโธหายได้พุทโธนี่ดีนะสิ่งพวกนิยมดีทั้งนั้นแหละแต่เราไปสู่สำนักใดเราก็คือไปหาหลักธรรมหาหลักเกาะของจิตก็เป็นอุบายที่ทำให้เราเนี่ยสงบเยือกเย็นมีทางออกที่ดีที่จะต้องไม่ไปด่าไปว่าไปเข็นไปฆ่าไปทำร้ายหรือร้างแค้นตอบแทนกันด้วยทางผิดๆนี่แหละพระเจ้าชาติศัตรูฟังพระพุทธเจ้าสามัญญผลก็เกิดฝึกสมาธิขึ้นมาเพื่อจะให้ได้สมาธิขั้นสูงเมื่อได้สมาธิขั้นสูงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ายิ่งขึ้นไปตั้งแต่ฌานวิปัสสนาท่านบอกวิปัสสนาเป็นยอดบุญวิแปลว่าพ้นวิเศษวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาพ้นวิเศษเพราะวิปัสสนานั่นจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดจะต้องไม่มารับกรรมถ้าคนไหนตัดโกรธได้ตัดโลภตัดหลงได้ด้วยเห็นใจตัวเองท่านบอกว่าไม่ต้องรับกรรมเพียงเกิดเพียงเจ็ดชาติบ้างเสวยทิพย์สมบัติเจ็ดชาติสามชาติชาติเดียวแล้วไม่เกิดอีก
พอถึงเข้ายานวิปัสสนาอนิจจังทุกขัง

0: ตาได้ในจิตตัวเองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นสภาพเหมือนกันหมดคนเราเกิดมาเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีทุกทุกคนทุกคนเกิดมานี่น่าสงสารทุกคนไม่มีใครพ้นตายไปได้เลยเราสงสารจริงคนเราจะต้องถึงวาระที่เคาะกรรมจะต้องตายจากกันจะต้องเจ็บเข้าหามเข้าโรงพยาบาลทุกคนบางคนก็มีเคราะห์ถูกรถชนรถคว่ำถูกการเบียดเบียนจะถูกสัตว์กัดต่อยดูแล้วก็น่าสังเวชที่คนเราเกิดมามีเคราะห์มีกรรมทำไงหนอจะให้คนทุกคนเหล่านี้พ้นทุกข์จากสิ่งพวกนี้คือต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงจะดับการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมารับกรรมบ่อยๆไม่ต้องมาร้องไห้เพราะความเสียหายอันนี้พระพุทธเจ้าศัตรูฟังพุทธเจ้าแล้วอู้ทางเดินของศาสนาพุทธนี่ตรงไปตรงนี้เองทำจากการให้มากๆให้หมดทุกอย่างแล้วจะเหลือแต่เพียงจิตที่มีศีลจิตที่มีสติจิตที่มีสมาธิแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือปลงปล่อยวางว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ทั้งเราทั้งเขาจะทะเยอทะยานมุ่งหมายอะไรมากมายก็ไม่มีอะไรเป็นของเราและทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วในอดีตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้พระเจ้าศัตรูก็หมดแล้วเหลือแต่เมืองล้างบุคคลพวกนั้นก็หมดไปแล้วเหลือแต่คำสอนเหลือแต่คำสอนที่เหลือเป็นแกนเป็นหลักที่จะให้พวกเราเนี่ยมองเห็นนำไปประพฤติปฏิบัติให้บรรลุสำเร็จไปตามคำสอนจึงว่าสามัญญผลเนี่ยจะเป็นคนจนคนมีเศรษฐีมหาเศรษฐีทำแล้วจะได้รับผลเท่ากันไปถึงพระนิพพานได้ผลทุกคนในการตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาถึงขั้นสุดท้ายด้วยการพิจารณาเห็นความโกรธแล้วก็สามารถดับความโกรธตัวเองได้พิจารณาเห็นความฟุ้งซ่านวุ่นวายในใจตัวเองแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านวุ่นวายในใจตัวเองได้นั่นคือหลักสามัญญผลพิแปลว่าพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นเสนียดจังไรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่พวกเราไม่ทำกันใช่ไหมอยากจะพ้นเคราะห์ก็ไปหาหลวงพ่อต่อชะตาให้หน่อยลดน้ำมนต์ให้หน่อยผูกดวงให้ทีเสียเงินเป็นหมื่นเป็นพันก็เอาไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาผิดๆก็เยอะแยะเลยแต่ก็เป็นทางสบายใจเสียเงินแล้วสบายใจเหมือนหมดเคราะห์ไปด้วยแต่พระที่ท่านจะสอนให้เราถูกต้องก็คือพุทธเจ้าเราและพระอริยสงฆ์ที่เป็นผู้รู้ธรรมวินัยก็จะสอนให้พวกเราเนี่ยมีอุบายเข้าไปสู่การปฏิบัติทั้งหมดจะทำอะไรๆก็อุบายทั้งหมดแหละพระบางองค์นะอย่างที่ทางพระอีสานเนี่ยญาติโยมไปถึงก็ขอตะกุดขอผ้ายันขอน้ำมนต์ท่านก็จะทำยังไงที่จริงท่านเป็นพระกรรมฐานคนโลกมันหลงอย่างนี้ก็เอาทำให้มันแต่ว่าต้องทำดีนะพระจึงคุ้มครองเอาของนี้ไปไม่จะไปทะเลาะไปด่าไปว่าใครนะต้องพุทโธไว้นะต้องทำดีนะพระจะคุ้มครองถ้าทำไม่ดีพระไม่คุ้มครองได้ตรงนี้เท่านั้นเองสอนคนแต่จะสอนให้มันปฏิบัติโดยด่วนไม่เอามันต้องมีอะไรแขวนคอมีอะไรเป็นที่ระลึกแล้วจึงจะเอาพระท่านก็มีอุบายกันเยอะแยะเลยเราจะไปว่าเมื่อเรามาวัดสวนแก้วเราจะไปมองวัดอื่นผิดหมดไม่ได้นะโยมเดี๋ยวโยมก็แบกความผิดไปเต็มหัวใจอีกนะเดี๋ยวไปถึงบ้านโยมแล้วไม่ทำวัดที่บ้านน่ะตายเลยโยมต้องมองอย่างพุทธศาสนาเนี่ยมีอุบายกลวิธีที่จะดึงบุคคลเราเข้ามาบำเพ็ญจิตใจมารวมเป็นหลักสามัคคีคือไม่ใช่ว่าถูกที่เดียวจะผิดไปหมดเหมือนเช่นโยมตมาระหังได้แล้วโยมเห็นดวงแก้วโยมว่าพุทโธผิดหมดหนอผิดหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นเขาไปทำหนอเขาก็เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์เห็นนิพพานละลงตรงปล่อยวางได้เขาไปทำพุทโธเขาก็ได้สำเร็จที่เขาตั้งใจเหมือนกันพอไปถึงที่สุดแล้วทุกคนก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทำไปทำไปทำไปมันไม่มีอะไร มันถึงที่สุดมันจุดจบมันก็ไม่มีอะไรเมื่อเราอยู่ไปทุกวันกินไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เลิกกินใช่ไหมกินไปทุกวันวันกินไปทุกยมเดี๋ยวก็เลิกกินเองใช่ไหมเดินไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เลิกเดินเองนอนทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เลิกนอนเองมันจุดจบของมันไม่ไม่ใช่ยมไหมเดินนี่เบื่อจริงจะต้องเดินทุกวันสักวันหนึ่งยมก็เลิกเดินสักวันหนึ่งยมก็เลิกกินหายใจทุกวันทุกวันเบื่อจริงเดี๋ยวมันก็หยุดหายใจไปเองไม่ต้องไปกลั้นลมหรอกมันจุดจบของมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันต้องมีจุดจบฉะนั้นหลักธรรมทั้งหมดนี่เป็นอุบายฝึกจิตทั้งหมดนะเราต้องเข้าใจหลักศาสนาพุทธแล้วเนี่ยมีอุบายมากนะศาสนาอื่นนี่มีอุบายเดียวให้นับถือฉันให้ศรัทธาในตัวพระเจ้าแล้วเธอจะได้อะไรทุกอย่างแต่หลักพุทธศาสนาในพุทธเจ้าบอกว่ามีหลักให้ระลึกถึงพุทธเจ้าเพียงพุทธคุณถ้าเธอยึดมั่นพุทธคุณเธอก็ได้รับความสุขสงบตายแล้วไม่ไปอบายเหมือนกันแต่ถ้าเธอยึดพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ทันเธอก็ยึดหลักธรรมปฏิบัติธรรมธรรมคุณระลึกเรื่องขันธ์ 5 อนิจจังทุกขังอนัตตาให้ลึกหลักธรรมก็ถือว่าไม่ระลึกพุทธเจ้าระลึกเพียงหลักธรรมก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าระลึกธรรมะไม่ได้ก็ระลึกถึงพระสงฆ์ผู้ทำดีเช่นเรามายึดอาจารย์พยอมเนี่ยอาจารย์พยอมว่าไงเราก็ยึดท่านถือว่าท่านนำให้เราสะอาดบริสุทธิ์สงบฝังความชั่วมิตรเราก็เอาพยายามมันมิตรให้ได้ต่อไปนี้เราก็พยายามที่จะไม่ทำต่อไปอันนี้ก็ถือว่าหลักยึดพระสงฆ์พระเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ผู้นำให้เราไปทางถูกต้องถ้าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เราก็ยังไม่สมบูรณ์เราก็ยึดทานมาใหม่ที่เราให้ทานของเราไว้มากมายเราก็นึกของเราเรื่อยเป็นที่อารมณ์ถ้าทานยังไม่พอเราก็ระลึกถึงศีลที่เรารักษาของเราไว้ให้นึกแล้วดีใจนึกแล้วสงบกายวาจาใจไปจนถึงศีลทานภาวนาไปจนถึงสุดท้ายคือระลึกถึงว่าเราเนี่ยทำความดีแล้วเหมือนเราเป็นเทวดาที่ใจ
1: เออจบท่านสาธุชนผู้ฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นรายการแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติธรรมะก็เป็นแนวทางของการไปสู่ทางดับทุกข์ทางสงบสุขทางเพื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรมการที่ทุกคนเราได้มุ่งหน้าไปสู่ทางปฏิบัติถือว่าเป็นการสร้างบารมีการสร้างบารมีนั้นถือว่าการสร้างบารมีนั้นคือว่าจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นทำความรู้สึกให้เรานั้นมีความรู้มีความเข้าใจเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจสติปัญญาทั้งหลายก็มารวบรวมกันที่ใจเมื่อสติปัญญามารวบรวมกันแล้วก็ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นความสภาพตามเป็นจริงของขันธ์ 5คนเราทุกวันนี้ที่มันไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันมีการติดยึดติดขันธ์ 5ติดรูปหรือติดเวทนาติดสัญญาติดสังขารติดวิญญาณติดการปรุงแต่งขันธ์ 5คนเราที่ว่าไปนิพพานได้ไม่ได้นะก็คือการแก้ขันธ์ 5การรู้จักละขันธ์ 5ที่คนเรามันแก้ไม่ได้ก็ไปไม่ได้เขาเรียกแก้ห่อขันธ์ 5เนี่ยมันมี 5ขันธ์มี5ห่อถ้าแก้ทั้ง5ห่อได้ก็ไปได้ถ้าแก้ทั้ง5ห่อไม่ได้ก็ไปไม่ได้ดังนั้นจึงว่าขันธ์ 5นั้นเป็นการแก้ห่อคนเรามันติดอยู่ที่รูปถ้าเราแก้รูปไม่ได้เราก็สงสัยในรูปเช่นรูปมีอะไรรูปมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับ ไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเกาไม้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองนี่กองแห่งรูปเราต้องแก้ออกมาเลยว่านี่ร่างกายเราเป็นยังไงเนี่ยกองแห่งรูปเราแก้ออกขันธ์5นี่เราต้องแก้ออกไม่ใช่ผูกมัดไม่ใช่ผูกไม่ใช่มัดไม่ใช่ยึดไม่ใช่เหนี่ยวขันธ์5จะต้องแก้ออกทีละเปลาะทีละห่อหรือทีละกองหรือทีละขันธ์เหมือนกับเรามีเงินมีห่ออยู่5กองเนี่ยมากองอยู่5ห่อมัดติดมาต้องเป็น10ปี20ต้อง10ปี20ปี30ปี50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีเราไม่เคยแก้ห่อเลยเราก็หลงสิเราก็หลงไม่รู้จริงว่าในห่อนั้นมีอะไรหลงไม่รู้จริงว่าในห่อนั้นมีอะไรก็คือการที่หลงไม่รู้จริงก็คือเราไม่เคยแก้ห่อเลยเราไม่เคยแก้ห่อเลยทีนี้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นที่ความเข้าใจคือเมื่อแก้ไม่ได้หรือไม่สามารถจะหลุดพ้นไม่รู้ความจริงว่าอะไรมันอยู่ในห่อหรืออะไรเป็นผู้คุ้มห่อเราก็ต้องแก้ให้รู้จริงว่ามันมีกี่ชั้นในความห่อของมันน่ะมันมีตั้ง5ชั้นอย่างเงี้ยมันมีตั้ง24ชั้นอย่างเงี้ยมันมีตั้ง12ชั้นมันมีตั้ง108ชั้นดังนั้นเมื่อเราแก้ไม่ได้มันก็เกิดความหลงผิดคนเรียนปฏิบัติธรรมะก็เรียกว่ารู้ขันธ์5เนี่ยแก้ไม่ได้ก็หลงยึดว่าอะไรเป็นอะไรเป็นของเราหลงว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเราสงว่าการงานหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นของเราหมดแม้แต่ตัวจะตายคนก็ยังหลงว่าคิดว่ายังตัวเองยังจะไม่ตายความหลงขันธ์5นี่หลงมากจริงๆอ่ะเมื่อหลงอย่างนี้แล้วก็ไม่แก้ขันธ์5ไม่แก้ห่อเมื่อแก้ห่อออกไปสิมันมีอะไรก็มีอย่างที่ว่าแล้วก็ร่างกายคนเราก็มีธาตุดินน้ำเป็นลมแก้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเราต้องลองแก้ดูพยายามเปลี่ยนแก้ดูบ่อยแก้คือการพิจารณาเห็นขันธ์5เองเห็นรูปมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรพอพิจารณารูปมีหน้ารูปร่างหน้าตาไงเราก็แก้ออกได้รูปคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเนาะรูปคนเราเนี่ยมันสภาวะที่หาสภาวะที่มันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารรูปไม่มีอะไรแก่นสารเลยมันมีดินน้ำไฟลมมีข้าวกับน้ำแต่ไหนเป็นเครื่องยารูปอยู่ถ้าเป็นเรือแล้วก็ถ้าเรือก็เป็นเรือที่มันผุอยู่หรือว่ามันรั่วอยู่ก็เอาชันไปยาเอาชันไปยาเพื่อไม่ให้มันรั่วร่างกายคนเรานี่ก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันก็เรียกว่ามันรั่วอยู่ก็ต้องไปชะไปยาไปอุดอยู่เรือมันมีรั่วมีรูรั่วถึง9ช่อง9รูเนี่ยคือ9ช่องมีทางรั่วถึง9ทางก็ต้องเอาชันเอาอะไรยามาอุดไว้เรื่อยๆมันก็เจ็บมันก็เป็นแผลมันก็เป็นทุกเป็นโทษทางที่มันรั่วอยู่ร่างกายคนเราก็มีอย่างนั้นมีร่างกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคนเราถ้ามีกายแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องดูแลรักษาเช่นเราต้องพยายามให้ข้าวให้น้ำเขาทุกวันนี่กายเราก็ต้องให้ข้าวให้น้ำพาไปกินข้าวกินน้ำพาไปหลับพาไปนอนพาไปพักผ่อนพาไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมพาไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ทุกวันด้วย ขั้นต้นขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ขั้นหนึ่งก็

คือเราต้องปรนิบัติมันปรนิบัติพัดไปร้อนก็ต้องระวังความร้อนหนาวก็ต้องระวังความหนาวหิวก็ต้องระวังความหิวเพราะเป็นอย่างนี้จึงได้เห็นว่าเราจะต้องแก้ขันนี้ออกโดยการไม่ติดยึดว่าเป็นขันของเราแต่พ่อแม่เราติดยึดแล้วว่าเป็นขันของเขาทีนี้เราน่ะเราก็ถ้าเราติดยึดแล้วก็หลงอีกหลงก็เอาอะไรเป็นไม่ได้ยึดขันก็เอาไปมาไม่ได้เพราะเราต้องแก้สิว่าร่างกายมีอะไรลอกออกไปแล้วเอาเนื้อเอาหนังลอกไปก็แล้วกลายเป็นเนื้อเอาเนื้อลอกไปแล้วก็กลายเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นลอกไปแล้วก็กลายเป็นกระดูกกระดูกลอกไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นตับไตเส้นผมไม่มีอะไรเรียกว่าลอกเป็นเปล่าเมื่อเราพิจารณากองแห่งรูปนี่แล้วก็เราก็เกิดความเบื่อหน่ายความไม่มั่นใจในสังขารร่างกายว่ามันจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้นเกิดขึ้นมาตลอดถึงความแก่ความเจ็บความไข้ทั้งหลายก็เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีรูปนามก็รู้ได้ว่าทันทีว่าเราจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องผัดพากจากของที่มันเป็นหลักฐานนั้นนี่เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าทำให้จิตคนเราเนี่ยสลดสังเวชลงเพราะเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามศึกษาเมื่อเราแก้ขันข้อนึงแล้วแก้ได้ความข้องใจได้แล้วเรียกว่าไม่สงสัยแล้วว่าอะไรขันห้านี่มีอะไรเพราะข้างในมีอะไรก็ดังที่บอกไว้แล้วว่ามีอะไรข้างในของร่างกายตอนนี้เมื่อศึกษากันเบื้องต้นได้แล้วก็แก้อีกก้อยนี่แก้อีกข้อหนึ่งเช่นเวทนาเวทนาได้มีอะไรที่อยู่ในขันนี้เวทนามีเวทนาคือรูปารมณ์เวทนาคือรูปารมณ์ก็คือการเสวยอารมณ์เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เกิดความพอใจในรูปก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจในรูปก็เป็นทุกขเวทนาพอใจในเสียงก็เป็นสุขเวทนาพอใจไม่พอใจในเสียงก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็แก้ออกไปก็คือว่าสุขก็มันก็ไม่เที่ยงเดียวก็สุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อีกก็รู้ว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ทางก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสัญญาทุกข์ก็เฉยโง่ก็เฉยคือทุกข์สุขและทุกข์นี่เราไม่ยินดีถือว่าเป็นการเฉยคือปล่อยวางทุกข์และสุขนี่ก็เฉยปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางอะไรนะมันก็ย่ำยีใจแล้วเมื่อเราพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความพอใจในรูปในเสียงกลิ่นรสทุกขเวทนาคือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเสียงไม่ไพเราะคือไม่พอใจในเสียงในรูปในเสียงก็เรียกว่าหรือพอใจในรูปในเสียงนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเวทนาเวทนาทั้งจิตก็คือการเสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและอุเบกขาเวทนาทางกายมันก็เจ็บปวดร้อนดิ้นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ก็ถือว่ามาอุทิศตนจึงจะทำมาอุทิศตนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเพื่อพิจารณาดูจึงต้องทำปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าอะไรที่เราปิดบังอยู่จะยังไม่ได้แก้ห่อเมื่อแก้ห่อไปแล้วก็มีรูปเวทนาเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยินดียินร้ายมันเกิดมาก็ดับไปหมดเปิดมาก็ดับไปหมดเพราะเราถ้าเราคืนเป็นทุกข์ไปมันก็มีแต่ทุกข์คือว่าห่อหนึ่งก็คือรูปห่อที่สองก็คือเวทนาห่อที่สามก็สัญญาสัญญาความจำตั้งแต่อดีตบ้างอนาคตบ้างก็ความจำนี่มัน
มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไปพิจารณาสัญญาไม่เที่ยงเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำชื่อคนนั้นได้เดี๋ยวจำชื่อคนนี้มันเพี้ยนอยู่ตลอดวันสัญญาไปอนิจจังความไม่เที่ยงสัญญาไปทุกขังสัญญาไปอนัตตาก็เกิดความไม่เที่ยงก็คือพิจารณาสัญญาแม้แต่สัญญาความจำก็ไม่มีใครจำเที่ยงได้ว่าสัญญาจงไปเป็นตามใจที่ตัวเองเคยคิดเคยนึกเคยจำได้ก็มันก็เป็นไปได้ยังคนจะแก่ยังคนอายุมากๆเนี่ยมันก็หลงเหมือนกันคนรู้มากนี่มีคนมาบอกว่าตอนนี้หลงมากขึ้นคือแม่ก็หลงลูกสาวก็กลัวว่าจะหลงหรือไม่เพราะอะไรเพราะแม่หลงหลงไม่รู้ตัวคือหลงไม่รู้คนหลงนี่เอาไม่อยู่เพราะมันเวลามันถึงข่าวหลงมันหลงไปหมดเนี่ยหลงกินหลงนอนหลงทุกอย่างคือมันไม่มีสติเอาเลยอ่ะเรียกว่าสัญญาไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงนั้นก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่สุดแล้วเมื่อทุกข์ที่สุดก็เป็นอนัตตาเราก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราบังคับมันจะให้มันจำได้อย่างนี้ไม่ได้แล้วความเก่าแก่มันสมองเก่าแก่มันสุดมันก็ไม่จำของไม่จำของเก่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจจังเมื่อไม่เที่ยงแล้วรูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรเที่ยงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีอะไรเที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความจริงเหมือนกับรถชนกันกระจกแตกเนี่ยกระจกนั่งกลายเป็นอะไรทีแรกก็เห็นว่ากระจกใสๆอยู่ที่หน้ารถแต่ว่ากระจกแตกแล้วนั่งกลายเป็นดินมันไม่เที่ยงไงรูปมันไม่เที่ยงมันกลายเป็นดินไปแล้วก็เป็นของดินที่มันกลายกันได้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นกันไปได้เราก็พิจารณาว่ามันของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอาการแตกสลายเป็นในที่สุดเมื่อเรามาถึงธรรมะเราก็มาพิจารณาตามความจริงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งรูปทั้งกายเป็นทุกข์สังขารเป็นยังไงสังขารและจิตที่ปรุงให้เป็นบุญและบาปและอุเบกขาจิตที่ไม่ปรุงทั้งบุญทั้งบาปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าคนเราก็เตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเรื่องคนแค่60-62ปุ๊บปั๊บตายไปเลยเหี่ยวรูปปั๊บตายทิ้งโลกไปเลยไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยคือไม่ได้บุญกุศลไปเพราะไม่ได้ทำเพราะแก้ห่อไม่ออกแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ออกจึงถูกฉาบตาและหลอกลวงปรุงแต่งเรื่อยเสมอไปเพราะอะไรเพราะเราแยกรูปไม่ออกแยกรูปแยกเวทนาแยกสัญญาแยกสังขารแยกสังขารสังขารและรูปเป็นยังไงมันมีเกิดแก่เจ็บตายสังขารและจิตคือการปรุงแต่งคิดนึกเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเศร้าหมองและไม่เศร้าหมองก็เรียกสังขารปรุงเราก็ต้องรู้จักทางสังขารคือรู้ปรุงและละปรุงรู้และวางเฉยรู้และวางเฉยรู้และละปรุงมันเป็นอย่างนั้นจึงว่าพิจารณาตามความเป็นจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวสงสัยกันจริงสงสัยกันนักหนาสงสัยคือเหลือเกินแม้แต่ตัวเองก็สงสัยตัวเองเขาเรียกว่ามีความสงสัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนึกอยู่ที่ไหนวิญญาณล่องลอยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราอย
ยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวิญญาณน่ะคือตัวรู้เห็นถ้าไม่มีวิญญาณแล้วรู้เห็นไม่ได้เช่นกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งเนี่ยวิญญาณน่ะรู้ที่กายถ้าวิญญาณเกิดวิญญาณอยู่ที่กายไม่ใช่วิญญาณตายแล้วจึงจะได้วิญญาณก็อยู่ที่ใจเพราะมันรับรู้เสวยอารมณ์ทุกอย่างเช่นเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยวิญญาณจะต้องรับรู้จะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นการกระทบอะไรต่างๆสุขทุกข์ต่างๆวิญญาณกับผู้รับรู้ฉะนั้นจึงว่าเราก็ให้พิจารณาแยกขันธ์ 5แก้ออกเป็นกองโยมจะพอเข้าใจไหมว่าเราแก้ออกเป็นกองอย่างไรแทนที่อธิบายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละกองละกองนี่แยกออกกันไปถ้าไม่ขาดกันไปแสดงมีอะไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือเราพิจารณาไปตามความจริงมันไม่มีอะไรขันธ์ 5มันมีตรงที่เราหลงเท่านั้นเองถ้าพูดกันตามความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรากายคนเราเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ชั่วคืออาศัยทำความดีอ่ะคืออาศัยทำความดีคือเมื่อเรามาแก้ห่อแล้วก็ไม่มีอะไรแก้ห่อขันธ์ 5คนที่ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์และดับทุกข์เพื่อไปทางพระนิพพานก็คือการมหัดแก้ห่อให้จำนิจำนานแก้ความคล่องใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่ามันเป็นอะไรข้างในมันเป็นอะไรเมื่อเราดูจิตเห็นจิตแล้วมันจะเห็นกองของสังขารดูจิตเห็นจิตก็เห็นกองของสังขารถ้าดูกายรู้กายรู้กายรู้ธรรมะเมื่อเราดูกายเห็นกายแล้วก็จะรู้จักธรรมะด้วยว่าขันธ์ 5เราแก้ออกไปแล้วตอนนี้เมื่อเราแก้ได้ก็รู้เราก็ไม่สงสัยไม่สงสัยว่าอะไรไปเลยเหมือนเอาของห้ากองมาให้เราแก้เป็นทองคำทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นทองคำเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเราก็สงสัยแล้วก็มาวานเลยเราก็แก้อ๋อพอแก้รู้เลยมันมีเงินเท่าไรมีมากมีน้อยมันก็เห็นเลยเรียกว่าแก้ห่อขันห้าคือรู้จักก็รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้คนไหนยึดละหลงรูปมันเปลี่ยนแปลงเสมอไปไม่มีใครทำให้มันอยู่คงที่ได้คือเราจะต้องรู้จักมันว่าเราติดยึดตัวไหนเราติดยึดตัวไหนติดยึดตัวขันห้าตัวไหนติดยึดทั้งหมดหรือไม่หรือมันเข้าใจผิดอะไรคำตอบพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราพวกเราเนี่ยรู้จักของจริงให้รู้ว่ารูปเป็นอย่างไรรูปความจริงกองแห่งรูปเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติธรรมที่เราจะพิจารณาเสมอมากคือสมมติพิจารณากายคือกองแห่งรูปคือกายเคลื่อนไหวกายกินเดินกายนั่งนอนเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ความปรุงแต่งของจิตของกายที่เราหลงผิดมันเขาพิจารณาอาศัยพิจารณามันอาศัยพิจารณาเห็นตามความจริงว่ากายนี่มันเป็นยังไงกายถ้าหากว่าหมดลมแต่นี่มีราคาค่างวดไหมไม่มีราคาค่างวดเลยหรือเปล่าเพราะกายคนเรามันตับตายยังขายได้ยังเนื้อไปกินได้แต่คนตายนี่เนื้อก็เน่าเหม็นกินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคนเรามารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในคนเรานะมันมีของไม่สะอาดมันมีของไม่สะอาดยิ่งกว่าสัตว์อื่นอีกก็เลยเป็นอันว่าทุกคนก็เลยรังเกียจที่จะมีกายเอาไว้เป็นอย่างอื่นก็เลยเห็นว่ากายเนี่ยมีไว้แล้วเนี่ย
มีไว้แล้วก็ต้องมีภาระมีทุกข์มากเลยอย่างคน70 80เนี่ยตอนก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็วิ่งสนุกขนองเฮฮามันกระฉับกระเฉงว่องไวแต่พออายุสังขารเข้าถึงวัยนี้แล้วสิ่งนั้นไปหายไปไหนหมดหายไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายก็เลยเป็นของที่ถูกแก้แล้วก็มีขันธ์ 5เอาออกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรของเกิดแต่กระดับเป็นอนัตตาทั้งหมดทีนี้เมื่อพิจารณาเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถึงมั่นเราก็ดำรงจิตของเรามีอนัตตาอยู่เรื่อยกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เจริญสติเมตตาตลอดวันแล้วเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันคนนี่เราคนสมัยนี้เริ่มรู้ความจริงคือเริ่มรู้ความจริงว่าทั้งขังทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเพราะคนสมัยก่อนจะรู้ด้วยการบอกกันจะรู้จากธรรมนั้นจะรู้จากธรรมนั้นไม่เคยจะรู้เพราะไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแล้วร่างกายเราไม่มีอะไรหาผมถ้าผมหลุดไปจะเป็นยังไงเป็นของเราไหมถ้าผมงอกจะเป็นของเราไหมถ้าฟันมั่นคงถ้าฟันหักเลยเป็นของเราไหมฟันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นของเราหนังเหี่ยวฟันหักผมงอกตาฝ้าฟางมันเป็นเรื่องของคนแก่ทั้งนั้นเรื่องคนวัยอายุมากทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้จึงว่าหนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องแก้อย่างนี้นะแก้ขันธ์5แก้ไปดูแล้วข้างในไม่มีอะไรมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ทำความดีให้ไปรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งเป็นตัวเป็นขันธมารเป็นขันธมารมาขัดขวางความดีก็เห็นว่าร่างกายเรายังดีอยู่บางคนคิดว่าร่างกายยังดียังไม่ทำบุญเนาะยังไม่นั่งสมาธิเนาะยังไม่ปฏิบัติธรรมเนาะยังถือว่ากำลังวังชาเรายังดียังไปวัดไปว่าก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเราค่อยไปทำบุญทีหลังเรียกคนประมาทคือคนตายแล้วคิดว่าแก่แล้วจึงจะทำบุญแต่ที่จริงพระเจ้าไม่ได้บอกให้แก่ทำบุญนะใจของคนเราเนี่ยต้องทำดีตลอดวันตลอดคืนคนเรามาด้วยใจคนมาด้วยใจก็ใจพาไปฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเอาไว้เมื่อจะทำเอาไว้แล้วก็ถือว่าสิ่งอันนี้จะได้ไปฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามแก้ขันธ์ 5ออกเพื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ไม่น่ารักเลยไม่อย่างนั้นเราก็จะได้หายกายหายความหลงหายความยึดติดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเจริญสติคือองค์มรรค8สติองค์มรรค8ก็คือการดำริออกจากการวุ่นวายใจมีปัญหาวุ่นวายใจมีเรื่องโน้นวุ่นวายใจไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดีเขาพยายามดำริออกจากความวุ่นวายใจทำใจเป็นอุเบกขาคือมีปัญญาเห็นชอบแล้วว่าการทำความเวียนมีปัญญาอย่างเดียวคือปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นชอบแล้วก็ตรงทางได้คือเริ่มต้นจากการความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างไรก็เห็นไปตามสภาวะความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครโลกนี้อาศัยอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปของมันไปเขาเรียกว่าโลกสมมุติหรือโลกมายาก็ว่าได้มันเปลี่ยนแปลงของมันทุกเวลาแต่เราไม่รู้ทันมันเองเพราะปัญญาเราไม่ถึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้โลกเลยว่านี่แน่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างเดียวบางคนว่าพรุ่งนี้จะไปกินอาหารที่โน่นที่นี่ตอนเย็นตายซะแล้วบอกเขาเป็นซะแล้วตายซะแล้วคือเก
คือคนเรามันไม่รู้อ่ะไม่รู้วันตายก็เลยเป็นคนประมาทเป็นคนหลงเป็นคนไปเอา

เฮ้ยลูกนี่แค่นี้จังทุกขังหน้าตาโมดพอเกิดขึ้นนางก็แปรปรวนแตกดับไปมีวันมีคืนมาเปลี่ยนแปลงให้เราต้องพัดพรากจากกันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าก้องแห่งรูปก้องแห่งนามเป็นไงก้องแห่งนามก้องแห่งนามก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดติดได้เพราะมันเป็นเพียงนามเป็นนามธรรมนามธรรมมันก็มีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณในก้องแห่งนามกองแห่งนามทั้งหมดนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเราเลยสักชิ้นเดียวเป็นเพียงตักอาศัยธาตุอยู่อาศัยปฏิบัติอยู่อาศัยกระทำอยู่เท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าเรามาเรียนขันธ์ห้านี่เรียนแก้ห่อจริงๆให้รู้ว่าข้างในมีอะไรเท่านั้นเองเรียนขันธ์ห้าคือการเรียนแก้ห่อตามพุทธเจ้าสอนที่พุทธเจ้าสอนว่าแพ้พิสุพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยมันทำด้วยข้าวสุกกับขนมสดเมื่อกำหนดอนาปานุสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วได้ชำนิชำนาญเกิดความสงบแล้วเมื่อกำหนดก็อนาปานุสติได้สงบแล้วให้พิสุเนี่ยเดินจงกรมแบ่งจงกรมเพื่อจะได้รู้ตามความไม่จริงทำไมจึงต้องเดินพระองค์ให้เดินจงกรมเพราะสติปัญญาจะเกิดขึ้นจากการฝึกทีนี้ก็เราก็ลองเดินเดินไปเดินมาเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แล้วเราก็รู้ความจริงก็เดินจงกรมก็ค่อยๆแยกกายกับใจออกวันนี้นะส่วนหนึ่งกายที่กำลังเดินอยู่เนี่ยคนแก่นี่อดีตจำได้คนอายุมากในอดีตจำได้แต่อนาคตจำไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เข้าใจเพราะมันสัญญามันเสียอนาคตจำไม่ได้สัญญามันเสียฉะนั้นเหมือนเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วขันห้ามเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาตอนนี้จึงว่าเราต้องมาดูสิ่งเหล่านี้ให้กันชัดขึ้นว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำได้นะมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเพราะสังขารร่างกายของเรานี่สังขารร่างกายของเรามันไม่มีอะไรจริงๆแต่พิจารณาแล้วมันติดอยู่แค่รูปอย่างเดียวหลงแค่รูปอย่างเดียวหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสก็หลงตรงนี้เองคือมันแยกใจไม่ออกคือมันหลงอยู่ในสังขารนี่เองหลงในวิญญาณหลงในนามรูปโดยมากมันจิตมันไม่ยอมไปอื่นมันจิตมันทำไม่ได้คือละตามไม่ได้ยังเห็นตามความจริงไม่ได้ยังพยายามฝืนสัญญาคือตอนนี้ถ้าเราแก้ออกมาแล้วก็เอาละต่อไปนี้เราก็ไม่สงสัยใครจะมีอะไรมาเราก็เห็นสภาวะอันนี้ว่านี่มันเรื่องของใจเราแก้ไม่ได้ตัวใครตัวมันมีอย่างเดียวให้แม่ไปอาจจะคิดว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์ก็ถ้าปฏิบัติมันก็หายเครียดหายเศร้าโศกหายกังวลหายเป็นทุกข์มันก็หายคลายไปหมดเพราะอะไรเพราะเรารู้ของจริงมันไม่สงสัยมันไม่หวงแหนมันไม่เศร้าโศกเสียใจเหมือนที่รู้ว่าเรามีลูกเนี่ยเกิดลูกตายเรามีสามีเกิดสามีตายเกิดสามีภรรยาตายถ้าเราไม่รู้เราไม่เคยแก้ห่อเราก็หลงรูปไม่น่าเปลี่ยนแปลงเลยร้องไห้ลูกยังเด็กอยู่รูปไม่น่าไปอะไรก็อะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความว้าเวเกิดการคับแค้นใจขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเราไม่ต้องการให้ลูกเราเป็นอะไรแต่มันก็เป็นไปอย่างเงี้ยเมื่อเป็นไปเราก็เกิดทุกข์เราไม่ต้องการให้สามีเป็นอย่างนี้ไม่ตามรูปแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันก็ห้ามไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะดับก็ดับมันห้ามใครไม่ได้หรอกคือห้ามไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาเมื่อมันห้ามไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกขันธ์ออกไปสิอะไรกองอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ย

ายเรามีอะไรเป็นสัตว์เป็นส่วนที่ปิดบังอยู่ก็พยายามแยกออกไปได้ถ้าแยกออกไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดปัญญาเลยมันเกิดแต่ความหลงความไม่รู้ของจริงก็คิดจะเข้าวัดเพื่อจะหาทางให้มันร่ำรวยไม่ได้คิดหาทางดับทุกข์การเข้าวัดต้องหาทางดับทุกข์เพราะใจคนเรามันมีทุกข์อยู่แล้วทำอะไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าแก้ขันธ์ 5ก็เป็นไปตามทางอกมรรค 8ความเห็นชอบคือทำอะไรมันก็ชอบทำอะไรมันถูกต้องเหมือนเราตัดต้นไม้พรวนดินทำอะไรทำให้มันสบายใจได้ก็ถือว่าทำเป็นการทอกเป็นการแก้ขันธ์ 5ได้ไม่มีอะไรเขาแก้กันไปหมดแล้วกันห้าพระพุทธเจ้าท่านก็แก้กันห้าพระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรแก้กันห้าออกหมดท่านไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดท่านก็ไม่มีอะไรคนเรามันทุกข์ก็มีขันห้านะทุกข์ก็ไปยึดไปติดคือถ้าเราไม่ทุกข์เรื่องนี้ไม่มีอะไรจะทุกข์เลยนะขันห้านี่คนเรานี่ไม่มีเรื่องทุกข์ขันธ์ 5แล้วไม่มีอะไรจะทุกข์เลยฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามศึกษาดูปฏิบัติดูว่าทางไปพระนิพพานไปยังไงที่ว่าอ๋อสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบว่าทางนี้เป็นทางไปนิพพานนะเขาก็ปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4แล้วก็อริยสัจ4ก็คือว่ามารวมแล้วคือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันรวมกันก็พิจารณาว่ามันเป็นการยึดติดมันการยึดติดยึดเหนี่ยวคืออะไรได้มีแล้วก็จะไม่ให้ไปคือคิดปรุงไม่ตกแต่แท้ที่จริงแล้วไม่หายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดมันก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดับก็ต้องดับไม่มีอะไรเป็นของเรามาพิจารณาว่าให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิว่าปัญญาเห็นชอบเป็นวิธีดับทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ทำความเพียรเพื่อดำริออกจากทุกข์ออกจากความวุ่นวายออกจากความสับสนความเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงว่าเราก็แก้ตัวเราคือดำริออกจากกามมีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็พยายามเอาจิตของเราออกจากกามพอมีปัญญาเห็นว่ามันโทษทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองเมื่อรู้ว่าโทษทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็สลัดออกคือสลัดออกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไปยึดมันเลยอาศัยอยู่อาศัยใช้มันเถอะย้ายมันเป็นนายเราเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราก็เริ่มสงบใจเริ่มนำเอาธรรมะเข้ามาใช้ใช่ไหมดำริออกจากทุกข์คือทุกข์ใจนั่นเองมีเรื่องโน้นมามีเรื่องนี้มาพอใจไม่พอใจมันก็ทุกข์อยู่เรื่อยทีนี้เมื่อทุกข์อยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้จักการไปสู่ทางอมรรค 8ให้ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาปัญญาสังกัปโปปัญญาสังกัปโปก็คือมีปัญญาดำริออกจากทุกข์ออกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสออกจากการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เป็นท้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นของที่มีอยู่ในขันธ์ 5แล้วก็พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมีปัญญาทั้งธรรมาทิฏฐิและสัมมาสังคโปคือความดำริออกจากกามก็คือต้องดำริออกอยู่เสมอสัมมาวาจาก็กล่าววาจาชอบก็ทำให้ใจเราดีคนที่กล่าววาจาชอบนี่ทำให้คนนั้นใจดีดำริชอบเราก็ทำให้บุคคลนั้นใจดีคนมีปัญหาครอบครัวก็หมดกันมันเคยทะเลาะเคยด่าว่าเคยเขียนตีเคยทำลายกันแต่พอมีทำอันนี้แหละก็ไม่มีปัญหา
คือเรียกว่ามันไม่ก้าวก่ายอะไรเรียกว่ามันพิจารณาแล้วปัญญาก็ไม่มีอะไรการทำมาหากินก็ต้องพูดดีทำดีไม่พูดจาสับปรับจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าดำริออกจากกามก็คือการทำความเพียรชอบนั่นเองคือพูดดีนั่นเองคือทำเป็นคนพูดดีพูดไม่ให้ใครช้ำใจพูดไม่ให้ใครผิดหูเรียกว่าพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์เรียกว่ากาวาจาดีแล้วผู้กล่าวก็จะมีแต่ปีติมีแต่ความสุขผู้ฟังก็เกิดจะมีแต่เป็นปีติและมีแต่ความสุขนี่เขาเรียกว่ากาวาจาชอบที่ตัวเองทำดีกล่าวดีกล่าวชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเช่นว่าเลี้ยงชีวิตชอบนี่ยังไงการงานชอบคือการทำแบบสุจริตอะไรก็ได้ถ้าเป็นคารวะมีธรรมะก็คือการไม่ผิดศีล5นี่แหละไม่ผิดศีล5มาถืออุโบสถก็ไม่ผิดศีล8พระก็ไม่ผิดศีล227คือทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าทำใจให้ติดที่คิดเป็นหนึ่งคือไม่ติดไม่ยึดก็คือการพิจารณาตามธรรมการทำงานก็คือว่าอาศัยอย่างสังขารเวทนาไปวันหนึ่งก็คิดว่าทำไปเท่าไรร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องตายทิ้งไว้กับท่านเปรตทุกคนฉะนั้นจึงเมื่อมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหัดทิศตรงหัดคิดตรงสังขารว่าไม่มีอะไรมีสัมมาวาจาเจนจาชอบเจนจาชอบแล้วความสุขเกิดขึ้นมากเลยสัมมากัมมโตการงานชอบคือทำงานแต่ซึ่งสุจริตทำงานแต่ธรรมะเคยก็มีความเพียรความพยายามละโลกกดลงให้มันเบาบางลงก็เรียกว่าเข้าไปละในเรื่องของปฏิบัติตามทางกันหน้าว่าเราถูกต้องไหมถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามกันหน้าก็ถือว่าถูกต้องในมหาสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็แสดงว่าเราไปหลงในกันหน้าคือไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราพิจารณางี้ก็คนเราก็มีการมีงานมีอะไรก็ทำให้มันสุจริตโดยจะมีงานมีการมีเงินมีทองก็อาตมาแต่ว่าก็ทำก็ต้องปฏิบัติคือทำให้มันถูกต้องคือการงานของตัวเองพูดดีทำการงานดีความเพียรก็ดีความเพียรที่แน่นอนเลยนะเขาดำริชอบแล้วความเพียรนี่เกิดขึ้นต้องการมุมานะทำให้เกิดความสำเร็จอย่างคนปฏิบัติใหม่พอเกิดปีติแล้วพอเกิดปีติเลยมันอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันไม่อยากหลับอยากนอนเพราะมันปีติเกิดแล้วเหมือนกับคนอิ่มใจเลยกินอะไรก็ไม่อิ่มไม่หิวคือกินอะไรก็ไม่หิวเพราะมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วมันไม่หิวอะไรทั้งหมดคนเราเมื่อมีทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักของปัญญาและศีลอย่างนี้ปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นหมวดของปัญญาคือคนที่ดำริออกนี่คือคนฉลาดคนที่โง่คือจะติดจะยึดอย่างเดียวมันก็บรรลุที่พายเรือรั่วเข้าไปถูกฝั่งพอถึงฝั่งแล้วไม่ยอมขึ้นปล่อยให้เรือรั่วจมตายอยู่ข้างตีนตะลิ่งบุรุษโง่คือไม่มีปัญญาแต่บุรุษฉลาดเมื่อพายเรือเข้าไปถึงฝั่งแล้วก็โดดขึ้นบนบกคือกลัวเรือว่าจะล่มเรือจะจมเพราะขึ้นมาถึงนี่ได้เราก็ดีใจแล้วพอทิ้งสิ่งอันนี้ได้แล้วก็ถือว่าคนทุกข์ได้ทุกข์ในสังขารอันนี้จึงว่าการที่ทุกคนเรามีปัญญามันช่วยตัวเองได้จริงๆทำอะไรก็ถูกทำอะไรก็ต้องเพราะมีปัญญาช่วยตัวเองได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยทำอะไรก็แข็งทื่อคือเรียกไม่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะต้องทำศีลให้ดีเช่นการพูดให้มันไปมีศีลไม่พูดวาจาสับปรับไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดพูดแต่คำจริงพูดแต่คำจริงการงานก็
เมื่อวาจาพูดจริงการงานก็ต้องประกอบด้วยสุจริตคือไปตามมรรคไปตามองค์มรรคของศีลไปตามองค์มรรคของศีลแต่ว่าเช่นสมมติว่าเรามีศีล8อย่างเงี้ยเรามีศีล8เราจะปฏิบัติตามองค์มรรคให้ถูกไงเราดูโขนดูหนังฟังวิทยุโทรทัศน์ดูพลัมขับร้องนี่ถูกต้องไหมไม่ถูกไงไม่ถูกตามองค์ศีลไม่ถูกตามองค์มรรค8ถ้าเราโขนดูหนังเนี่ยเช่นกินข้าวเย็นศีล8ห้ามกินข้าวเย็นแต่เราไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยศีล8ห้ามดูโขนดูหนังแต่เราไปดูโขนดูหนังอย่างเงี้ยไปดูพลัมขับร้องอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าไม่ถูกตามองค์มรรค8ของศีล8ศีล8ต้องถือศีล8ให้ได้ถึงว่ามรรคตามศีลต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเรามีศีล5เนี่ยเราผิดข้อกาเมจะเป็นทางองค์มรรค8มั้ยน่ะไม่เป็นเราชอบพูดโกหกกระร่อนอย่างนั้นพูดจริงให้ไม่จริงพูดไม่พูดจริงเป็นไม่จริงอะไรเงี้ยทำคำพูดเราให้เปลี่ยนให้ผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็ผิดก็ไม่ถูกตามองค์มรรค8พระองค์มรรค8ของศีล8ก็คือการที่ไม่ดูพลัมขับร้องเขาห้ามการดูพลัมขับร้องในศีลเราก็ปฏิบัติไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าคนเราไม่รู้ก็เลยเป็นนั้นก็ทำกันไปว่าเขาคิดว่าตัวเองถูกต้องเลยจะต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดว่าสัมมาทิฏฐิจะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดศีลไม่ดีนะศีลบกพร่องเนี่ยถือว่าไม่เป็นตามองค์มรรค8ถ้าศีลบกพร่องนี่ไม่ไปตามองค์มรรค8เลยเช่นเหมือนกับคนถือศีล8กินข้าวเย็นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องแล้วถือว่าไม่เคารพศีล8ก็ถือไม่ตรงองค์มรรค8ไปไม่ได้ถือเราไม่รู้อะไรเลยสักตัวเดียวแต่ถือศีล8ฉันข้าวไม่เกินเที่ยงได้ก็ถือว่านั่นปฏิบัติตามองค์มรรค8คือเป็นผู้รู้มันเป็นอย่างนั้นนะเราจะต้องเข้าใจการเข้ามาถึงธรรมะเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบก็เลี้ยงชีวิตโดยเหมือนพี่น้องกันคือเราไม่รังเกียจกันคือว่าไม่รังเกียจกันแต่ว่าเรามาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานก็ไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าเบียดเบียนถือว่าผิดศีลสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตก็ต้องเลี้ยงแบบประเภทมีศีลเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยองค์มรรค8ก็ไม่มีการปฏิบัติตามพุทธเจ้าบอกตามใดองค์มรรค8ยังอยู่ธรรมวินัยทั้งก็ยังอยู่คือไม่ใช่ท่านปฏิเสธคือไม่ใช่ท่านปฏิเสธการทำการงานก็ดีการทำความเพียรต่อไปในความเพียรเรื่องของสมาธิทำความเพียรนี่เราจะต้องทำในสติปัฏฐาน4ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้กินคิดนึกให้รู้จังเดียวคือทำความรู้ให้ชัดตัวเองในการปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนนี่เราต้องจิตเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาคอยสั่งอยู่เรื่อยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนนะจิตต้องควบคุมกายแต่ทุกคนเรานี่โดยมากไม่รู้ใจตัวเองจิตไม่ควบคุมกายหรอกเพราะจิตมันก็เผลอจิตมันก็หลงมันก็เผลอเวลาเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไปของมันตามอำนาจของความหลงมันไม่มีสติควบคุมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีสติควบคุมมันจะเผลอน้อยลงเผลอน้อยลงจนไม่เผลอเมื่อไม่เผลอทั้งหลับไม่เผลอทั้งหลับทั้งตื่นมันก็จะเป็นผู้นำทางจิตใจหรือว่าหมายถึงว่าเราปฏิบัติแล้วมันละได้คือมันไม่ติดไม่ยึดฉะนั้นจึงว่าความเพียรชอบเนี่ยก็ต้องทำความเพียรในที่ดีคือต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยสงบจริงๆเมื่อจิตใจมันสงบแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรคนเรามันไปยึดติดเองก็ไม่มีอะไรทำความเพียรชอบก็พยายามทำสมาธิทำสติปัฏฐานตีในมหาสติปัฏฐานตีก็พยายามปฏิบัติตามก็มันก็ได้ผลฉะนั้นจึงว่า
เราก็ควรจะรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า

างองค์มรรค8นะคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงเข้าไปรู้หรือจำทางอันนั้นไว้เดินต่อไปฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำที่ละเอียดอ่อนคนเอามาถือนี่จะต้องตีกันเป็นต้องสองในสามในเพราะอะไรเพราะปัญญาพุทธเจ้าลึกซึ้งสุดที่บุคคลเราจะไปรองรับเอามาได้เหมือนกับภาชนะทองคำไม่เคยมีใครเอามาใส่ข้าวกินหรอกเพราะมันเป็นทองคำมีแต่เศรษฐีมาเศรษฐีสมัยก่อนเป็นพระราชานะจึงจะศาสตร์ทองคำมารองรับแก้แหวนเงินทองอันนี้หรือว่ามีภาชนะทองที่มาใส่อาหารในประณีตอย่างก็ยากถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วมันก็จะต้องลงขันห้าลงรูปอันนี้คิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เท่าไม่เจ็บไม่ตายนู้นลงไปก็ใจว่าจึงว่าเมื่อพิจารณาให้มันเกิดสมาธิเกิดสมาธิสมาธินั่งหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทพิจารณาแล้วก็พุทโธผู้รู้ก็ผู้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นเราจะต้องดูใจคนไม่ใช่คือเราจะต้องดูใจเราดูใจเขามันเป็นยังไงสมาธิติปัญญาเห็นชอบนั้นปัญญาเห็นชอบอย่างไรคือปัญญาเห็นชอบเห็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาว่าปัญญาเห็นชอบเป็นอย่างไรสมาธิติคือความเห็นความสงบเป็นหลักคนเราจะไปจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนี่ปะก็ต้องเป็นความสงบเป็นแหละเขาถึงสมาธิก็หมดสงสัยคือสมาธิเนี่ยเขาหมดสงสัยมันไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติจิตมันสงบแล้วก็หมดความห่วงใยความรักที่จะมีมาก็เป็นอันว่ามันก็หมดไปเพราะเห็นแล้วแก้แล้วขันธ์ห้าแก้ห้าห่อแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นนิจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งแค่ห้าห่อเลยคือหมดความสงสัยคือหมดความสงสัยตรงที่เราได้ปฏิบัตินั่นเองคนเราถ้าไม่หมดความทำไมจึงไม่หมดความสงสัยเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามจึงไม่หมดความสงสัยแต่ถ้าเราปฏิบัติตามก็หมดความสงสัยคำสอนพระพุทธเจ้าในคนที่ไม่เชื่อเนี่ยคือพวกประเภทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคือไม่ได้ค้นคว้าตามคืออ่านตำนานตำหรับตำราเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็ไม่ดับความสงสัยอะไรความจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกทั้งขันธ์ทั้งกายนี่มันนำไปยึดไปติดเองมันเป็นของเราเพราะเราอาศัยอยู่มันมานานตั้ง50-60 ปีอะไรเงี้ยอยู่นานก็ยิ่งหลงมากคือพวกนี้พออยู่นานเท่าไหร่อายุมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลงมากไปยิ่งยึดตัวเองมากขึ้นเท่านั้นจึงว่าเราก็ต้องพิจารณาพอเราติดยึดมันต้อง20 กว่าปีแล้วจะมาละให้หมดถึงก็ต้องพยายามละไม่งั้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีมากเลยมรรค8มีอย่างเนี้ยคือการปฏิบัติตามธรรมของสมาธิทำจิตสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะทำได้ก็เพราะมีศีลเป็นองค์มรรคมีศีลเป็นหลักถ้าไม่มีศีลเนี่ยมาทำสมาธิไม่เกิดมันฟุ้งซ่านวุ่นวายมันเอาความสงบไม่ได้จิตมันกระสับกระส่ายแต่ว่ามีสมาธิและปัญญาก็เกิดมีความเห็นถูกต้องคือมีความเห็นถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันเห็นบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะสมาธินี่เป็นตัวตัดสินเรื่องบุญเรื่องเวรเรื่องกรรมก็ไม่เชื่อมาจากข้างไหนพอมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เชื่อทันทีคือรู้เห็นนะตามวาระที่พุทธเจ้าได้รู้เห็นพุทธายกก็พูดรู้ได้คือก็เห็นตามความเป็นจริงได้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรถ้าคนปฏิบัติก็ตามอริยสัจ4ได้ก็คือว่าท่านนั้นคือตัวปัญญาวันนี้คนเราไม่มีปัญญาก็หลง

0: คนเราหลงเสียมากคือจิตมันหลงมากแต่มากมันอยู่กันมานานอ่ะอยู่กับสังขารนี่มานานอยู่มันตั้ง10ปี20ปี50ปี60ปีเพราะความอยู่กันติดยึดเดิมมันก็เลยไม่อยากทิ้งเลยไม่อยากพิจารณาไม่อยากสลัดละไม่อยากจะปลงไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะวางเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่าเป็นของเราไอ้ความติดยึดนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเมื่อผิดหวังแล้วมันก็เสียใจมากพอกายนี้เป็นกายอื่นพอกายนี้เปลี่ยนแปลงไปคนเราก็จะทุกข์ระทมขมขื่นมีความผิดใจมีความไม่สบายใจแต่ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุนะท่านเห็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์คือความรักคือความรักคือความห่วงคือความหวงคือความเสียดายอะไรเอาบ่อนั่งคือท่านบอกเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทุกข์เลยก็ต้องเสียใจเช่นรักมากก็เสียดายมากถ้าเสียไปเท่ากับเสียใจแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยก็มีเพราะอะไรเพราะรักเท่าชีวิตและรักมากกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สาวหาเหตุคือสมุทัยเมื่อปฏิบัติตามอมรรคแปดแล้วมีหลักสมาธิแล้วก็ลงจงพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์เหตุที่คืออริยธรรมผู้เป็นผู้เห็นทุกข์เห็นความอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นนั่นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นทุกอย่างในความอยากที่มันเกิดสับสนเกิดความปรุงแต่งไอ้ความอยากตัวนี้มันทำให้ความอยากตัวนี้ทำให้เรามีทุกข์ทำให้สัตว์ทั้งปวงมีทุกข์เพราะมันมีความอยากความอยากมากๆมันก็ไปดิ้นรนเอานะสมัยก่อนเราคนเราเนี่ยโอ้โหจุดยื้อต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตนก็พยายามไปขวนขวายหามาของพวกนั้นก็เลื่อนลอยหายจากเราไปอีกอ้าวเขาไปดึงลังให้กลับมาเดี๋ยวมันเข้าไปเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราหรือว่าพระเจ้าจะบอกให้รู้เหตุทั้งทุกข์คือความรักคือความอยากถ้าไม่รักไม่อยากท่านบอกไม่มีทุกข์เลยก็จริงนะคนเราตัวคนเดียวถ้าเราไม่คิดจะไปอยู่กับใครไม่เคยคิดเข้าร่มไม้ใช้คาใครมันก็สงบมันก็เป็นสุขแต่ถ้าเราไปหาเรื่องหาราวอยู่กับคนโน้นคนนี้พูดกับคนโน้นคนนี้มันก็เลยเป็นอันไม่สงบสุขฉะนั้นอย่างว่าพุทธเจ้าเห็นเหตุแห่งทุกข์คือเห็นสมุทัยคือความอยากความต้องการความปรารถนาความดิ้นรนของใจตัวเองนั่นแหละเป็นเหตุทั้งบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่จะดับทุกข์ได้ก็คือรู้เท่าทันไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ติดตามเรียกว่าสมาธิตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคือมั่นต่อการรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราก็ทำอย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อในตัวสมุทัยหรอกหรือที่มันทำมาทั้งหมดนี่มันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันตัวสมุทัยหรอกเลยนึกว่าเราทำคนทุกคนก็คิดว่าตัวเองทั้งหมดอยากได้นอนอยากได้นี่แล้วก็วิ่งไปหามาพอไม่ได้แล้วก็เสียใจเป็นทุกข์ พอเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่สบายใจไม่สงบใจเป็นทุกข์เราร้อนใจเพราะความไม่สมหวังเพราะสิ่งที่เรารักแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันทุกข์เพราะรักเพราะเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีทุกข์ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันละมากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงคือเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดความสับสนของจิตไม่มีอะไรที่จะลงตัวได้ก็เรียกว่าความอยากมันสับสนอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นมันมีตัวอยากคอยปรุงแต่งคอยส่งเสริมให้ทำอยู่เรื่อยๆคือถ้าเราไม่ทำเริ่มก็ไม่ได้ขัดข้องมองใจคิดว่าจำเป็นจะต้องทำจึงว่าพระเจ้าได้ทรงเห็นทุกข์ในสมุทัยคือพระองค์เห็นทุกข์ในสมุทัยสัตว์ในความอยากเห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในความเหล่าหยอบทุกข์ในความอยากนี่คือเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดวันมันดีใจเสียใจไม่มีตลอดแบบแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นทุกข์นะ ไม่เห็นทุกข์หรอกจะคิดว่าเห็นไม่เห็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นทุกข์เพราะไม่ได้สนใจคนที่ปฏิบัตินั้นจะเห็นทุกข์เพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าสมุทัยทำไมจึงต้องเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี่เป็นว่าเป็นที่อยู่ของใจเราเป็นที่อยู่ของใจเราเราก็ต้องพยายามรักษาพิจารณาความรู้สึกต่างๆออกไปก็คือว่าสมุทัยนี้เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ความอยากทั้งปวงในโลกนี้ความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ความอยากเป็นมนุษย์อยู่ยังไงก็อยากเป็นมนุษย์อยู่งั้นญาติพี่น้องเป็นมนุษย์อยู่ไงก็อยากให้เป็นมนุษย์อยู่งั้นครับเมื่อทุกคนเราไม่เกิดเป็นไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยไม่ยอมไปเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยความเข้าใจเขาจะเป็นยังไงความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วเนี่ยก็ถือว่าตัวสมุทัยเราก็ต้องพยายามเอาความรู้เนี่ยคือองค์มรรคเนี่ยรู้จิตตัวเองอยู่เรื่อยพอสมาธิสมาติก็คอยรู้จิตตัวเองจิตคิดดีคิดชั่วจิตคิดราคะโทสะอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามดูจิตพอดูแล้วก็ดับเพราะอะไรเพราะความอยากมันไม่มีมาดูเมื่อไหร่มันก็ดับไปดูเมื่อไหร่ก็ดับไปเพราะรู้ความอยากแล้วก็ไม่ตรงตามเมื่อทุกข์ดับก็เป็นยังไงเมื่อทุกข์ดับก็เป็นนิโรธสัจคือดับแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งก็เรียกเป็นนิโรธสัจท่านอริยสัจ4จึงเป็นตัวปฏิบัติธรรมเป็นตัววิปัสสนาญาณอริยสัจ4เป็นตัววิปัสสนาญาณคือเห็นสมุทัยและเห็นทุกข์ในขันธ์5เห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในขันธ์5ซึ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรมเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นถึงว่าอภิธรรมจริงๆเป็นตัวนำช่วยคนเราให้พ้นทุกข์ได้เร็วเพราะอะไรเพราะมีหลักที่ไม่ยึดกายไม่ยึดใจเพราะคนเรามันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันยึดกายของเราใจของเรามันยึดมั่นถือมั่นจนไม่มีอะไรเป็นสุขฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะใจเรา
1: ทานบารมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ทางมนุษย์สมบัติคนจนก็จนจากการไม่มีทานคนรวยก็รวยจากการรู้จักให้ทานคนสวยก็รู้จักการรักษาศีลทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อว่าคนสวยแสดงว่ารวยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสวยงามนี่ทุกคนต้องปรารถนาและที่สุดของความดีเนี่ยคือความสะอาดใจความบริสุทธิ์ใจคือทำสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รอบรู้ความจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาจากปัญญาทั้งหมดจะเป็นทานถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็นดังนั้นจึงว่าถ้ามีปัญญาแล้วย่อมนำทรัพย์ทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้นี่คนเราถ้ามีฐานแล้วมีศีลแล้วมีภาวนาถือว่ามีปัญญาตั้งมั่นแล้วปัญญาตั้งมั่นยังไงรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องทานก็มีหลายทานศีลก็มีเจตนาหลายเจตนาทานมีให้เพื่อเสียสละมีให้เพื่อต้องการได้เอากลับคืนมาให้เพื่อเสียสละให้หมดไปสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเป็นฐานปรมัตถ์เป็นฐานที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมา านที่ให้เหมือนทานเคยยืมเหมือนทานหวังเอาดอกให้แล้วหวังจะเอากลับคืนมาคือทานไม่ปราศจากทุกทานและอยากได้มากกว่าเก่าเช่นทำบุญแล้วปรารถนาจะให้ถูกหวยรวยโพอยากจะได้มากมากอันนี้ก็ทานเป็นการปรารถนาเอากลับคืนมาทานที่ให้แล้วไม่ปราศจากให้แล้วปราศจากที่ว่าไม่ต้องการกลับคืนเรียกว่าทานบารมีเช่นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ลูกให้แก่คนที่เรารักหรือให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทุกสมณะชีพรามให้อย่างนี้เราไม่ต้องการเอากลับคืนคือให้เขาสบายแล้วเราก็เป็นสุขสบายด้วยแต่ทานที่หวังว่าทำแล้วบุญกุศลนี่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้มากกว่าเก่านี่ทานที่เราปรารถนาจะเอาคืนมาทานยังมีวัฏฏะเวียนวนอยู่แต่ทานด้วยปราศจากทุกข์คือทานอภัยทานคือทานแล้วให้อภัยเช่นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกเวรทานที่ทำใจให้สงบทานที่ปราศจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรทานไม่มีศัตรูเรียกว่าอภัยทานธรรมทานคือทานดวงตาธรรมทานนี่เป็นทานดวงตาทานดวงตาคือให้ตาสว่างคือคนเราเนี่ยยังหลงว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราอายุวัยเป็นของเราเงินทองแก้วแหวนทุกสิ่งบ้านเรือนก็คิดว่าเป็นของเรายังยึดมั่นถือมั่นติดว่าเป็นของเราถ้าอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็สบายใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรปรวนไปจากเราก็ดีเราแปรปรวนไปจากสิ่งนี้อันดีเราจะเกิดความสลดหดหู่ใจเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ำใจคร่ำครวญเศร้าโศกฉะนั้นคนเราที่ตายจากกันน่ะย่อมเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่ได้เสียสละไม่ได้ปลงใจไว้ก่อนฉะนั้นทานขั้นปรมัตถ์คือธรรมทานคือให้ดวงตาคือให้ความสว่างว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มาอาศัยทำคุณธรรมความดีให้เกิดมนุษย์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางสวรรค์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางนิพพานสมบัติในหัวใจคือทำให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกสมาธิทำให้ใจไม่โกรธทำให้ใจสงบเราต้องการเปิดประตูใจเราให้สงบให้เข้าถึงมรรคผลเบื้องสูงเรียกว่าธรรมธรรมทานคือให้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าทานสุดยอดทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ทำทานอันนี้กันพระสงฆ์ก็เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ทานแก่ตัวเองให้ได้ความรู้ไม่เคยให้แก่คนอื่นได้ความรู้คนก็เลยเข้าใจว่าทำทานนี่มีอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวคือสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่ไม่หารู้ไหมว่าทานที่ประเสริฐขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่จะเป็นเรื่องครองใจตัวเองได้คืออภัยทานและธรรมทานถ้าคนเราทำบุญสมบูรณ์แล้วเรียกว่าได้ทรัพย์สมบูรณ์มีทรัพย์แล้วไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครลักใครปล้นใครจี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่ถูกยึดว่าเป็นของราชของหลวงคือเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษในการใช้จ่ายครับเพราะตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการทำทานทั้ง3ประการแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจดีไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูเพราะอะไรเพราะอยภัยทานอยู่ตลอดเวลาอยู่ครอบครัวใดก็มีความร่มเย็นเพราะไม่มีใครโกรธกันไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมีอภัยทานในบ้านเราในหัวใจเราตอนนี้เมื่อธรรมทานเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือแสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญสอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้ทำดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาพจิตที่สูงแล้วเรียกว่า

0: กรรมฐานทีนี้ศีลเนี่ยศีลเป็นยังไงศีลก็รักษาไม่จริงรักษานี่คือรักษาตัวเราพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาตัวเราไม่ให้มีเรื่องมีราวกับใครศีลเนี่ยคือรักษา2อย่างเจตนา2อย่างศีลรักษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานศีลรักษาเพื่อให้ไปสวรรค์เพื่อให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาเพื่อให้ได้ไปเป็นเทวดานี่ศีลรักษาแล้วเพื่อกลับมาศีลกลับมาศีลเวียนว่ายแต่เกิดก็ศีลกลับมาแต่อานิสงส์ศีลนี้ก็ได้ดังที่ตนเองต้องการมีเจตนา2อย่างศีลที่หวังจะไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็นเทวดานี่คือศีลรักษาแล้วเพื่อจะให้มีอานิสงส์ในการให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองในอนาคตแต่ศีลที่รักษาแบบพรหมจรรย์ล้วนศีลนั้นคือรักษาเพื่อจะไปพระนิพพานไม่เอาอะไรแล้วใครให้รวยก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอายากดีมีจนแล้วก็ไม่ขอเป็นขอดับทุกข์ซึ่งอาสวะกิเลสขอให้ใจเราเนี้ยปลอดโปร่งโล่งจากความห่วงความใหญ่อะไรอาวรณ์รู้ทุกข์ศีลละคือเรียกว่ารักษาศีลข้อเนี้ยรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ว่ารักษาไปเลยจะได้พ้นทุกข์พอรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความห่วงเป็นทุกข์ความกังวลเป็นทุกข์มีอะไรมากเท่าไรใจก็ยังห่วงยังติดยังยึดอยู่รักษาศีลเพื่อต้องการให้หลุดพ้นไปสิ้นไปให้มีพรหมจรรย์ในใจนี่เรียกรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้คนเกิดความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นศีลจึงมีเจตนา2อย่างรักษาเพื่อได้สมบัติในวันข้างหน้าแล้วรักษาเพื่อไม่เอานิพพานสมบัติเพื่อไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดและภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาก็เจตนาบางคนก็ภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะภาวนาให้หายโรคและภาวนาเพื่อจะได้บางคนเขาว่าภาวนาแล้วจะร่ำรวยจะทำมาค้าขายดีจิตใจดีบางคนก็ภาวนาเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ภาวนาอีกชั้นสุดท้ายคือภาวนาเพื่อให้ทิ้นอสวะกิเลสให้เราเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงให้ใจของเราเนี่ยเย็นเหมือนน้ำเพื่อให้ปราศจากทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนเพื่อภาวนาเพื่อดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราจึงว่าเมื่อมีปัญญาแล้วก็ย่อมทำอะไรได้ทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงต้องใช้ปัญญา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนายตัมปทาธิกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนายตัมปทาธิกะผู้เป็นอุบาสกที่มีชีวิตเบื้องต้นดำเนินมาผิดทางเพราะไปคบกับคนพาลคนพาลก็พาไปหาผิดเป็นเช่นไม้ที่มีต้นคดแต่เบื้องปลายชีวิตมาพบกับกัลยาณมิตรผู้ทรงความรู้ที่เป็นยอดบัณฑิตบัณฑิตจึงพาไปพบทางสว่างของชีวิตเป็นดังต้นไม้ที่มีปลายตรงใช้งานได้ดีชีวประวัติของนายตัมปทาธิกะตัมปทาธิกะก็หมายถึงบุรุษคราวแดงมีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทที่ขยายความบาลีคุถกนิกายธรรมบทแห่งสหัสวรรคว่าเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุรุษคราวแดงผู้ฆ่าโจรหรือเรียกกันว่าเพชฌฆาตผู้ที่มีชื่อว่าตัมปทาธิกะให้เป็นต้นเหตุแห่งเรื่องดังนี้มีโจร499คนพากันหาเลี้ยงชีพด้วยการปล้นชาวบ้านเป็นอยู่เป็นต้นครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งมีตาพองเหลืองมีคราวแดงนายตัมปทาธิกะนี้ก็นับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลักษณะที่เป็นผู้มีตาพองมีคราวแดงเขาก็ได้ไปยังสำนักของพวกโจรเหล่านั้นและกล่าวว่าเราจะหาเลี้ยงชีพอยู่กับพวกท่านครับพวกโจรจึงนำนายตัมปทาธิกะนั้นไปหาหัวหน้าโจรและบอกว่านายครับชายคนนี้ต้องการจะมาอยู่ในสำนักของพวกเราครับหัวหน้าโจรพิจารณาดูบุคลิกลักษณะของนายตัมปทาธิกะแล้วคิดว่าบุรุษผู้นี้มีนิสัยกักขระคือหยาบคายมากเขาสามารถที่จะตัดนมของแม่และใช้มีดเชือดคอพ่อเพื่อเอาเลือดออกมาดื่มกินได้จึงได้กล่าวปฏิเสธว่าพวกเราไม่ต้องการที่จะให้บุรุษผู้นี้อยู่ในสำนักของพวกเรานายตัมปทาธิกะนั้นแม้จะถูกคนหน้าโจรกล่าวปฏิเสธที่จะรับไว้อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ไปโดยได้อยู่รับใช้สิทธิ์ของคนหนึ่งที่เป็นบริวารของหัวหน้าโจรนั้นโดยเขาอาศัยอยู่กับสิทธิ์ของหัวหน้าโจรก็ทำให้สิทธิ์นั้นพออกพอใจในการกระทำหน้าที่เพื่อที่จะรับใช้ลูกพี่ต่อไปสิทธิ์นั้นจริงพอใจในตัมปทาธิกะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจึงได้พานายตัมปทาธิกะเข้าไปหาหัวหน้าโจรแล้วกล่าวอ้อนวอนให้หัวหน้าโจรรับไว้ว่านายครับบุรุษผู้นี้เป็นคนมีความรับผิดชอบดีมีอุปการคุณแก่กระผมขอหัวหน้าโจรช่วยสงเคราะห์รับเขาไว้เถิดครับหัวหน้าโจรมีความเชื่อใจลูกน้องที่มาพูดจะขอร้องจึงตกลงรับนายตัมปทาธิกะไว้อยู่มาภายหลังวันหนึ่งพวกชาวเมืองจึงได้ร่วมมือกับพวกราชบุรุษจับโจร499คนรวมทนายตัมปทาธิกะได้จึงนำพวกโจรเหล่านั้นไปมอบให้แก่พวกอำมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีเพื่อพิจารณาตัดสินพวกอำมาตย์ตัดสินคดีโดยสั่งให้ตัดศีรษะของพวกโจรเหล่านั้นด้วยขวานพวกชาวเมืองฟังคำตัดสินลงโทษฉะนั้นแล้วจึงปรึกษากันว่าใครเนาะพอจะเป็นผู้ฆ่าโจรเหล่านี้เมื่อเที่ยวแสวงหาก็ไม่เห็นใครๆที่จะรับเป็นผู้ฆ่าโจรเหล่านั้นพวกเขาจึงพูดกับพวกคนหน้าโจรว่าท่านฆ่าโจรเหล่านี้แล้วท่านจะได้ทั้งชีวิตและความนับถือท่านจะฆ่าโจรเหล่านั้นเถิด
แม้หัวหน้าโจรเหล่านั้นก็ไม่ต้องการฆ่าเพราะความที่พวกโจรเหล่านั้นเป็นผู้อาศัยตนอยู่ถึงแม้พวกโจรทั้งหมดก็ไม่มีใครต้องการจะเป็นผู้ฆ่าโจรด้วยกันเองพวกชาวเมืองจึงถามในตัมภะทาธิกะผู้มีตาพองเหลืองและคราวแดงนั้นเป็นคนสุดท้ายภายหลังโจรเหล่านั้นทั้งหมดนาตัมภะทาธิกะตอบรับว่าได้แล้วลงมือใช้ขวานฟันคอฆ่าโจรเหล่านั้นทั้งหมดและตัวเขาก็ได้ทั้งชีวิตและความนับถือการต่อมาพวกชาวเมืองจับโจร500คนมาจากทิศทักษิณคือทิศใต้แห่งเมืองนั้นแล้วนำมามอบให้แก่พวกอมาตย์ผู้ทำหน้าที่ตัดสินคดีเมื่อพวกอมาตย์เหล่านั้นสั่งบังคับให้ตัดศีรษะโจรเหล่านั้นพวกชาวเมืองก็ถามตั้งแต่หัวหน้าโจรเป็นต้นไปไม่เห็นมีใครเป็นผู้ประสงค์ที่จะฆ่าจึงถามกันว่าในวันก่อนมีบุรุษคนหนึ่งซึ่งรับฆ่าโจรทิ้ง500คนบุรุษคนนั้นผู้ทำหน้าที่ฆ่าโจรนั้นอยู่ที่ไหนคนทั้งหลายตอบว่าพวกเราเห็นเขาอยู่ในที่โน้นจึงเรียกนายตัมภะทาธิกะมาสั่งว่าท่านจงฆ่าโจรเหล่านั้นท่านจะได้ความนับถือนายตัมภะทาธิกะนั้นรับว่าดีละแล้วเขาลงมือฆ่าโจรเหล่านั้นและเขาได้ความนับถือครั้งนั้นชาวเมืองเหล่านั้นปรึกษากันว่าบุรุษคนนี้ดีพวกเราจะตั้งเขาให้เป็นเพชฌฆาตสำหรับฆ่าพวกโจรเถิดแล้วจึงให้ตำแหน่งเพชฌฆาตแก่นายตัมภะทาธิกะและยกย่องนับถือเขานายตัมภะทาธิกะนั้นได้ฆ่าพวกโจรอีกคราวละ500คน500คนที่มีผู้นำมาจากทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างรวมแล้วเขาได้ฆ่าโจร 2,000 คนที่ถูกนำมาจากทิศทั้ง4ด้วยวิธีการใช้ฝานควันคอนับตั้งแต่ในตัมภะทาธิกะรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรผู้ร้ายที่เขานำมาวันละ9คน2คนทุกวันทุกวันโดยเขาได้ทำการฆ่าโจรผู้ร้ายอยู่ตลอด55ปีและในเวลาที่เขาแก่ชราลงเขาไม่อาจตัดศีรษะโจรผู้ร้ายให้ขาดได้ด้วยการฟันทีเดียวต้องฟันถึง 2-3 ทีกระทำให้โจรผู้ร้ายต้องทุกข์ทรมานพวกชาวเมืองจึงปรึกษากันว่าคนฆ่าโจรคนอื่นควรจะมีขึ้นมาแทนนายตัมภะทาธิกะเพราะนายตัมภะทาธิกะได้ทำโจรผู้ร้ายทั้งหลายให้ทุกข์ยากลำบากยิ่งนักพวกเราไม่ต้องการนายตัมภะทาธิกะเพชฌฆาตผู้นี้แล้วก็ถอดเขาออกจากตำแหน่งเพชฌฆาตนาตัมภะทาธิกะนั้นกระทำการฆ่าโจรอยู่ในการก่อนเขาจึงไม่ได้ของสี่อย่างคือการนุ่งผ้าใหม่การดื่มน้ำข้าวต้มเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่การประดับดอกมะลิแต่เช้าและการลูบไล้ร่างกายด้วยของหอมและในวันที่เขาถูกถอดออกจากตำแหน่งเพชฌฆาตเขาจึงบอกคนในบ้านว่าท่านทั้งหลายจงต้มข้าวต้มผสมน้ำนมสดให้แก่เราและให้คนถือผ้าใหม่ดอกมะลิและของหอมสำหรับทาร่างกายไปยังแม่น้ำเขาอาบน้ำแล้วก็นุ่งห่มผ้าใหม่ประดับดอกไม้รูปร่ายร่างกายด้วยของหอมแล้วเขากลับมานั่งอยู่ในเรือนครั้งนั้นคนทั้งหลายก็ยกข้าวต้มที่เจือด้วยน้ำนมสดที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่ไปตั้งไว้ข้างหน้าเขาและนำน้ำสำหรับล้างมือมาให้แก่นายตัมภะทาธิกะนั้นในขณะนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติคำว่าสมาบัติก็หมายถึงภาวะที่จิตสงบประณีตที่พึงเข้าถึงพิจารณาดูทางที่จะเที่ยวบิณฑบาตของตนว่าวันนี้เราควรจะไปในที่ไหนหนอก็ได้เห็นข้าวต้มเจือน้ำนมสดในเรือนของนายตัมภะทาธิกะนั้นจึงใคร่ครวญว่าบุรุษนั้นจะทำการสงเคราะห์เราหรือไม่เนาะก็รู้ว่าบุรุษนั้นได้เห็นเราแล้วก็จะ
ทำการทรงเคราะห์เราครั้นเขาทรงเคราะห์เราแล้วเขาจักได้สมบัติใหญ่แล้วพระเถระก็ห่มจีวรถือบาทไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตัมภธาธิกะนั้นนายตัมภธาธิกะพอได้เห็นพระสารีบุตรเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราได้ทำการฆ่าโจรผู้ร้ายมานานเราฆ่ามนุษย์มาเป็นจำนวนมากบัดนี้ในเรือนของเรามีข้าวต้มเจือด้วยน้ำนมสดมีผู้ตกแต่งไว้ให้แก่เราแล้วและพระเถระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเราเราควรถวายทยธรรมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลานี้แล้วเขาก็นำข้าวต้มที่วางไว้ข้างหน้าของเขาออกไปแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระยกมือไหว้และนิมนต์ให้เข้ามานั่งในเรือนแล้วเขาเทข้าวต้มผสมน้ำนมสดลงในบาตรราดด้วยเนยใสใหม่ลงไปได้ยืนพัดให้พระสารีบุตรเถระอยู่ครั้งนั้นนายตัมภธาธิกะนึกอยากดื่มข้าวต้มผสมน้ำนมสดอย่างมากเพราะเขาไม่ได้ดื่มมานานแล้วพระสารีบุตรเถระรู้ความต้องการของนายตัมภธาธิกะนั้นจึงได้กล่าวกับเขาว่าดูก่อนอุบาสกท่านจงดื่มข้าวต้มของตนเถิดนายตัมภธาธิกะก็ส่งพัดให้แก่ผู้ที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นเพื่อให้พัดให้แก่ท่านพระสารีบุตรเถระแล้วเขาก็ดื่มข้าวต้มพระสารีบุตรเถระพูดกับบุรุษผู้พัดให้แก่ท่านว่าเธอจงไปพัดให้แก่อุบาสกธัมมธาธิกะเถิดบุรุษนั้นจึงไปพัดให้แก่นายตัมภธาธิกะนั้นส่วนนายตัมภธาธิกะดื่มข้าวต้มผสมนมสดจนอิ่มแล้วก็มายืนพัดให้ท่านพระสารีบุตรเถระต่อไปพระสารีบุตรเถระจึงเริ่มกล่าวอนุโมทนาคำว่าอนุโมทนาก็คือความยินดีด้วยแก่นายตัมภธาธิกะนั้นแต่นายตัมภธาธิกะก็ไม่สามารถจะทำจิตของตนให้ไปตามพระธรรมเทศนาของพระเถระได้พระสารีบุตรเถระสังเกตดูได้ก็จึงถามว่าดูก่อนอุบาสกเพราะเหตุใดท่านจึงไม่สามารถทำจิตให้ไปตามพระธรรมเทศนาได้เล่านายตัมภธาธิกะกราบเรียนตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมกระทำการที่เป็นกรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลนานมากมนุษย์เป็นจำนวนมากถูกกระผมฆ่าตายกระผมมัวระลึกถึงกรรมชั่วของตัวเองอยู่จึงไม่สามารถทำจิตให้ไปตามพระธรรมเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้ขอรับพระสารีบุตรเถระคิดว่าเราจะพูดโน้มน้าวคือชักชวนให้เขาเห็นดีเห็นงามให้โอนอ่อนผ่อนตามจึงถามว่าท่านได้กระทำตามชอบใจตนหรือถูกคนอื่นให้กระทำเล่านายตัมภธาธิกะกราบเรียนตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระราชารับสั่งให้กระผมกระทำขอรับพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลคือความชั่วจะมีแก่ท่านได้อย่างไรนายตัมภธาธิกะเป็นผู้มีปัญญาทึบเมื่อพระเถระกล่าวโน้มน้าวอย่างนั้นเขาก็เข้าใจว่าเขาไม่มีอกุศลคือความชั่วจึงกราบเรียนว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าว

รรมะเถิดครับขณะที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระกำลังกล่าวอนุโมทนาอยู่นายตัมภธาธิกะอุบาสกก็มีจิตแน่วแน่มีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังธรรมะอยู่ทำให้เกิดขันติเป็นไปโดยอนุโลมคือคล้อยตามแก่อริยสัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐภายในแห่งโสดาปัตติมรรคเป็นผู้แน่นอนที่จะได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตคือผู้ที่ได้เข้าถึงกระแสแห่งพระโสดาปัตติมรรคแล้วนี้อนาคตก็จะเป็นผู้ถึงซึ่งพระอรหันต์ต่อไปปรากฏว่าเมื่อพระสัทบุตรเถระได้เทศนาให้

รากฏว่าเมื่อพระสัทบุตรเถระได้เทศนาให้นายตัมภทาธิกะได้พิจารณาธรรมไปโดยลำดับและพอพระเถระกระทำอนุโมทนาจบแล้วก็ลาออกไปโดยมีนายตัมภทาธิกะตามไปส่งในเวลาที่นายตัมภทาธิกะตามไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับและในขณะนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งจำแรงตนเป็นแม่โคโนมาแล้วก็ขวิดที่หน้าอกของนายตัมภทาธิกะนั้นให้ตายไปในเวลาที่นายตัมภทาธิกะอุบาสกนั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคือสวรรค์ชั้นที่4พระภิกษุทั้งหลายได้นำเอาเรื่องของนายตัมภทาธิกะนั้นมาสนทนากันในโรงธรรมว่านายตัมภทาธิกะเป็นผู้ฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบช้ามาถึง55ปีเพิ่งพ้นจากหน้าที่เพชฌฆาตในวันนี้ถวายอาหารแด่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระในวันนี้เช่นกันเขาจะไปเกิดในที่ไหนเนาะพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องที่สนทนาให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายตัมภทาธิกะนั้นได้ไปมาเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนี้นายตัมภทาธิกะฆ่ามนุษย์มาถึงเพียงนั้นและทำมาตลอดกาลนานช้าแล้วเขาไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนายตัมภทาธิกะได้กัลยาณมิตรผู้ใหญ่แล้วเขาฟังพระธรรมเทศนาของสารีบุตรโดยกระทำไปตามอนุโลมญาณอนุโลมญาณก็หมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไปตามลำดับให้เกิดขึ้นแล้วเวลาที่เขาจุติคือเคลื่อนไปจากโลกนี้แล้วจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงได้ตรัสพระคาถานี้ความว่าบุรุษผู้ฆ่าโจรในเมืองได้ฟังถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติคือความอดทนไปตามลำดับไปสู่สวรรค์ชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมดาอนุโมทนากถาไม่มีกำลังนายตัมภทาธิกะกระทำอกุศลไว้มากเขาทำคุณวิเศษไว้บ้างหรือจึงได้เกิดด้วยเหตุนี้อย่างไรได้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมะที่ตถาคตแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะแม้คำพูดเพียงคำเดียวที่อิงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคำพูดประเสริฐโดยแท้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมสืบต่อไปจึงได้ตรัสพระคาถาธรรมนี้ว่าหากบทที่เป็นประโยชน์เพียงบทเดียวคนฟังแล้วสงบระงับได้ก็ดีกว่าวาจาแม้ตั้งพันที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีคำอธิบายในข้อความแห่งพระคาถานี้ว่าแม้วาจาที่กำหนดตั้งพันว่าอย่างนี้ว่า 1,000 2,000 ก็ตามแต่ถ้าวาจานั้นไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คือประกอบด้วยบททั้งหลายที่ไม่มีประโยชน์มีประกาศแต่เรื่องพรรณนาอากาศพรรณนาภูเขาและพรรณนาป่าเป็นต้นไม่แสดงพระนิพพานมีมากเพียงใดก็เป็นวาจาชั่วเพียงนั้นบุคคลได้ฟังบทที่มีประโยชน์แม้เพียงบทเดียวอันใดเช่นบทว่านี้กายนี้สติคือความระลึกได้เป็นไปในกายของบุคคลได้บรรลุวิชาสามได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วสงบระงับกิเลสมีราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุษร้ายโมหะ

คือความหลงเมื่อสามารถสงบระงับกิเลสได้เพียงบทเดียวก็ทำให้สำเร็จประโยชน์เกี่ยวกับพระนิพพานคือแสดงขันธ์ได้แก่กองธาตุสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปชื่อว่ามีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอายตนะเครื่องต่อความรู้เช่นตาเป็นเครื่องรู้รูปเป็นสิ่งที่รู้อินทรีย์ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเช่นตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปเป็นต้นพละแปลว่ากำลังหมายถึงธรรมที่เป็นกำลังมีห้าประการคือศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความเพียรสติคือความระลึกได้สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้โพชฌงค์คือองค์ที่เป็นความรู้ของการตรัสรู้มีเจ็ดได้แก่สติธรรมวิจยะคือการสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมวิริยะปีติคือความอิ่มใจปัสสธิคือความสงบใจและอารมณ์และสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็เป็นชื่อธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสี่อย่างได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมแม้บทเดียวยังประเสริฐกว่าในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของนายตัมภธาธิกะอุบาสกจบเพียงเท่านี้ส่วนข้อคิดในเรื่องนี้ก็อยากจะนำท่านผู้ฟังมาพิจารณาถึงการได้บรรลุอริยธรรมของนายตัมภธาธิกะเพราะเขาไม่ได้คิดฆ่าคนด้วยตนเองแต่เขาได้รับตำแหน่งเพชฌฆาตทั้งเขาไม่ได้ทำอนันตริยกรรมคือกรรมที่เป็นบาปหนักที่สุดที่จะตัดทางสวรรค์และทางนิพพานจิตที่ฆ่าคนมีผู้ชักชวนให้ทำตามหลักอภิธรรมเรียกว่าสสังขาริกจิตคือจิตที่มีผู้ชักชวนให้ทำการทำบุญหรือบาปย่อมรับผลเต็มที่เหมือนพระองค์คลีมานเถระที่ถูกอาจารย์หลอกให้ฆ่าคนท่านจึงสามารถบรรลุอริยธรรมชั้นสูงสุดได้แต่ถ้าเป็นอสังขาริกจิตคือจิตที่ไม่มีผู้ชักชวนให้ทำบุญหรือทำบาปย่อมได้รับผลเต็มที่ดังท่านพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าเองและกระทำอนันตริยกรรมเองอีกด้วยท่านจึงต้องตกไปอยู่ในนรกอเวจีจึงต่างกับพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ถูกพระเทวทัตยุยงให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระองค์จึงไปตกนรกแค่โลหะกุมพีโทษเบากว่าพระเทวทัตท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นข้อคิดที่จะทำให้พิจารณาในเรื่องของนายตัมภธาธิกะอุบาสกว่าที่ท่านสามารถได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะการกระทำบาปของท่านยังไม่ได้กระทำอนันตริยกรรมแล้วก็บาปที่ท่านกระทำก็เป็นบาปที่มีคนอื่นชักชวนให้ท่านกระทำจึงทำให้ท่านนี้สามารถจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลได้ท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอฝากกลอนเป็นข้อคิดสักบทหนึ่งสั้นๆจากหัวข้อบทกลอนว่าโจรกลับใจพวกโจรา500คอยจี้ปล้นประชาชนเกรงกลัวเนื้อตัวสั่นคิดทำบาปหยาบช้ามาตามทันรีบกลับหันใจมาเลิกสามานท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: จัดรายการธรรมะสว่างใจนะคะในออกทางสื่อธรรมะที่ www.sangkathan.com แล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามค่ะต่อไปขออนุญาตมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชียรบุตรปองค่ะ

ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อพิจารณาหารเสร็จแล้วเชิญเข้าสู่ลานธรรมสำหรับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำมาที่ลานธรรมได้เลยนะครับก็อัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาทุกท่านและเทพบุตรเข้าสู่วิหารธรรมนะครับเพื่อจะทำฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ธานีฉันทาธรรมโมนะครับปูบาจามสังฆทานครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับ

สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามี

ครับเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงการลำดับต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาพร้อมกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระสัตธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบบูชาสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบน้อมระลึกถึงหลวงพ่อสามารถสมาธิโกกราบขอโอกาสพระครูพระหลัดไพลินสิริวัฒโนพระมหาเทวรานุเทวระครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพครับญาติโยมนั่งสมาธิฟังธรรมนะทุกๆครั้งที่มีครูบาอาจารย์ท่านมาเทศเนี่ยพอเสร็จแล้วโดยอัตโนมัติเลยหลวงพ่อท่านก็แนะนำให้เราปรับท่าทางท่านั่งได้เลยตามที่เราได้ฝึกมานั่นเองบางท่านไม่ทราบก็จะประนมมือซึ่งก็เป็นลักษณะที่ถูกต้องนะฮะแต่ที่นี่หลวงพ่อท่านก็จะให้เรานั่งสมาธิฟังธรรมนั่นเองนะก็ตามที่เราได้รับการฝึกฝนมานะหลวงพ่อท่านให้เราฝึกอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นนะสิ่งเราจะมาวางสิ่งที่เราจะมาระงับนั่นคืออะไรนั่นคือความวุ่นวายแห่งจิตนะโยมเนาะลองถามตัวเราเองว่าเรารู้สึกมันวุ่นวายอะไรไหมเราจะรู้เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามันยุ่งมันวุ่นวายนะเพราะนั้นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่แหละก็คือวางจิตเอาไว้อยู่กับอานาปานสติที่ได้รับทราบกันนะโยมก็ถือว่าได้รับการฝึกมาแล้วก็ดูตัวเราไม่ต้องไปมองอะไรมองใจเรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราก็คือกายกับใจอย่างที่กล่าวเมื่อเช้าใช่ไหมกายเราจะต้องดูอะไรบ้างดูกายก็ดูสภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราอันดับแรกก็คือลมหายใจใช่ไหมฮะแล้วดูก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วๆไปเช่นนั่งไปนานๆมันก็ปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยล้าต่างๆเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นทางกายความไม่สบายทางกายเรานั่งตอนนี้อากาศรู้สึกดีสบายๆ

มีลมพัดมาปะทะที่ถูกต้องสัมผัสกายเราเราก็สังเกตดูว่ามีอะไรมาสัมผัสกายเรานี่คือสภาวะธรรมที่เรียกว่าโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่มาสัมผัสกายเรานะมันเป็นสภาวะธรรมที่ท่านให้เรามองนั่นเองจิตเราจะได้อยู่กับเรื่องราวที่อยู่ในตัวเรานั่นเองนะมันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกไม่ซัดสายออกไปข้างนอกไม่ไปคิดข้างนอกนะนี่คือดูสภาวะกายที่เกิดขึ้นเช่นท้องพองยุบก็ได้เราหายใจเข้าออกหน้าอกเรายกกระเพื่อมขึ้นลงเราก็สังเกตดูเราก็ดูอย่างนี้ไปสลับไปสลับกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทางจิตความคิดที่กล่าวที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราคิดเองเนี่ยมันจะสับสนวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้แหละดังนั้นเราก็จึงมาวางจิตตรงนี้ดูเอาไว้แล้วพยายามระงับมันนะมาฝึกให้อยู่กับลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกนั่นเองนะโยมก็ทำอย่างนี้ไป อย่างที่กล่าวนะฮะว่าเราฝึกตรงนี้เสียงที่เราได้ยินมันก็จะเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะอย่างผู้พูดกำลังพูดเนี่ยเสียงมันก็ทำหน้าที่ไปบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปตั้งใจฟังอะไรก็ไม่เป็นไรโยมก็ดูอยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละแต่ว่าหูถูกไหมฮะทุกคนมีโสตะวิญญาณก็คือเรามีหูที่จะรับอารมณ์ก็คือเสียงเพราะนั้นเรื่องราวบางเรื่องหรือบทความบางบทความหรือการบรรยายท่อนน้อยๆหรือว่าตอนเล็กๆน้อยๆบางทีมันเข้าไปในจิตในใจเราถ้าจิตใจของเราสงบนะเพราะนั้นก็พยายามฝึกสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนนั่นเองนะให้เข้าใจว่าระดับที่เป็นการสอนหลวงพ่อก็ฝึกมาต่อจากครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อก็ฝึกต่อมาจากครูบาอาจารย์ขึ้นไปขึ้นไประดับขึ้นไปขึ้นไปจนถึงพระบรมศาสดาของเรานั่นเองก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นคำผู้ที่จะกล่าวในวันนี้ก็มาจากหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดคำสอนของพระบรมศาสดาของเรานะให้เข้าใจตามนี้วันนี้จะนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเกี่ยวกับเรื่องของไตรสิกขาสิกขานะสอเสือสระอีกอไก่สิกขานี่เป็นภาษาบาลีนะคุณโยมถ้าตรงกับภาษาไทยก็คือศึกษาภาษาสันสกฤตก็ใช้คำว่าศึกษาเพราะนั้นคำว่าศึกษาไม่ใช่เฉพาะการเรียนนะการเล่าเรียนการอ่านหนังสือเท่านั้นนะศึกษาหรือสิกขาในข้อนี้หมายถึงการฝึกหัดนะปฏิบัตินะอบรมทุกๆอย่างเลยนะไม่ใช่เฉพาะอย่างที่กล่าวว่าเฉพาะการเล่าเรียนการอ่านเท่านั้นนะเป็นการฝึกนั่นเองนะฝึกสิกขาก็คือการฝึกหัดปฏิบัติในข้อที่เราควรจะฝึกอย่างสิกขาบทเนี่ยก็จะแปลว่าการศึกษาในข้อนั้นนะที่โยมมาถือสิกขาบท8ข้อนี่แหละก็มาศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติในข้อประพฤติ8ข้อนั่นเองวันนี้มีอยู่3ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะไตรสิกขาเดี๋ยวโยมลองฟังดูเกินไปว่าเรามีปัญหากันทุกคนใช่ไหมญาติโยมทุกคนมีปัญหาหมดไม่ใช่จะเป็นชายหญิงผู้ใหญ่เด็กบรรพชิตคฤหัสถ์มีปัญหาหมดอาจจะเป็นนายพลจะเป็นพลทหารจะเป็นข้าราชการเป็นชาวบ้านร้านตลาดยศใหญ่มีผู้ต่ำต้อยคนยากจนคนร่ำรวยทุกคนมีปัญหาทุกคนแต่จริงๆปัญหาจากบุคคลใช่ไหมหรือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดชั่วครั้งชั่วคราวหลวงพ่อท่านบอกมันเกิดชั่วครั้งชั่ว

เอาปัญหาพวกนี้มันก็แก้ปัญหากันได้พ่อแม่ก็อาจจะแก้ไขได้เพื่อนฝูงก็แก้ไขให้เราได้บางเรื่องซึ่งมันจะเกิดชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านบอกว่าปัญหาที่เกิดจากการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยเวียนกายเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นชั่วกับชั่วกันเลยคุณโยมกับหนึ่งท่านอุปมาอุปไมยไว้มากเลยนับไม่ได้เป็นอสงไขยก็ได้เรียกว่าเป็นอสงไขยเป็นกับหนึ่งจะมีอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันนับไม่ได้ก็มีคำว่าอสงไขยคือนับไม่ได้นั่นเองมานับเป็นตัวเลขไม่ได้งั้นเราท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดในสงสารวัฏเนี่ยเขาเรียกว่าสงสารวัฏนะความหมายตรงนี้สงสารก็คือการเวียนตายเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองวัฏฏะก็จะแปลว่าวงเวียนวงวนก็ได้เราเวียนวนวงเวียนอยู่ในการเวียนตายเวียนเกิดนี่เองถ้าเรามาฝึกศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทราบเลยว่าคำว่าสงสารวัฏเนี่ยมันโอ้โหมากมายมากมายจริงๆแต่ภาษาไทยก็จะไปเข้าใจว่าเป็นคำว่าสงสารก็จะเป็นการเห็นในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่นแต่สงสาระนี่ในพระพุทธศาสนาก็คือการเวียนนะเวียนตายเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เนี่ยพวกเราอยู่ในนี้อยู่ในสงสารวัฏอันนี้ก็จึงจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกษาเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัตินะกายวาจาใจของเราตามที่พระองค์ท่านก็คือวิถีแห่งธรรมของท่านนั้นบอกทางให้เราเนี่ยพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบอกทางให้เราแล้วซึ่งพระองค์ทรงตรัสสอนเรื่องความจริงอะไรที่เป็นความจริงก็คือสัจธรรมสัจธรรมนะเป็นความจริงพระองค์ท่านตรัสสอนเรื่องทุกข์ที่เราสวดมนต์ใช่ไหมฮะโยมก็เอาบทสวดเนี้ยไปดูว่าเรามีไหมมีจริงๆมีทุกวันมีตลอดเวลานะความแค่ไม่สบายกายไม่สบายใจความแค่ไม่เป็นอย่างใจนี่เราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะมันไม่ถูกใจเราก็เป็นความทุกข์ละใจเราเศร้าหมองใจหงุดหงิดใจมันขุ่นข้องขัดเคืองอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ในใจของเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนวิถีตรงนี้ให้เรามาฝึกนะท่านสอนอะไรอีกสอนเหตุที่เกิดทุกข์นะถ้าเราอยู่ในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะมีอย่างเช่นบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านก็บอกเรื่องราวอย่างนี้ไว้สอนวิธีดับทุกข์และสอนให้เราเพียรพยายามเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองนะพยายามด้วยตนเองไม่ไปพึ่งการบวงสรวงอ้อนวอนให้เทพเจ้าเนรมิตบันดาลผลต่างๆนะเรามาเข้าวัดเรามาฝึกตรงนี้จะไม่เชื่อเลยและโยมจะไม่เชื่อเลยเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผู้ที่มีคุณวิเศษอะไรที่มันผิดทางกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องตลกไปเลยนะถ้าเราเข้ามาศึกษาตรงนี้มันก็ยังมีอยู่มันมีทุกยุคตั้งแต่พุทธกาลโน่นนะมาถึงปัจจุบันนี้ 2,600 กว่าปีแล้วก็ยังมีอยู่เพราะนั้นไอ้เรื่องราวพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันคู่กันมานั่นเองนะท่านสอนอีกว่าทุกคนต้องการอะไรมีความปรารถนาใช่ไหมเราก็มีความปรารถนาเราต้องการที่จะคือต้องการให้พ้นจากความอันตรายนะเป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราพ้นจากอันตรายเราก็ต้องการซึ่งสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่สามารถจะไปอ้อนวอนบวงสรวงนะเทพเจ้าทุกๆคนได้ทุกๆอย่างที่อยู่บนโลกนี้ได้นะเพราะถ้าเป็นไปได้จริงทุกคนก็จะได้สิ่งที่ตนปรารถนาใช่ไหมใครไปขอก็ได้ใครไปต้องการก็ไปอ้อนวอนในยุคพระพุทธกาลก็มีการบูชายัญมีการฆ่าสัตว์เป็นร้อยชีวิตเลยเพื่อมาจะบวงสรวงเทพเจ้า
ท่านจึงตัดว่าแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าเทพเจ้าเนี่ยบันดาลผลจริงได้หรือไม่แล้วก็ถึงได้ผลจริงถึงได้จริงก็ไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์เวลาที่เราอยู่ในชีวิตนี้มันก็น้อยแล้วคุณโยมจริงๆแป๊บเดียวปีๆหนึ่งแป๊บเดียวถ้าลองรู้สึกดูมันน้อยมากเราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือการฝึกนี่แหละฝึกอบรมกายวาจาใจนี่แหละที่โยมมาฝึกนี่แหละคือการฝึกอบรมคือสิกขาที่เรามาปฏิบัติพระพุทธทาสิทธิ์ท่านตรัสว่าติดโสสิกขาสกลังศาสนังการศึกษาสามหลักคือพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นศึกษาสามนี่แหละหรือไตรสิกขานี่แหละก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสิกขาศึกษานี่แหละสามข้อนี้เองโยมฟังให้ดีแล้วจะได้เข้าใจแล้วเราก็นำไปปฏิบัติซึ่งมีอยู่สามอย่างนะในไตรสิกขาข้อแรกก็คือศีลนะศีลหลวงพ่อให้โอวาทเลยเรื่องศีลเนี่ยหลวงพ่อสนองกตประโยชน์ให้โอวาททำกับพวกเราเลยว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคนเราถ้าขาดธรรมประจำจิตเนี่ยขาดศีลประจำใจยากที่จะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โลกนี้โลกหน้าทำอะไรก็ได้เพื่อเงินจึงไม่กลัวบาปนะทุกวันนี้จริงนะฮะทำอะไรก็ได้เพื่อเงินนะอยากจะได้แต่เงินเพราะเขาไม่กลัวบาปท่านจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นสุภาพบุรุษนี่น่าฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าสุภาพบุรุษจะต้องรักษาศีลแล้วก็ประพฤติดีสุภาพสตรีก็จะต้องมีสติแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ควบคู่กันไปนักปราชญ์ราชบัณฑิตเก่าเรื่องศีลนะอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีข้าราชการไม่มีศีลก็สิ้นดีสมณะพราหมณ์ชีไม่มีศีลก็ต่ำทรามนะยิ่งบวชเป็นพระไม่มีศีลก็ต่ำทรามเข้าไปเพราะอาศัยข้าวชาวบ้านกินนะความเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นยังมีคำกล่าวของศีลอีกเยอะเลยคุณโยมหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความหมายไว้หลายๆข้อก็ฟังมาก็มาถ่ายทอดศีลเป็นเบื้องต้นของการประกอบกุศลกรรมนะกุศลก็คือสิ่งที่ดีนั่นเองนะเป็นคำขาวเป็นความฉลาดเป็นบุญมีไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขอันนี้คือกุศลพอเราพูดถึงกุศลโยมนึกขึ้นได้เลยโอ้เป็นความฉลาดเนี่ยโยมมาที่เนี่ยโยมมีความฉลาดโยมมีกุศลโยมมาทำบุญไม่มีโทษกับตัวโยมเลยแล้วก็ให้ผลเป็นความสุขนี่คือเบื้องต้นของการประกอบกุศลกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องศีลคือการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษศีลคือการฝึกอบรมกายวาจาจนจิตใจไม่เดือดร้อนนะเยือกเย็นอ่อนโยนบริสุทธิ์นะท่านก็ให้ความหมายไว้ศีลนะเป็นความปกติคือความปกติคนเรามีศีลคือคนปกตินะแล้วก็ทำให้ไม่เกิดโทษแล้วก็ทำให้เกิดความอุ่นใจนะจิตใจผ่องใสไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นศีลคือทำให้เราอุ่นใจเป็นที่พึ่งในยามคับขันนะมีความหมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจตั้งเจตนาสำรวมระวังที่จะงดเว้นเจตนาที่จะงดเว้นไม่ล่วงละเมิดนะโยมรักษาศีลก็คือเราแค่เจตนาเท่านั้นเองยุงตัวดำมดตัวแดงแมงตัวน้อยมาอยู่ในสถานที่ที่เป็นสวนเป็นอะไรเราก็ไม่ติดตัวไปบี้มันใช่ไหมเราคือเจตนาที่จะระมัดระวังแล้วข้อนี้เขาบอกท่านบอกว่าศีลคือเครื่องบำรุงจิตใจทำให้เกิดความสงบตั้งมั่นเนี่ยตอนนี้โยมมาฝึกโยมมีศีลโยมมาฝึกสมาธิเนี่ยถ้าเรามีศีลที่ดีขึ้นความตั้งมั่นแห่งจิตก็คือสมาธิก็จะมากขึ้นหมายถึงเราไม่เดือดเรือร้อนใจเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านกล่าวสรุปไว้ก็คือเป็นรากฐานนั่นเองเป็นรากฐานของการฝึกสมาธินั่นเองซึ่ง
จะเห็น

ว่าสิ่งที่คนทำผิดโยมจะเห็นใช่ไหมฮะถ้าเราไปทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเราไปถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยการแห่งขโมยเขาวางไว้แล้วเขาไปหยิบอะไรอย่างเงี้ยเราไปประพฤติผิดล่วงประเวณีคนรักคู่ครองหรือว่าไปล่วงละเมิดบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อื่นไม่ว่าเป็นเด็กเป็นอะไรผิดศีลหมดเลยนะไปทำเด็กไปทำร้ายเด็กไปเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอะไรนี่ผิดหมดเลยแล้วก็ถ้าเราพูดเท็จโกหกที่จะให้เราได้ประโยชน์ไปหลอกลวงเพื่อจะให้เขาเสียประโยชน์เราไปยุ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุราเมรัยอย่างเงี้ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ทำลายสติสัมปชัญญะของเราเพราะนั้นการประพฤติสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรก็มาจากสาเหตุนี่แหละฮะคุณโยมสาเหตุที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกหัดอบรมกายวาจาใจเรานั่นเองก็คือศีลนี่แหละนะเราไม่ได้ฝึกในข้อนี้มันก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆทุกวันนี้เห็นไหมก็จะมีการทะเลาะวิวาทการประทุษร้ายกันมีการบาดหมางบาดระแวงกันนะมีความผิดขึ้นโรงขึ้นศาลการเสียทรัพย์สินเงินทองปัญหาจากศีลทั้งนั้นเลยนะส่งผลอีกส่งผลมาให้จิตใจเราด้วยมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลก็ปวดหัวด้วยจิตใจก็ไม่อยู่กับตัวแล้วทำมาหากินก็ไม่สะดวกแล้วส่งผลให้จิตใจไม่สบายไม่สงบไม่เป็นปกตินี่แหละไม่เป็นปกติก็คือศีลแล้วก็สรุปก็คือว่าพระองค์ท่านสรุปศีลอย่างนี้โยมฟังข้อนี้ให้ดีศีลนั่นหมายว่าศีลเป็นที่พึ่งเป็นมารดาของกัลยาณธรรมเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้สะอาดเพราะถ้าบุคคลนี่แหละข้อนี้นะฮะท่านบอกว่าเพราะถ้าบุคคลไม่ถือศีลห้าให้มั่นคงแล้วความเดือดร้อนใจความทุกข์ยากลำบากใจก็จะมาถึงตัวเราเองซึ่งตัวเจ้าของเป็นทุกข์ก็ทำเองไม่มีใครคนหนึ่งคนใดมาทำร้ายทำลายตัวเราเลยอันหนึ่งท่านสรุปไว้ที่พระสรุปไว้ตอนพระให้ศีลเสร็จพระก็จะนี่แหละสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยนี่แหละท่านสรุปไว้ว่าอันหนึ่งบุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลบุคคลจะถึงพร้อมโภคทรัพย์ก็เพราะศีลบุคคลจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระศีลของตนให้สะอาดหมดจดอันนี้คือไตรสิกขาข้อที่1โยมทําได้เลยทําได้ตลอดเวลาและข้อที่2มาดูเรื่องของสมาธิไตรสิกขาในข้อที่2สมาธิสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์นั้นก็จะเอ่ยนามท่านบ่อยเพราะก็เอาหนังสือของท่านมาท่านจะเขียนหนังสือเรื่องพจนาเป็นพจนานุกรมมาคุณโยมพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมประมวลศัพท์พจนานุกรมพุทธศาสตร์นะถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดดูหาดูเดี๋ยวนี้คงจะหาง่ายนะแต่พูดก็เอาเนี่ยมาถ่ายทอดก็มาจากที่ท่านเขียนเอาไว้ท่านให้ความหมายไว้ท่านให้มีคำแปลเนี่ยมันก็เข้าใจมากขึ้นท่านกล่าวถึงสมาธิในข้อไตรสิกขาข้อที่2สมาธิหมายถึงจิตที่ตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตนะการฝึกจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนจิตแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านนี่แหละโยมมาดูพุทโธนี่แหละคือการฝึกให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตแน่วแน่หลวงพ่อท่านให้เดินก้าวขวายกเหยียบกดนั่นแหละคือฝึกทั้งนั้นเลยจิตมันก็อยู่กับการก้าวการแตะการกดนั่นแหละคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะไม่ใช่เฉพาะตอนนั่งสมาธิอย่างเดียวตอนยืนก็ได้ตอนเดินก็ได้ทุกอย่างเป็นสมาธิได้หมดแล้วท่านก็บอกว่าสมาธิทำให้เกิดองค์ประกอบอย่างนี้น่าสนใจท่านบอกว่าพลังความสงบควรแก่การงานนะถ้าเราฝึกสมาธิมีองค์ประกอบ3อย่างพลังท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเราเนี่ยเราขึ้นไปบนภูเขาสูงชันนะเราก็สาดน้ำออกไปน้ำอันนั้นก็จะกระจัดกระจายออกไปทั่วพื้นดินใช่ไหมฮะก็เปรียบเสมือนความคิดของเรานี่เองที่มันสับสน

สลับไปมาจิตก็พอความคิดสับสนสลับไปสลับมาจิตมันก็ดิ้นรนกวัดแกว่งนะแล้วก็ฟุ้งซ่านมีหลายๆอย่างแต่ถ้าเราขุดร่องบนภูเขาใช่ไหมเราขุดร่องแล้วเทน้ำลงไปพลังไหลของน้ำก็จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำมีมากเท่าไหร่นะพลังไหลของน้ำก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็เหมือนฝึกจิตให้แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านจะมีพลังเมื่อมีพลังนะความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆก็เกิดขึ้นมีพลังมากขึ้นประสิทธิภาพในความสามารถการปฏิบัติงานก็มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือพลังของสมาธิท่านอธิบายไว้ส่วนข้อที่2องค์ประกอบข้อที่2ของสมาธิก็คือความสงบท่านอธิบายอย่างนี้บอกว่าชีวิตเราเนี่ยการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องทุกคนเลยจะเก็บสะสมเรื่องราวที่ดีไม่ดีไว้ซึ่งมันก็มาจากอะไรล่ะมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นสัมผัสทางอายตนะที่เรารู้กันเนี่ยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกก็คือที่เราเห็นนี่แหละสีรูปร่างสันฐานเสียงกลิ่นรสชาติอาหารถูกต้องเก็บมาไว้อยู่ในใจนะเราจะเกิดอย่างนี้แล้วก็เก็บเป็นความทรงจำไว้พอเห็นเรื่องราวนี้มันก็ว่าใครนะทำอะไรไว้กับเราอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่มันก็ทรงจำไว้เกิดเป็นความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจที่กล่าวพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจอยากได้ไม่อยากได้ต้องการไม่ต้องการที่เรียกว่ายินดีตรงกันข้ามก็คือไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่พอใจไม่อยากได้ไม่ต้องการที่เรียกว่ายินร้ายนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยเราจะอยู่กับความรู้สึกเนี่ยยินดียินร้ายตลอดเวลาดังนั้นมันก็จะเก็บละทีนี้ไอ้ตัวพวกนี้มันจะเก็บอยู่ในอารมณ์เรื่องราวต่างๆเนี่ยมาคิดนึกปรุงแต่งเกิดความรักใคร่บางทีเกิดความรักใคร่ยึดติดแล้วก็อยากได้อีกอยากจะเป็นเจ้าของครอบครองกันในส่วนที่เรายินดีตรงกันข้ามขุ่นใจขัดข้องนะครับแค้นใจอยากจะผลักไสมันออกไปในส่วนที่ยิ่งร้ายโบราณเขาจะเรียกว่าเลือกที่รักผลักที่ชังออกไปไอ้ดีๆก็อยากได้ไม่ดีก็ผลักมันออกไปนี่แหละฮะคือความไม่สงบแห่งจิตมันก็จะดิ้นรนกวัดแกว่งซัดสายวุ่นวายฟุ้งซ่านสับสนอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้ระลึกไว้ท่านบอกว่าต้องระลึกว่าความสงบมันซื้อหาไม่ได้นะความสงบมีค่ามากกว่าเงินทองมากกว่าชื่อเสียงมากกว่ายศตำแหน่งสิ่งที่คนอื่นเขายอมรับเราเพราะนั้นจะเกิดความสงบได้อย่างเดียวเลยคือการฝึกสมาธินะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะนั้นหลวงพ่อท่านมีโอวาทเรื่องนี้เลยว่าเราจะต้องฝึกฝนอบรมสมาธิถ้าจิตเราสงบนะท่านบอกว่าเมื่อจิตเราสงบเราจะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านสอนอะไรเราจะเข้าใจแล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิมาพฤติมาประพฤติมาปฏิบัติก็ส่งผลให้เกิดความสุขใจนะไม่วุ่นวายใจนะภาษิตของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่านัตติสันติปรมังสุขขังนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตอนนี้โยมสงบขึ้นหรือเปล่าโยมสงบก็อาจจะมันดีขึ้นมานิดนึงใช่ไหมมันเบาๆมันไม่หนักใจนะมันไม่รบกวนเราเท่าไหร่ใจเราก็ปลอดโปร่งเนี้ยคือความสุขน้อยๆละสุขแค่5นาที10นาทีก็โอ้โหถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วอันนี้คือความสงบนะสมาธิองค์ต่อไปที่เป็นองค์ประกอบก็คือควรแก่การงานเพราะนั้นท่านหมายถึงว่าจิตที่ควรแก่การงานก็คือจิตที่เกิดสมาธินั่นเองจิตที่มีกำลังมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการทำงานควบคู่กับความสงบนะมันก็จะควบคู่กันไปเราก็จะจิตที่เห็นความเป็นจริงอ่ะตามสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับด้วยความตั้งมั่นเนี่ยเรียกว่าจิตที่ควรแก่การทำงานเน
รียกว่ากัมมนิยะก็ได้เปรียบเสมือนม้าพยศที่เราฝึกไว้ดีแล้วก็ควรแต่การใช้งานนี่แหละคือองค์ประกอบของสมาธิต่อไปไตรสิกขาข้อสุดท้ายก็คือปัญญานี่แหละปัญญาโยมมาฝึกสมาธิเดี๋ยวมันจะเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อว่าสมาธิที่เกิดความสงบเราจะเข้าใจโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เองท่านสอนให้เราดูกายของเรานี่เองท่านสอนว่าโอ้ไอ้พวกนี้ใจของเรานี่แหละที่มันทำให้เราวุ่นวายใจนะสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญานี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องฝึกแล้วมันก็จะเกื้อกูลกันเป็นปัญญาที่เกิดในข้อที่3ถ้าในความหมายว่าก็คือความรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงสังขารก็อย่างที่กล่าวนะก็คือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมขันธ์5นั่นเองนี่แหละเรามารอบรู้ในเรื่องของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นปัญญานี้ก็จะเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ได้เป็นภาษาบาลีโยมฟังไว้ไอ้คำพวกนี้โยนิโสมนสิการวิปัสสนาก็เรียกได้เพราะฉะนั้นคำว่าโยนิโสมนสิการสมเด็จประยุทธ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุทธ์โตท่านให้ความหมายว่าหมายถึงการทำไว้ในใจโดยแยบคายใช้ความคิดให้ถูกวิธีมีระเบียบรอบคอบคือตัวเราใช้ความคิดการทำการพิจารณาไตรตรองค้นคว้าหาสาเหตุด้วยความละเอียดที่ถ้วนท่องแท้ตามหลักความคิดที่ถูกต้องก็ละเอียดดีนะฮะท่านในความหมายละเอียดก็คือการพิจารณาต่างๆนั่นเองโยมทำงานที่ทำงานโยมมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้นี่แหละคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำงานใช่ไหมเราสามารถที่จะแก้ไขมีอะไรขัดข้องบ้างเราก็เอานำปัญญานี้มาแก้ไขหรือว่าการฝึกอบรมปัญญานี่แหละให้แยกแยะท่านบอกว่าอบรมปัญญาให้แยกแยะให้แยกแยะแล้วพิเคราะห์ด้วยเหตุผลโดยอุบายอุบายก็คือวิธีมีวิธีนั่นเองให้เห็นสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆตรงตามความเป็นจริงหรือตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยว่าอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้อย่างนี้โยมมีโยมมาวัดสังฆทานได้ก็มีเหตุปัจจัยที่เราอยากจะเรียนรู้เราก็เดินทางมาฝึกมันมีเหตุมันมีปัจจัยนะคือความหมายของโยนิโสมนสิการส่วนปัญญาในข้อที่เรียกว่าวิปัสสนาท่านก็ให้ความหมายว่าวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งความหมายก็คือความเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้แหละโยมเห็นอะไรที่เกิดขึ้นกับสภาวะตอนนี้รู้สึกยังไงมันตึงๆนะมันเมื่อยแล้วเนาะมันเจ็บชาแล้วนะเราก็ดูมันรำคาญใจไหมทำไมรำคาญก็ดูมันหรือเราสงบไหมก็ดูมันเนี่ยเห็นสภาวะตามเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมตอนนี้แหละตอนที่โยมนั่งอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละคือวิปัสสนาหรือว่าการปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็มีในรายละเอียดฟังหัวข้อไปก่อนปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันจะถอนความเห็นผิดในกองสังขารได้นะพอเรามีเห็นพวกนี้เราก็เข็นถูกต้องหรือว่าการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่รู้ละมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอะไรมันจะหงุดหงิดก็ไม่เป็นไรก็ดูมันสงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็ไม่เป็นไรคิดร้ายคิดไม่ดีเราก็ดูมันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมใจเราถึงคิดอย่างนี้ทำไมมันร้ายจริงๆอะไรเงี้ยก็ดูมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมพอถึงเราก็ต้องมาฝึกกันนั่นเองใจคนนี่มันหลวงพ่อบอกโอ้โหมันจะดีก็สุดดีเลยจะไม่ดีก็นู่นเลยลงลึกไปเลยลงลึกหมายถึงลงข้างล่างไปเลยเงี้ยถ้าดีก็ขึ้นสวรรค์ไปเลยนะตอนนี้เราจะมาอยู่กลางๆเราก็ดูว่าเราจะเลือกจะไปข้างบนหรือจะลงข้างล่างแล้วก็มาฝึกตัวนี้ให้เห็นใจเราบ่อยๆนี่แหละคือวิปัสสนามีหลวงพ่อจรัญด้วยหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมวัดอัมพวันหลวงพ่อท่านจะฝึกนี่แหละหนอหนอเนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็จะให้เนี่ยคำนิยามหรือกล่าวถึงผู้ที่มาฝึก
วิปัสสนากรรมฐานบอกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายท่านก็จะเป็นบทที่ฟังและเข้าใจง่ายอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดนะฮะคลายทิฏฐิดำริชอบก็คิดนึกในความที่ชอบประกอบธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญเนี่ยโยมคนมาฝึกอย่างนี้เราก็ดูเราอยู่ในข้อไหนเราก็ฝึกไปนี่คือวิปัสสนาที่ความหมายที่สมเด็จท่านให้ความหมายไว้นอกจากนี้หมดแหละที่เรามาศึกษานะศีลโยมทำได้สมาธิเราฝึกได้ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเกื้อกูลสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไปในองค์แห่งธรรมพวกนี้นะจะเกิดขึ้นมานะก็อยู่ที่เราจำเป็นจะต้องฝึกต้องสม่ำเสมอท่านเลยบอกว่าท่านจึงบอกว่าสมเด็จท่านบอกว่าปัญญาที่ควรฝึกไว้ในใจมีอะไรบ้างถ้าให้ข้อรายละเอียดไว้ก็ลองไปฟังแล้วเอาไปทำดูข้อ1พิจารณาตามเหตุปัจจัยอันนี้มีอะไรบ้างเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีจึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องไปงงโยมฟังเฉยเขาก็จะมีในรายละเอียดว่าเขาจะบอกว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีก็ต่อขึ้นมาวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะการกระทบจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีก็เกิดความรู้สึกเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเป็นปัจจัยก็ความอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นในตนเนี่ยจึงมียึดมั่นเป็นปัจจัยอุปาทานเป็นปัจจัยก็คือภพจึงมีภพคือการเกิดขึ้นมาความคิดต่างๆที่เกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภพมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะดีไม่ดีก็ตามภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะนี่แหละสิ้นสุดละจึงมีความโศกความคร่ำครวญทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจก็มีพร้อมเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงจึงมีนี่แหละมันเป็นปัจจัยอย่างนี้เกิดมีด้วยประการฉะนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ทุกอย่างก็พิจารณาแบบนี้ฟังผ่านๆไปข้อที่สองที่ท่านบอกว่าปัญญาที่ควรฝึกไว้ในใจก็คือศึกษาเรื่องเมื่อเช้าเนี้ยที่ให้ข้อมูลที่ชี้แจงบรรยายให้โยมฟังเรื่องขันห้านี่แหละเรื่องรูปธรรมนามธรรมร่างกายจิตใจขันห้านี่แหละก็ไปเรียนรู้ไว้โยมเราจะได้ทราบว่าโอ้ไอ้รูปเป็นอย่างนี้ไอ้เวทนามันทำงานอย่างนี้นี่เองสัญญานี่แหละอะไรอย่างนี้แหละเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนไว้เราจะได้เข้าใจหลักนั่นเองก็ลองไปศึกษาดูปัญญาที่ควรฝึกไว้ในใจข้อที่3ท่านบอกว่าให้ศึกษาเกี่ยวกับไตรลักษณ์อันนี้แหละมาถึงในข้อปัญญาใช่ไหมนะปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันจะถอนความเห็นผิดในกองสังขารไตรลักษณ์มีอะไรบ้างก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังคืออะไรไตรลักษณ์ข้อที่1อันนี้จังก็คือลักษณะที่ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่คงที่ท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นไปโดยการเกิดขึ้นและสลายไปนะเกิดดับท่านบอกคือเกิดกับดับมีแล้วก็ไม่มีมันเกิดไหมมันดับไหมนะลองดูดิในชีวิตประจำวันของเราอะไรที่มันเกิดดับนะความสุขกายสุขใจความทุกข์กายทุกข์ใจเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ต้องหิวเดี๋ยวก็ต้องกินเดี๋ยวก็ต้องขับถ่ายอะไรอย่างนี้แหละมันเกิดดับทั้งวันเลยหรือว่าเป็นของแปรปรวนก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงสภาพไปเรื่อยๆร่างกายก็ต้องเปลี่ยนนะเราไม่อยากแก่ก็ต้องแก่โยมไม่อยากป่วยก็ต้องป่วยไม่อยากตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยมันเปลี่ยนสภาพไปท่านให้ฝึกเห็นอย่างนี้หรือว่าให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวนะอยู่ได้
อยู่ได้ชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกศึกษาในข้ออนิจจังส่วนไตรลักษณ์ข้อที่2ก็คือทุกข์อันนี้แหละ

ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือความลำบากทางกายความบีบคั้นความรบกวนจิตใจเราทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยโยมนั่งนานๆมันทุกข์แล้วจะต้องขยับแล้วต้องขยื่นแล้วต้องเคลื่อนไหวแล้วเพราะมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพที่เรามานั่งอย่างเงี้ยนานๆไม่ได้เพราะนั้นก็เห็นมันอยากจะเปลี่ยนอยากจะขยับอยากจะขยื่นเคลื่อนไหวก็เห็นดูมันก่อนโอ้ยมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันเหน็บชาดูมันนะคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันรบกวนมันบีบคั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เราฝึกยังไงฝึกจิตให้คลี่คลายฝึกจิตให้ปลอดโปร่งก็คือต้องฝึกจิตให้เกิดความยินดีนั้นบอกให้มีความยินดีที่เป็นกุศลอันประกอบด้วยปัญญาก็คือให้เรามีความเบิกบานนะฮะปราโมทบางทีเรารู้สึกมันหดหู่ใช่ไหมฮะโยมมันเป็นเรื่องจริงอะนะชีวิตคนไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วมันท้อแท้มันเหนื่อยหน่ายจริงๆให้มันเป็นอย่างนี้จิตมันก็ทำลายเราลบกวนเราดังนั้นท่านก็ให้เราฝึกจนรู้สึกว่ามันเรามีปิติอันนะฮะปราโมทต้องฝึกในข้อนี้ส่วนไตรลักษณ์ข้อที่3ก็คืออนัตตาอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่มีไม่เป็นในตัวเราบังคับบัญชาตัวเราผู้อื่นสิ่งอื่นไม่ได้นั่นก็คือให้เราฝึกจิตให้ยอมรับว่าจริงทั้งหลายเนี่ยมันไม่เป็นตามต้องการมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่มีสิ่งอะไรที่มันบังคับบัญชาได้เลยเราไม่อยากผมงอกเนี่ยมันก็ผมงอกมันบังคับไม่ได้อันนี้คือไตรลักษณ์ท่านให้ฝึกในข้อที่3ข้อที่4ท่านให้ฝึกอะไรปัญญาที่ควรฝึกไว้ในใจในข้อที่4ท่านบอกว่าให้เห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมน่าสนใจนะฮะเนี่ยข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระภิกษุเลยให้พิจารณาไตรตรองในปัจจัย4พระต้องฝึกนะฮะเรื่องอะไรบ้างเรื่องเครื่องนุ่งห่มนี่แหละจีวรนี่แหละเรื่องบิณฑบาตเรื่องเสนาสนะที่นั่งที่นอนเรื่องคีลานะเภสัชก็คือยารักษาโรคท่านสอนภิกษุให้พิจารณาก่อนที่จะใช้สอยเนี่ยอย่างเครื่องนุ่มห่มท่านก็สอนว่าเราควรย่อมพิจารณาเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลออกมาว่าเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเครื่องนุ่มห่มนั้นเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายญาติโยมก็ไปใช้ได้นะก็ลองฟังต่อไปท่านสอนให้เราพิจารณาเรื่องบิณฑบาตอาหารนี่เนี่ยเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายท่านสอนให้ฝึกจิตนะฮะคือจะได้ไม่รู้สึกว่าเราเดี๋ยวโยมจะฟังโยมจะเข้าใจว่าทำไมท่านถึงให้สอนไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดพลังทลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับกินเพื่อประดับตกแต่งไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่กินอันนี้เพื่อเป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายท่านละเอียดนะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้การพิจารณาอย่างเนี้ยเราย่อมระงับเสียได้ถึงทุกขเวทนาเก่าคือความหิวพอทำอย่างนี้เราก็ได้ฉันและทุกขเวทนาหายไปและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันนี้น่าสนใจทำไมถึงต้องมีทุกขเวทนาใหม่ก็ไปกินมากนะฮะคุณโยมก็อึดอัดสิฮะก็ไม่พิจารณาก็เห็นแก่กินไปก็เกิดทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นท่านเลยสรุปว่าอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแอกอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีกับเราดังนี้ตอนเช้าๆจริงๆพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาฉันอาหารเนี่ยท่านจะพิจารณาท่านจะสวดในยุคต้นๆน่ะเดี๋ยวนี้อาจจะยังไงก็ไม่ตามเหตุปัจจัยนั่นแหละนะท่านจะพิจารณาต่อไปพิจารณาเรื่องเสนาสนะก็คือที่นั่งที่นอนนี่แหละเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยเส

นาสนะใกล้เคียงกับเครื่องนุ่มห่มย่อมเป็นไปเพื่อความบรรบัดความหนาวบรรบัดความร้อนเพื่อบรรบัดบรรเทาอันตรายอันจะมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาในอาวาสในสังฆอาวาสที่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ข้างในเนี่ยคุณโยมกุฏิท่านก็เท่านี้ฮะเท่าที่นอนนี่แหละเท่ากับที่เราเหยียดหัวกับเท้านี่แหละก็กว้างกว่านี้หน่อยสูงขึ้นมานิดนึงนั่นท่านก็อยู่นะแต่มีที่ทำงานของท่านทางเดินจงกรมเนี่ยในข้างในเนี่ยถ้าจะโยมไม่ทราบไม่ได้อยู่กันใหญ่โตหรูหราเลยนะเนี่ยอยู่กันนั่นแหละท่านถึงให้เราพิจารณาและสุดท้ายคิลานะเภสัชก็คือยารักษาโรคให้ภิกษุ

ยานเภสัชก็คือยารักษาโรคให้ภิกษุพิจารณาว่าเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเภสัชบริการอันเกื้อกูลแก่คนไข้ไม่เป็นเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลและเพื่อความไม่เป็นผู้มีโรคเบียดเบียนอย่างยิ่งดังนี้ความหมายก็คือท่านให้เราฝึกจิตเรานั่นเองให้จิตเราอยู่กับสิ่งที่เราใช้สอยเพราะนั้นก็ฟุ้งซ่านอยากมีอยากเป็นสรุปท่านสอนให้ภิกษุเป็นอยู่ด้วยความเรียบง่ายไม่มักมากแสวงหาบิณฑบาตนะท่านบอกไว้นะฮะไม่มักมากแสวงหาที่นั่งที่นอนไม่กินกินนอนนอนโกงชาวบ้านโอ้ดูคำนี้นะฮะญาติโยมฟังแล้วสะดุ้งเลยฮะไม่กินกินนอนนอนโกงชาวบ้านหมกมุ่นเพลิดเพลินในเรือนคนอื่นความหมายนี้คือเพราะพระภิกษุต้องอาศัยญาติโยมใช่ไหมฮะกัลยาณชนเนี่ยญาติโยมมาถวายปัจจัย4เนี่ยบริจาคสละออกมาเนี่ยเพราะนั้นภิกษุก็ควรทำตัวให้เลี้ยงง่ายนะไม่ใช่เรื่องมากอะไรอย่างนี้เนี่ยท่านให้เราพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่กินกินนอนนอนโกงชาวบ้านนะดูคำสอนของท่านเนี่ยแล้วก็ไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินในเรือนคนอื่นเพราะเราอาศัยเนี่ยที่ญาติโยมมาบริจาคเขาก็มาทำมาเป็นปัจจัย4นั่นเองซึ่งโยมก็พิจารณาได้โยมก็มาฝึกได้อย่างข้ออาหารแล้วก็มาพิจารณาในพระไตรปิฎกมีเรื่องของเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าเสนาธิโกศลนะท่านคือท่านเสวยพระกยาหารมากร่างกายก็อ้วนท้วนอุ้ยอ้ายเลยฮะเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็รู้สึกอึดอัดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในเรื่องของความสุขทางจิตใจแล้วก็ยังทรงสอนเรื่องความสุขทางกายภาพด้วยท่านสอนพระเจ้าพระเถนะทิโกศลว่ายังไงฮะท่านบอกว่าท่านตัดสอนว่ามนุษย์ผู้มีสติทุกเมื่อนะท่านบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืนพระเจ้าพระเสนทิโกศลก็ให้ราชวัลลบเลยจดจำนำมาบอกท่านเวลาท่านทุกครั้งเวลาท่านเสวยพระกยาหารผลก็เกิดขึ้นแล้วร่างกายของท่านก็เริ่มดีขึ้นฝึกมาลดน้อยไปนะร่างกายก็กระปรี้กระเปร่าก็ฉับกระเฉงขึ้นความสบายเกิดมากขึ้นก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเสนทิโกศลโยมก็เอาไปฝึกได้พิจารณาเลยแล้วก็กินยังไงดีกินพอดีนะฮะโยมกินอาหารย่อยง่ายเคี้ยวให้ละเอียดรู้จักประมาณในการกินไม่กินแบบฟุ่มเฟือยหรูหราเกินไปเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องแต่งกายอาภรณ์เสื้อผ้าโยมก็พิจารณาได้นะไม่จำเป็นต้องแบรนด์อะไรดังๆใช่ไหมฮะโยมแต่งกายแล้วดูสวยงามสุภาพสะอาดเหมาะสมแล้วก็ถูกกับกาลเทศะก็พอใช่ไหมก็พิจารณาเอานาฬิกาก็ไม่ต้องมาแพงมากนะเราใช้เพื่อดูเวลากระเป๋าอะไรพวกนี้ใช่ไหมในยุคที่เขาอวดรวยกันไม่จำเป็นเลยไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาวุ่นวายเลยใช่ไหมฮะก็พิจารณาเอาเนี่ยข้อที่ท่านสอนไว้สุดท้ายแล้วเวลาหมดพอดีก็ท่านก็สอนเกี่ยวกับเรื่องฝึกอบรมปัญญาไว้ในใจก็คือให้หมั่นเจริญกุศลเพื่อละอกุศลอันนี้โยมอยู่เฉยๆก็ฝึกได้ฝึกเจริญเมตตาเพื่อละโทสะเนี่ยความโกรธความหงุดหงิดความอะไรขัดเคืองเล็กๆน้อยๆฝึกไว้เลยกรุณาเพื่อละวิหิงสาวิหิงสาคือความเบียดเบียนนะอย่างที่กล่าวหลวงพ่อว่ามดตัวดำยุงตัวดำมดตัวแดงแมงตัวน้อยเราก็ไม่ไปฆ่าไม่ไปทำลายในเรื่องเทศของท่านเด็กบางคนเห็นอะไรนกตกน้ำขอไปแมลงเนี่ยตกไปในน้ำเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะไปช่วยช้อนใบไม้ขึ้นมาช่วยนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นคำสอนของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านบอกว่าเด็กเนี่ยสามารถที่เป็นครูเราได้นะท่านสอนเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาไปบี้มดไว้นะเด็กก็บอกเอาเราไปทำร้ายเขาทำไม

0: พ่อแม่เขามาพ่อแม่เขาก็เสียใจสิอะไรเงี้ยเด็กเด็กเขาพูดกันนะนะนั้นมันเหมือนว่าเออท่านเอามาเทศแล้วเราฟังโอ้เขามีวิธีพูดเหมือนท่านก็คงได้ยินมาเด็กไปกับพ่อพ่อไปยิงนกใช่ไหมเด็กก็บอกว่าพ่อนกไปทำอะไรให้พ่อทำไมพ่อต้องไปยิงนกพ่อก็เลิกเลยวางปืนเลยไม่เอาเลยนะมันก็เป็นผลดีก็คือมีเมตตามีกรุณาเพื่อไม่เบียดเบียนมีมุทิตามุทิตาก็คือพลอยยินดีก็เพื่อที่จะละอิสาที่เราสวดในอุปกิเลสนั่นเองอิสาก็คือความริษยาเขาเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับผู้หญิงด้วยผู้ชายก็เยอะแยะเลยเพราะมันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจคนแล้วก็เจริญอุเบกขาเพื่อละปฏิฆะปฏิฆะนี่คือความกระทบกระทั่งใจเนี่ยหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยโยมใครทำผิดใครแล้วเราก็ให้อภัยเขานะก็ต้องฝึกนะแล้วก็เจริญอสุภสัญญาก็คือความสำมันหมายในสิ่งไม่สวยง่ายๆนะนึกถึงความไม่สวยง่ายๆอันนี้ก็ละเอียดขึ้นเพื่อละกามราคะเจริญเกี่ยวกับอันนี้จะสัญญาก็คือความสำคัญหมายว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมาอาจจะเป็นพระภิกษุจริงๆแล้วเราฝึกได้ทุกข้อเลยฮะญาติโยมอันนี้ก็จบในเรื่องรายละเอียดของปัญญาซึ่งโยมลองฟังแล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปฝึกได้ตลอดเวลาเพราะว่าพระองค์ท่านจำแนกแยกมาเลยใช่ไหมท่านแยกออกมาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราจะขึ้นไปที่สูงสุดนะโยมเราจะก้าวขึ้นไปที่สูงสุดมันก็ต้องเริ่มต้นเริ่มต้นจากบันไดขั้นแรกที่เราก้าวเดินนี่แหละบันไดขั้นแรกก็คือศีลนี่แหละโยมต้องรักษาศีลให้มั่นคงอย่างน้อยเราศีล5เราให้มั่นคงถ้ามันผิดโดยที่เราอาจจะมีธุระหรือว่านะมันจำเป็นต้องสังสรรค์ในข้อที่5เงี้ยก็สมาทานใหม่ได้ในเอาพอดีพองามพอสมควรอะไรเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในสังคมบ้างใช่มั้ยอยู่ในเรื่องของแต่ถ้าปฏิเสธได้เราก็ปฏิเสธเลยเราป่วยเจ็บเราก็บอกว่าเราป่วยแล้วเจ็บเราไม่สามารถที่จะดื่มได้อะไรก็ว่าไปในข้อนี้ถ้าทำได้ดีนี่ก็คือบันไดขั้นแรกนะเพราะนั้นพระองค์ท่านตรัสว่าศีลที่อบรมดีแล้วนะทำให้เกิดสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญานะปัญญาที่อบรมดีแล้วก็จะทำให้เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นคืออะไรบ้างคือปลอดภัยเลยเราปลอดภัยไม่อยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วถ้าเราในสงสารวัฏนี้แล้วเราจะเกิดสันติสุขเราจะอุ่นใจได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะระงับยับยั้งเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสดูเวลาหมดพอดีนะคุณโยมที่อธิบายที่ให้ความหมายความรู้อะไรเนี่ยก็มาถ่ายทอดอันไหนที่เราฝึกได้เราไปฝึกข้อเดียวแหละโยมไม่ต้องไปฝึกอะไรทุกข้อโยมมีความซื่อสัตย์โยมมีความเมตตาโยมดูแลพ่อแม่นั่นแหละการดูแลพ่อแม่ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมนะฮะโยมมีน้ำใจโยมมีความเมตตาความกรุณาเมตตากับพ่อแม่ก็คือเราก็อยากให้เขาเป็นสุขถูกไหมฮะเราก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่เราให้ท่านอยู่สุขสบายดูแลท่านนี่ก็คือเป็นกุศลที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราอยู่กับคนดีเราเห็นชาฟ้าพระมหาสัตว์ทำดีเราก็พร้อมที่จะเป็นคนดีเราเห็นท่านทำความดีเรารู้ว่าความดีอะไรที่ท่านทำนะเราก็พร้อมที่จะเป็นคนดีเนี่ยก็อยู่ในชีวิตของเราอย่างมีความสุขทุกน้อยลงนะหมดเวลาพอดีก็เอวังก็มีด้วยประกาศฉนีนะสาธุ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมาธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ธานีสันทธรรมโอครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านทุกท่านจะร่วมบูชาการเทศก็เชิญได้นะครับที่ธรรมาสน์ลานธรรมครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกท่านก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพิเศษสุดก็คือนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงท่านได้สละเวลานะครับมารักษาพรหมจรรย์นะครับมาจากละทิ้งทางบ้านเพื่อมารักษาพรหมจรรย์ในการรักษาศีลเจริญภาวนานะครับรักษาศีล5ศีล8และศีลอุโบสถครับก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับบุคคลที่ทำงานนะครับมีเวลาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติและบวชกันเป็นเช่นนี้ประจำจับจำนะครับทางวัดสังฆทานที่ใดใดใดก็ไม่เหมือนกับที่วัดสังฆทานเพราะมีการให้อบรมศีลรักษาศีลนะครับแล้วก็มีเดินจงกรมทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันและภาคเย็นภาคค่ำครับแล้วก็มีปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านได้มีโอกาสหรือท่านที่เว้นจากการทำงานก็มารักษากายรักษาจิตรักษาคำพูดของเราหน้าที่วัดสังฆทานได้แล้วก็มีครูอาจารย์ให้คำแนะนำถ้าเราทำได้ดีก็จะหลุดพ้นจากความพ้นทุกข์นั่นเองครับครับต่อจากนี้ไปท่านพระอาจารย์ก็จะบังสกุลไล่พรนะครับ
0: การบางสกุลจริงๆความหมายก็คือว่าโยมเอาผ้าเนี่ยมาทอดมาวางไว้เพื่อที่จะเป็นการอุทิศส่วนกุศลแล้วพระภิกษุท่านก็จะจับหรือดึงผ้าออกมาแล้วก็ท่านก็จะปลงเป็นภาษาน่ะเป็นภาษาบาลีภาษาพวกนี้โยมก็เอามาเป็นข้อที่เป็นข้อคิดนั่นเองนะเราจะได้ทราบว่าการบางสุคนจีวรคืออะไรก็คือการบำเพ็ญบุญนั่นเองอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติของเราอาจิลังวัตยังกาโยกายนี้มันไม่นานนอปัตวิงอธิเสสติจากนอนทับทึ่งแผ่นดินชุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทั้งวะกริงกรังราวกับว่าต้นไม้ต้นฟืนไม่มีประโยชน์อนิจจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: ต่อไปญาติโยมก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนะส่วนพรที่พระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวอีกว่านี่คือมโนภาวนิยะพรอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมอบให้แด่ญาติโยมสาธุชนนะเมื่อทำบุญกุศลเสร็จท่านก็จะกล่าวให้พร ในส่วนที่ยถาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราอุทิศบุญกุศลส่วนพอมาถึงสัพพีเนี่ยก็จะเป็นพรคำกล่าวท่านบอกว่ายถาให้ผีสัพพีให้คนพอยถาเราก็อุทิศส่วนกุศลนะพอถึงสัพพีแล้วก็ถ้ามีน้ำกรวดก็กรวดน้ำหมดตรงสิ้นสุดของคำว่ายถาสัพพีก็จะเป็นมโนภาวนิยะก็คือความเจริญแห่งจิตใจนะพระพุทธเจ้าท่านให้ญาติโยมนี่มีความเบิกบานมีความร่าเริงแจ่มใสที่จะทำบุญกุศลทั้งปวงให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่เหนื่อยหน่ายนะไม่ท้อแท้ไม่เลิกลานะใครจะบุญใครจะบาปใครจะชั่วไงเราก็บำเพ็ญบุญของเรานะทำให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะตั้งใจนะ

ให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอันที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนทุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชนตุความจำไรจังปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและ

วินาศไปโดยสิ้นเชิงชัยสิทธิทนังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโปคังอุทธิจยัสวาสิริอายุวันนาโปกะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

0: ุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมีความสุขทุกคนนะญาติโยม
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพนะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์

0: านทรงพระเจริญค่ะ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
2: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
3: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
4: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
5: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
6: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
2: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: อนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความ

สงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทน
นะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกเอียหมดได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอริยบทเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลัก

นั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาผียังไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างวางจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ

แต่สมัยสบายแล้วในองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะของทางวัดสังฆทานโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำเป็นปกติที่วัดสังฆทานวันเสาร์อาทิตย์วันพระนะวันสำคัญทางวัดสังฆทานก็จะมีการถวายทานถวายสังฆทานก็ดีสวดมนต์ก็ดีนะแล้วก็มีการฟังธรรมในช่วงเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ณสถานที่ลานธรรมจะมีครูบาอาจารย์แสดงธรรมอยู่เป็นประจำนะไม่ได้ขาดเลยนะข้อวัดข้อปฏิบัติของทางวัดสังฆทานก็มีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการสวดมนต์นะตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งตอนเย็นตอนเช้าญาติโยมที่มาวัดสังฆทานก็จะได้ข้อวัดข้อปฏิบัตินะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ควรจะไม่ประมาทนะเห็นชีวิตของเราเนี่ยเป็นของมีค่าเป็นของที่ประเสริฐนะสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยถ้าเรารักษาได้แล้วเราก็นำมาปฏิบัติธรรมนั้นก็จะยิ่งประเสริฐนะยิ่งจะมีค่ามากยิ่งขึ้นไปเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตอบแทนครูบาอาจารย์จนกระทั่งเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดจนมีคำที่เขาครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะท่านสอนว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องเราได้ดีไปกว่าการที่มีสติมีปัญญาลองคิดดูทุกวันนี้เรามีภัยอันตรายมากมายนะของก็แพงเงินก็หายากน้ำมันก็แพงรถก็ติดทุกอย่างชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับมีภัยอันตรายชิดเข้ามาตลอดเวลาฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะป้องกันเราได้ดีไปกว่าการที่มีสติแล้วก็มีปัญญาคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีกว่านะถ้าเรามีสติถ้าเรามีปัญญาเราก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ไปก่อทุกข์ขึ้นมาอีกมีทุกข์เราก็มีสติมีปัญญาเห็นทุกข์เราก็ดับทุกข์ได้ไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีไปกว่าศีลและธรรมทุกวันนี้ลองคิดดูนะเราเจ็บเราป่วยเนี่ยมันทั่วหน้าเลยนะความแก่เป็นทุกข์หนีความแก่ไปไม่ได้ความเจ็บเป็นทุกข์หนีความเจ็บไปไม่ได้ตลอดกระทั่งการตายความพลัดพรากนะเราก็หนีความตายหนีการพลัดพรากไม่ได้เราทำกรรมอันใดไว้เราก็รับกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นฉะนั้นไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีไปกว่ามีศีลและธรรมมีศีลแล้วก็มีธรรมะนะเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาตัวเองผู้ใดรักษาศีลศีลย่อมคุ้มครองผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นทางวัดสังฆทานก็เหมือนกับให้ยาชูกำลังนะก็คือการมีสติการมีปัญญาให้มารักษาตัวเองก็คือมีศีลและธรรมเป็นเครื่องรักษานะตลอดเวลาเช้ากลางวันเย็นนะทุกวันนะเป็นการรักษาด้วยเป็นการป้องกันด้วยนะเรามีทุกข์แล้วเราก็มีปัญญารักษาทุกข์ในกายเรารักษาทุกข์ในใจเรานะเวลาเราเจอภัยอันตรายเราก็มีปัญญาเห็นสามารถป้องกันได้นะในศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีบังเอิญหรอกนะสุขทุกข์ก็อยู่ที่เรากระทำขึ้นด้วยกายวาจาแล้วก็ใจนะที่เรามีสุขหรือว่าเรามีทุกข์เนี่ยเหตุผลก็คือกรรมที่เรากระทำไว้ให้ผลไม่มีบรรดาเทวดาก็ไม่บรรดาหมู่มารก็ไม่มาผจญให้เรามีความทุกข์ยากลำบากแต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องเชื่อกรรมว่าที่เรามีสุขก็ดีที่เรามีทุกข์ก็ดี
ก็เพราะการกระทำของตนนั่นเองด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมหากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกุศลนะสุจริตนะผลก็คือนะความสุขนะหรือว่าผลก็คือเป็นฝ่ายกุศลเป็นบุญส่วนในเวลาใดก็ตามที่เรากระทำแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนะการที่เรากระทำความทุจริตด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิดผลก็คืออกุศลนะทำให้เราเป็นทุกข์นะเป็นผลที่เราได้กระทำขึ้นฉะนั้นในศาสนาพุทธนั้นก็จึงให้เรามีสตินะเราก็จะมีสมาธิให้เรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวเราก็จะเกิดปัญญาเห็นการกระทำของตนเองนะไม่มีสิ่งอื่นไม่มีบันดาลนอกจากการกระทำที่ตนมีสติหรือว่าขาดสติมีปัญญาหรือว่าไม่มีปัญญานั่นเองนะมีอยู่คราวหนึ่งองค์พระราหุลนั้นนะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระราหุลหยิบกระจกขึ้นมานะก็คือขันช่องก็คือกระจกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าราหุลกระจกมีเอาไว้ทำอะไรองค์พระราหุลว่ากระจกมีไว้ส่องพระเจ้าค่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งถูกแล้วนะกระจกมีไว้ส่องการกระทำของเราก็เหมือนกระจกที่เรามีสุขมีทุกข์ก็ดีนะเป็นกระจกส่องให้เรารู้ว่าเรากระทำบุญหรือบาปถ้าเรามีสตินะมีปัญญามีศีลมีธรรมกรรมที่เราทำไว้เป็นกุศลนะก็เป็นผลของบุญในเวลาใดก็ตามที่เราขาดสติขาดปัญญาไม่มีศีลไม่มีธรรมนะประมาทนะทำบาปขึ้นมาแล้วเราได้รับผลคือความทุกข์เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เราได้กระทำขึ้นนะไม่มีใครบันดาลแล้วก็ไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์ยากลำบากได้นอกจากเรานี่แหละนะต้องพึ่งตนเองนะต้องหาที่พึ่งให้แท้จริงหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านเคยให้อุบายแล้วก็ให้ข้อคิดข้อธรรมว่าศีลเนี่ยแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามสมาธินะก็แปลว่าการรักษาใจให้มั่นนะถ้าเรามีศีลแล้วมีสมาธิรักษาใจให้มั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนะปู่สังวาลท่านก็ให้ข้อคิดเป็นธรรมะในการปฏิบัติได้ว่าศีลเนี่ยแปลว่าการสำรวมกายวาจาและใจให้เรียบร้อยดีงามสมาธินะก็แปลว่าความรักษาใจมั่นมีสติตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารในที่นี้ก็คือร่างกายและจิตใจนะหลวงปู่สังวาลนั้นก็ให้ข้อคิดข้อธรรมว่าปัญญาหมายถึงความรอบรู้ในกองสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราก็เรียกว่าเรามีปัญญาแล้วฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ให้สติว่าให้กลับมาดูตัวเองมาดูลมเข้าลมออกนะลมเข้าลมออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงลมเข้าลมออกเป็นวิราคาต้องจางคายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ลมเข้าลมออกก็เป็นนิโรธาความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็เป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนไม่มีใครเป็นเจ้าของนะถ้าเราเห็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกลมหายใจเนี่ยใจของเราก็จะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว
ว่าตัวเราว่าของเราก็จะเห็นสังขารนะรูปนามเป็นของไม่เที่ยง

รูปนามเป็นทุกข์และที่สุดรูปนามก็เป็นอนัตตาก็เห็นสังขารนะฉะนั้นคนเราถ้าขาดอินทรีย์สังวรแล้วเนี่ยหลวงปู่สังวานก็ว่านะท่านก็เขียนเป็นคำสอนของท่านคนเราขาดอินทรีย์สังวรแล้วพระอริยเจ้าพระอริยมรรคนะพระอริยผลจะเกิดได้จะเกิดไม่ได้เลยนะจะเกิดได้อย่างไรนะก็เป็นอันว่าการที่เราจะมีมรรคมีผลไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนะอยู่ที่การที่เรามีสติมีสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์นะหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์นั้นวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะไม่มีสิ่งอื่นนะเราทำบาปเราก็รับผลของการกระทำที่เราไม่สำรวมกายวาจาใจนะเป็นอกุศลเป็นบาปเราก็ต้องรับโทษนั้นในเวลาเดียวกันถ้าเราประพฤติปฏิบัติมีสติมีสัมปชัญญะมีสำรวมอินทรีย์เนี่ยตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญจมูกลิ้นกายใจก็เป็นบุญเวลากระทบ เวลากระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วเราก็มีสติเราก็มีปัญญานะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นครูบาอาจารย์มักจะมีสติมีปัญญาเมตตาอบรมสอนสั่ง ว่าเวลาตาเห็นอะไรให้เรามีสตินะอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอใจไม่พอใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวลาหูได้ยินเสียงเขาเนินทาหรือเขาชมเชยเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจนะเราก็รู้จักอารมณ์ตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจมูกได้กลิ่นนะชอบใจไม่ชอบใจลิ้นรับรสนะเปรี้ยวหวานมันเค็มถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันก็แสดงออกมานะกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจก็มีธรรมารมณ์คืออารมณ์ความคิดนึกคิดอดีตคิดอนาคตคิดดีคิดไม่ดีแล้วก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเรามีการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเราก็ปฏิบัติทั้งวันเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทนะพ่อแม่ให้ร่างกายให้เลือดเนื้อให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาพร้อมแล้วเราก็คิดโอกาสว่าเป็นโอกาสที่เราได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะให้ร่างกายนี้เป็นบุญดีกว่ามีสติมีปัญญานะให้เรารู้จักเอาร่างกายของพ่อแม่เนี่ยมาถือศีลนะมาปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามีศีลมีการปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญาเนี่ยคุณค่าของมนุษย์นะอยู่ที่มีสติมีปัญญามีศีลและมีธรรมจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะเราไม่มีเงินทองมากมายเราไม่มีสิ่งอะไรที่มากมายเหมือนคนอื่นแต่เรามีสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองสิ่งของใดๆนะก็คือมีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะว่าเงินทองเนี่ยเรามีเท่าไหร่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะท่านให้อุบายพิจารณาดูว่าเวลาเราจะตายหมดลมเนี่ยลมหายใจก็ยังเอาไปไม่ได้สักอย่างเลยร่างกายผมขนเล็บฟันหนังก็เอาไปไม่ได้ทีนี้คนที่ไม่มาถือศีลไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยเวลาจะตายจะทำยังไงเงินทองที่ได้มามากมายก็ห่วงนะตัวเองจะตายก็ไม่ได้ใช้ไอ้ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้นะก็ลองคิดดูหลวงพ่อสนองว่าถ้าเรามีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมแล้วนะก็จะไม่ห่วงเลยเงินทองก็เป็นของนอกกายลูกหลานของเราก็เอาไปใช้นะเราก็ได้คิดได้ปฏิบัติได้เพ่งเพียรพิจารณาเห็นขันห้าในตัวเราเห็นขันห้าก็คือมีธรรมะนะนะธรรมะที่พระองค์ทรงสอนมากที่สุดก็เรื่องธรรมะเนี่ยให้มาเห็นขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเนี่ยขันเนี่ยแปลว่ากององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แยกร่างกาย

รามีร่างกายมีสังขารมีกองแห่งรูปเนี่ยเราก็อย่าได้ประมาทพิจารณาดูนะมันเพียรเพ่งเพียรพิจารณาดูว่าร่างกายของแห่งรูปของเราต้องแก่ไหมแก่ต้องเจ็บไหมเจ็บต้องตายไหมตายหนีพ้นไหมหนีไม่พ้นนะเอวังธัมโมธัมมะเป็นแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เอวังภาวีธัมมะต้องเป็นแบบนี้ร่างกายสังขารเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเป็นธรรมดาและที่สุดเอวังอนัตติโตหมายความว่าธรรมะเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเจ้าของไม่ได้เราก็ล่วงพ้นไม่ได้เป็นธรรมดาฉะนั้นเราพิจารณาตั้งแต่ต้นนะท่ามกลางจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าใครในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดธรรมะไม่ลำเอียงเลยหญิงก็ดีชายก็ดีคนหนุ่มคนสาวก็ดีคนรวยคนจนก็ดีในอดีตปัจจุบันหรือแม้แต่อนาคตขันห้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้นะฉะนั้นพอเรามาพิจารณาขันห้าเนี่ยเราก็จะรู้จักปล่อยละวางได้โอ้กองแห่งรูปขันธ์5ของเราเป็นอนิจจังนะเป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะให้รู้จักสังขารก็คือกองแห่งรูปในตัวเรามีทั้งรูปและนามเวทนาขันธ์ก็เป็นขันธ์1เป็นกอง1เวทนาทางกายก็มีเวทนาทางจิตก็มีไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีคนรวยคนจนก็ดีหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ดีที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตการที่มีขันธ์5เวทนาก็เหมือนกันล่วงพ้นไปไม่ได้นะเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์อุเบกขาก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานและที่สุดเป็นอนัตตาไม่มีใครยึดไว้ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ไม่มีตัวไม่มีตนฉะนั้นถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาหลวงปู่สังวาลว่าก็จะรู้จักขันธ์ห้าเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะปัญญาคือความรอบรู้ในกองแห่งสังขารเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญากองแห่งขันห้าเนี่ยกองที่สามก็คือสัญญาสัญญาแปลว่าอะไรความจำได้ไหมรู้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จำได้บางทีก็ลืมนะบางทีอยากจะคิดก็คิดไม่ออกนะบางทีไม่ได้คิดแต่มันก็ผุดขึ้นมาให้เราเห็นได้นะโดยเฉพาะกรรมที่เราทำนะ อยากลืมกับจำอยากจำกลับมาลืมได้สวดมนต์ธรรมะฟังธรรมแล้วลืมจำไม่ได้สัญญาไม่เที่ยงแล้วแต่เวลาใครด่าเราใครว่าเราเราอยากจะลืมแต่กลับจำลบไม่ออกเลยนะฉะนั้นลองคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราก็จะหลงนะหลงในขันธ์ห้านะสิ่งที่เราลืมเราก็เป็นทุกข์อีกสิ่งที่เราจำก็ยังเป็นทุกข์ด้วยนะเอาเรื่องเป็นทุกข์คืออะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจำไม่ได้อะไรเทศตั้งนานฟังตั้งนานยังจำไม่ได้อะไรที่เราอยากจะลืมก็กลับจำคำด่าก็ดีคำนินทาก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่เรากระทำขึ้นนะกระทำขึ้นนะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นสังขารนะเป็นสังขารที่เรียกว่าสัญญาเนี่ยความจำได้หมายรู้มันก็มาปรากฏงั้นคนที่มาเห็นขันธ์5เนี่ยมีประโยชน์มากเลยหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาเผยแผ่วัดสังฆทานก็ให้มาเจริญสติปัฏฐาน4นะหนุ่มสาวก็ดีคนเฒ่าคนแก่ก็ดีคนรวยคนจนก็ดีมาปฏิบัติธรรมมาเห็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วเนี่ยสุดท้ายมาเห็นตัวเองนะทั้งเวทนาที่เราจะต้องเห็นเนี่ยเห็นตัวเองโอ้พูดไม่ดีเป็นทุกข์กลัวล่ะ

ไม่พูดแล้วเพราะว่ากรรมที่เราทำไว้มันไม่หมดนะเราพูดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยเป็นกรรมนะพ่อแม่ไม่ได้ให้ร้ายเราไม่ได้ลงโทษเราเลยนะแต่การกระทำของเราเนี่ยไม่ลืมมันจำได้นะพ่อแม่สั่งสอนเราก็ไม่จำให้เราอดทนให้เราเข้มแข็งให้เราเสียสละให้เรามีเมตตาให้เราไม่หวั่นไหวต่อสู้อย่าอ่อนแอเนี่ยไม่จำนะแต่เวลาเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่ลืมฉะนั้นสัญญาขันเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมจะมาเห็นตัวเองโอ้บาปมีจริงบุญมีจริงนะบาปเราอยากจะจำหรือว่าอยากจะลืมนะพอถึงเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมจะเห็นบาปก่อนแล้วนะบาปเกิดขึ้นเลยทินะมิทะขี้เกียจขี้ค้านปวดหูท้อถอยห่วงเหงาหอนอนเอิ่มมาได้ยังไงเนี่ยกรรมที่เราทำไว้มันก็มานะนิวรณ์เกิดจากการกระทำที่เราสร้างขึ้นนะกามาฉันทะยินดีในกามคุณนะมันก็มาทำให้เราพอใจติดยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตใจก็เร่าร้อนนะไฟราคะกามราคะก็มาเผาใจที่เราชอบที่เราติดที่เรายึดรูปนี้เสียงนี้นะสัมผัสแบบนี้อารมณ์แบบนี้มันมาปรากฏให้เราเนี่ยทนไม่ไหวนะนิวรณ์คือสิ่งที่ขวางกั้นแต่นิวรธรรมนะเกิดจากการกระทำที่เราสร้างสมนะมันไม่ไปอ่ะมันจะมานะไล่ให้ไปมันก็ไม่ไปพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังนะพอเราทำไว้เขาก็มาปรากฏให้เราดูสัญญานะเคยชอบแบบนั้นเคยชอบแบบนี้มันก็มาให้เราเห็นไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้มันก็มาให้เราดูพยาปาทะความขับแทนใจความพยาบาทอาฆาตความร้อนใจเนี่ยพอเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองอารมณ์ในใจเราเนี่ยเยอะจริงๆนั่งอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ได้นั่งอยู่ในที่เย็นๆก็ทนไม่ไหวนั่งอยู่ในที่สงบใจก็ไม่สงบฉะนั้นคนที่มีปัญญาก็รอบรู้ในสองกองสังขารเนี่ยเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขครูบาอาจารย์ถึงหน้ากราบหน้าไหว้หน้าบูชาเพราะท่านน่ะสู้กับสังขารนะท่านระงับสังขารใครด่าใครว่าใครชมใครสรรเสริญท่านก็ไม่หวั่นไหวนะท่านรู้ว่าอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเวทนาเวทนาขันเนี่ยร่างกายเรามีเวทนาเป็นสุขร่างกายของเรามีเวทนาเป็นทุกข์ร่างกายของเรามีเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์มีอยู่3อย่างสุขความสุขเวทนาความสุขเวทนาที่เป็นทุกข์นะเวทนาที่เป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีแล้วก็ในใจก็มีนะก็มีเวทนาทั้งจิตโสมนัสยินดีโทมนัสขัดเคืองไม่พอใจแล้วก็อุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็มีฉะนั้นเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีปรากฏอยู่ตลอดเวลาควรจะนั่งควรจะนอนควรจะมีฐานะมั่งคั่งก็ดีคุณมีฐานะยากจนก็ดีนะเวทนาอันนี้ก็ปรากฏเท่ากันนะไม่ใช่ว่าคนรวยจะมีเวทนาน้อยคนจนมีเวทนามากขันธ์5เนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากันถ้าเรามีศีลมีสมาธินะมีปัญญามาเห็นขันธ์5แล้วก็ไม่กลัวแล้วใครมีเงินเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเรามีขันธ์5เขาก็มีขันธ์5เท่ากันนะไม่ได้มากกว่าเราแล้วก็ไม่ได้น้อยกว่าเขาด้วยตัวเราก็มีขันห้าคนอื่นก็มีขันห้าปฏิบัติธรรมแล้วใจก็ร่มเย็นเห็นเวทนาแล้วรู้จักเวทนารู้จักสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยรู้จักหมดเลยเห็นตัวเองเห็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขัน
นะเห็นอารมณ์ตัวเองหมดเป็นสังขารขันสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปและสุดท้ายก็เห็นวิญญาณขันวิญญาณขันก็คือผู้ปฏิบัติธรรมต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาตาก็คือตาของเราเนี่ยเรียกว่าจักขุเนี่ยก็มีจักขุวิญญาณนะตาจักตามีจักขุวิญญาณเวลากระทบกับรูปเกิดอารมณ์นะเวทนาเกิดขึ้นเลยเนี่ยพอเห็นธรรมะตรงนี้เลยตาของเรามีจักขุวิญญาณกระทบกับรูปเนี่ยเกิดเวทนาขึ้นมาพอใจไม่พอใจเราก็มีสติมีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นหูของเราเนี่ยก็มีโสตวิญญาณรับรู้อารมณ์เวลากระทบกับเสียงจะเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจนะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปไม่ยินดีในอารมณ์ชวนให้ยินดีไม่ขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองนะถ้าเราวางใจให้เป็นกลางมีจิตตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ะตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญนะตาเห็นอะไรแล้วก็ไม่หวั่นไหวหูได้ยินอะไรแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะเขาชมเชยเขายกย่องเขาสรรเสริญหรือว่าเขาจะนินทาให้ร้ายเนี่ยชมเราก็ไม่ลอยนะถ้าเขาติเราก็ไม่จมนะไม่หวั่นไหวกับคำชมหรือว่าคำตินะเสียงก็มากระทบนะเราก็ไม่หวั่นไหวนะครูบาอาจารย์ก็ฝึกครูบาอาจารย์ก็สอนว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเวลาจมูกได้กลิ่นจมูกเนี่ยก็มีขันธ์วิญญาณ เวลากระทบกับกลิ่นพอใจไม่พอใจ เวลาคนตายไปแล้วนะเขามีจมูกแต่วิญญาณเขาดับนะตัวเขาเน่าเหม็นยังไงไม่ได้อาบน้ำปล่อยไว้ร่างกายเสื่อมมีกลิ่นเน่าคนอื่นก็ทนไม่ได้แต่คนที่นอนในโรงมีจมูกแต่วิญญาณเขาดับนะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะณเวลานี้ลองพิจารณาดูว่าอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจความเป็นจริงแล้วเรายึดไว้เองนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกลิ่นหอมก็อยู่กับเราไม่นานพอใจก็ยึดไม่ได้กลิ่นที่เราไม่ชอบใจนะก็อยู่ไม่นานแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกยึดไว้ไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นทุกวันนี้คนเราเนี่ยมีสุขมีทุกข์เนี่ยต้องอาศัยลิ้นด้วยนะเรารับประทานเช้ากลางวันเย็นนะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยตั้งแต่เล็กจนโตมาเราไม่เคยวันไหนที่ขาดอาหารเลยแต่ถ้าเราไม่พิจารณาอาหารที่มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราติดยึดนะติดยึดเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาอีกชอบใจรสนี้ชอบใจกลิ่นนี้ชอบใจเสียงนี้ชอบใจสัมผัสแล้วรู้สึกเนี่ยพอเรามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าใครมีปัญญาก็รอบรู้ในกองสังขารเห็นอารมณ์มันปรุงแต่งเวลาลิ้นกระทบรสเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยจะมีความรู้สึกเปรี้ยวก็ดีหวานก็ดีเค็มก็ดีมันก็ดีถูกใจแล้วมันจะปรุงแต่งจะเอาอีกนะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะหลวงพ่อบุญเลอธรรมกามวัดป่าภาวนาวิเวกันมักจะอบรมนะอบรมเวลาพิจารณาอาหารว่าอาหารที่เรารับประทานไปแล้วเนี่ยมันเป็นไหนละโยมหลวงพ่อบุญเลอชอบมาถามพิจารณามันเป็นไหนเรามาทานมาตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาเนี่ยเดิมกินรับประทานขบฉันมาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนวันเนี้ยพ่อบอกเลยว่าเหมือนทิ้งเหวเลยมันไม่อยู่กับเราเลยมันหายไปมันหมดไปต้องขับถ่ายทิ้งไปมันทิ้งเหวเลยนะ
แต่ถ้าเราไม่ปราพิจารณาแล้วก็หลงแพงแค่ไหนก็จะเอาชอบรสนี้กลิ่นนี้สัมผัสแบบนี้แพงแค่ไหนก็จะเอาไกลแค่ไหนก็จะไปหายากแค่ไหนก็จะเอามาให้ได้คนทุกวันนี้ก็ติดอยู่ในรสที่ว่าเรื่องกินเรื่องเล็กไอ้เรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่นะไอ้เรื่องกินในเรื่องเล็กแต่เรื่องไม่ได้กินในเรื่องใหญ่เลยต้องหามาให้ได้เจอพระเนี่ยเวลาพิจารณาอาหารก็จะพิจารณาว่าอาหารนี่เป็นอาหารเลยปฏิกูลเป็นกรรมฐานพิจารณาซะก่อนแล้วจึงบริโภคว่าอาหารนี้ตอนเช้าเราต้องทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิพอรุ่งอรุณแล้วได้แสงเงินแสงทองแล้วก็ออกบิณฑบาตญาติโยมก็มีศรัทธาหุงหาอาหารเตรียมพร้อมใส่บาตรพระก็ไปรับบาตรไปรับอาหารจากโยมมาพอรับอาหารมาแล้วมาอยู่ที่วัดเนี่ยจะพิจารณาอาหารจะครบฉันก็พิจารณาว่าอาหารนี่เป็นของที่คนใจบุญให้มาเราก็ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ไปบริโภคขบฉันหลงว่าเป็นนั่นเป็นนี่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาชอบใจไม่ชอบใจต้องพิจารณาว่าเป็นอาหารเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนและที่สำคัญอาหารเนี่ยพอถูกลิ้นแล้วมันจะมีรสเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อสนองว่าถ้ามันอร่อยมันชอบใจอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนถ้ามันหายอยากแล้วค่อยเคี้ยวถ้าหิวเนี่ยร่างกายต้องการไม่เป็นไรเราขบเคี้ยวไปให้เป็นยารักษาโรคเรามีเวทนาความหิวหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าถ้ามันเห็นอาหารแล้วเคี้ยวแล้วมันอร่อยมันชอบใจนี่หยุดเลยมาไม่ให้เพราะว่าไปสนองไปเลี้ยงตัณหามันจะโตมันจะพองเดี๋ยวมันจะหยุดไม่ได้แล้วมันจะเลิกไม่ได้คุณพ่อหยุดไว้ก่อนให้อาหารใจกับตัวเองดีกว่าอาหารกายก็เป็นประโยชน์อาหารใจมีค่ากว่าให้ใจเราเย็นก่อนถ้าใจเราเย็นได้นั่นคืออาหารใจแต่ถ้าเราตามใจตัวเองเนี่ยมันร้อนน่ะมันอยากน่ะมันเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเหมือนแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีเราก็เหนื่อยยากลำบากเพราะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเท่าไหร่ไม่เคยพอหรอกมันเป็นไฟตลอดเลยนะทำร้ายเรานะเราอยากเอาสิ่งนี้มาทำร้ายเราแล้วเอาสิ่งเนี้ยมาทำประโยชน์นะที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องเราได้ดีไปกว่ามีสติและมีปัญญาไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีไปกว่ามีศีลและธรรมและคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่มีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐฉะนั้นคนที่ประเสริฐไม่ใช่มีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงตรงกันข้ามเลยเรามีศีลมีสมาธิมีสติมีปัญญาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองนะเรารับประทานอาหารก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดกรรมฐานเห็นว่าอาหารเลยปฏิกูลแปลว่าอะไรอาหารเนี่ยมาถูกร่างกายแล้วเป็นของไม่สะอาดร่างกายของเราก็เห็นอยู่เป็นประจำนะต้องอาบน้ำทุกวันนะอาบทุกวันยังไม่สะอาดเลยนะเหงื่อใครก็เสริมออกมาผ้าที่เรานุ่งห่มเปลี่ยนทุกวันไม่เปลี่ยนมันก็มีกลิ่นนะซักทุกวันซักจนผ้าเก่าแล้วเก่าอีกทิ้งแล้วทิ้งอีกลองพิจารณาดูอาหารก็ดีผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เรานุ่งห่มก็ดีมันมากมายนะที่เราบริโภคขบฉันไปแล้วนะนุ่งห่มไปแล้วแล้วไม่ได้อยู่กับเราอ่ะมันหมดไปหายไปเพราะมันเก่ามันเสื่อมเนี่ยเพราะถูกกับร่างกายของเรานี่แหละฉะนั้นอาหารและปฏิกูลนั้นก็พิจารณาว่าร่างกายเราเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดอาหารมาถูกกับปากเราแล้วปนกับน้ำลายมีกลิ่นแล้วพอเราเคี้ยวเนี่ยคายออกมาไม่มีใครกล้าที่จะรับประทานแล้วว่าอยากมองเลยนะเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจอย่างยิ่งเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจไปติดไปยึดไปหลง
ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่มันพอใจเราก็รู้ว่าโอ้หยุดไว้ก่อนนะเราไม่ยินดีในอารมณ์ชวนให้ยินดีเราไม่กำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดในเวลาเดียวกันพอเราขบฉันไปไม่พอใจแล้วมันใจมันชอบอย่างหนึ่งได้อย่างไม่พอใจเราก็อย่าไปยึดนะไม่ขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองนะไม่ไปตามอารมณ์ให้มีเหตุผลอาหารนี้ไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวเราเขาตัวของเราก็ไม่ใช่รับประทานเราไปติดยึดนะว่าเราจะเอาแบบนั้นเราจะเอาแบบนี้นะแล้วเมื่อไหร่จะพอแล้วใครจะมาให้เราชีวิตของพระก็เนื่องด้วยผู้อื่นนะอาศัยข้าวน้ำของญาติโยมก็พิจารณาแล้วก็เป็นบุญวางใจให้เป็นกลางอาหารก็เป็นบุญเวลาพิจารณาอาหารก็เกิดสติเกิดปัญญามีศีลด้วยมีธรรมะมาสอนใจตัวเองเป็นกรรมฐานโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมสอนใจตัวเองว่าอาหารเนี่ยนะไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรารับประทานไปแล้วก็เพียงแค่เยียวยาร่างกายเราเท่านั้นเองในเวลาเดียวกันเราก็ปฏิบัติธรรมอาหารก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญแล้วเราก็ตอบแทนข้าวน้ำของญาติโยมที่มาใส่บาตรปรารถนาอยากได้บุญนะหวังจะได้บุญเราก็ตอบแทนอาหารนี้เป็นยารักษาโรคแล้วก็เอาอาหารมารับประทานไม่ให้มีเวทนาความหิวแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมอุทิศบุญกุศลให้กับญาติโยมที่นำอาหารมาอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติพ่อแม่ของเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าบุญแล้วเป็นชื่อของความสุขนะไม่ว่าผู้ใดก็ปรารถนาแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นกันนะก็ต้องมีสตินะก็ต้องมีปัญญา ก็ต้องมีศีลมีธรรมจึงจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐฉะนั้นเวลาเนี่ยที่เราจะต้องพิจารณาให้มากว่าชีวิตของเราต้องผ่านลมผ่านหนาวผ่านร้อน ผ่านปัญหาอุปสรรคมากมาย เราก็ต้องแก้ปัญหาของเราด้วยการมีสติมีปัญญานะที่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็เช่นกันนะพอเรากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันจะเกิดกามคุณขึ้นมานะเวลาเราชอบใจเราก็ยึดเวลาใครเขาทำให้เราเจ็บเราก็เคืองฉะนั้นพอเราหลับมาพิจารณาเราก็มาเห็นขันห้าในตัวเราเออกองแห่งรูปเนี่ยไม่เที่ยงเลยตอนเราเป็นหนุ่มสาวผิวหนังก็ดีนะสุดท้ายร่างกายของเราแก่เจ็บแล้วก็ตายหมดลมหายใจแล้วเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็เห็นกองแห่งรูปโอ้ตัวเรานี่ไม่มีอะไรเลยเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีมโนวิญญาณเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาในที่นี้ที่หลวงปู่สังวาลนะท่านว่าคนมีปัญญาเนี่ยมีความรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัตินะนำมาปฏิบัติทั้งวันเลยนะวันไหนเดือนไหนปีไหนฝนตกแดดออกนะชีวิตของเราก็ไม่ประมาทนะประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะรู้จักมีสติรู้จักมีปัญญารู้จักมีศีลแล้วก็รู้จักมีธรรมะนะนำมาประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ก็ได้ให้ญาติโยมได้เห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์คุณค่าของธรรมะคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติก็ในปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมก็ควรที่จะเห็นคุณค่าที่สุดเลยอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเราก็อย่าไปหวังเลย
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังมา

ไม่ถึงนะว่าไปแล้วก็เหมือนกับวิมานทรายนะอนาคตวิมานทรายเราสร้างเอาไว้ลมมาหรือน้ำมาเนี่ย วิมานทรายก็ล่มสลายเอาปัจจุบันดีกว่านะปัจจุบันธรรมเนี่ยก็คือมีสติมีสัมปชัญญะ ปัจจุบันธรรมมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเชื่อเถอะนะคนบางคนขาดสติขาดสัมปชัญญะเนี่ยนะเหมือนเขื่อนแตกน้ำท่วมเสียหายหมดเลยชอบโกรธชอบโลภชอบหลงเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยมีอารมณ์ความโลภโกรธหลงออกมาก็กระจายออกมาเลยแตกเลยแต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันก็มีกำแพงเป็นเสาหลักเสาเขื่อนนะเสาหลักเสาเขื่อนเก็บน้ำไว้ได้น้ำมาเราก็เก็บไว้ได้ไม่ทำลายไร่นาเสียหายเวลาไม่มีน้ำเราก็ปล่อยน้ำน้ำก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อผลต่อผู้คนได้ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าการไหนเวลาอะไรไม่จำกัดการอากาลิโกนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทุกข์มีภัยก็ขอให้เราตั้งสติไว้นะสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นธรรมที่มีอุปการะเวลาโกรธขึ้นมาให้เรามีสติเวลาใจไม่ดีให้เรามีสติมีสัมปชัญญะนะเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษานะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่าสติสัมปชัญญะเปรียบเหมือนกับฝั่งนะฝั่งทะเลนี่แหละนะความคิดอารมณ์ต่างๆเปรียบเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรมันมาไม่หยุดในมหาสมุทรจะมีคลื่นทะเลเนี่ยไม่มีวันหมดไม่มีวันหยุดนะกลางวันมันก็มีคลื่นกลางคืนมันก็มีคลื่นวันดีคืนดีจะมีคลื่นสึนามิใหญ่โตมาทำให้เสียหายก็ได้แต่ถึงกระนั้นนะคลื่นใดๆที่เป็นเล็กก็ดีกลางก็ดีใหญ่ก็ดีมาเท่าไหร่ก็ดีมาถึงฝั่งแล้วเนี่ยคลื่นเหล่านั้นกระทบฝั่งแล้วคลื่นเหล่านั้นก็จางหายไปดังนั้นพอเรามีสติมีสัมปชัญญะสำคัญมากเลยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต้องรักษาไว้ต้องเพียรนะเพียรเจริญสติให้มีสติตั้งมั่นนะมีสติตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นนะให้มั่นคงอย่าไปหวั่นไหวนะปัจจุบันธรรมสติสัมปชัญญะต้องฝึกนะมีสติเราก็จะมีสมาธิถ้าเรารู้จักสัมปชัญญะเราก็จะเกิดปัญญานะเป็นธรรมะที่อยู่ในกายเราเป็นธรรมะที่อยู่ในใจเราปัจจุบันธรรมไม่ได้เป็นธรรมะที่อื่นไม่ได้ไปธรรมะที่ไหนนะอยู่ในกายเราอยู่ในใจเจ้าของนะปัจจุบันธรรมฉะนั้นปัจจุบันธรรมในข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องฝึกจะต้องนำมาปฏิบัตินะให้ได้ยินอยู่เป็นประจำนะให้เราได้เห็นอยู่เป็นประจำแล้วเราก็ได้สัมผัสได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็คือสติปัฏฐาน4เป็นทางดับทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์แล้วก็เป็นหนทางเอกด้วยทางอื่นไม่มีหรอกนะเราไปกินไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยมันก็ทำให้เราไปหลงด้วยนะไปติดไปยึดไปหลงแต่สติปัฏฐาน4ก็จะมาปล่อยมาละมาวางตรงข้ามกันเลยนะถ้าเราไปทางอื่นไปติดไปยึดไปหลงก็คืออะไรหลงว่าสวยงามหลงว่าเป็นตัวเราหลงว่าเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นแต่มาพิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วก็จะมาตรงข้ามเลยไม่ติดไม่ยึดไม่หลงแล้วก็ปล่อยวางด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นมาเบื้องต้นก็มาเห็นกายในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายในกายเป็นประจำแล้วก็พิจารณาด้วยนะอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเห็นกายเราเนี่ยมีสติน้อมระลึกมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายในกายเป็นประจำไม่ว่าการไหนไม่ว่าเวลาใดกายของเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดพิจารณาดูกาย32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ย
ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำร่างกายเรามีลมเข้าลมออกก็เป็นธาตุลมภายในกายเราก็มีความอบอุ่นก็มีธาตุไฟร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เวลาเราไม่หายใจเข้าก็ตายเวลาไม่หายใจออกก็ตายร่างกายนี้ก็แตกดับตัวก็เย็นพองธาตุไฟก็ดับตัวก็พองน้ำก็ไหลอื้อต่อมาก็มีกลิ่นก็เน่าก็เหม็นเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าให้พิจารณาเออตัวเรานี้ร่างกายสังขารของเรานี้เห็นกายในกายตัวเองแล้วพิจารณาอยู่เป็นประจำคน8,000ล้านเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครหนีพ้นตรงนี้ไปได้เอวังธรรมโมธรรมะเป็นแบบเนี้ยก็เห็นเออร่างกายกายกตาสติปัฏฐานเป็นแบบนี้เอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเห็นร่างกายแล้วเออเป็นธรรมดามันไม่สวยไม่งามด้วยเป็นธาตุสี่ด้วยเรายึดไว้ไม่ได้และที่สุดเอวังอนัตติโตธรรมะต้องเป็นแบบนี้เราล่วงพ้นไปไม่ได้เลยเป็นธรรมดามาพิจารณาเห็นกายในกายแล้วเป็นธรรมดาคนทั้งโลกเหมือนกันหมดนะเราไม่เสียใจเราไม่ไปยึดมั่นเราไม่ไปดีใจกับอะไรแล้ววางใจให้เป็นกลางนะรู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้เห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุแล้วก็รู้จักดับที่เหตุแล้วสุดท้ายเราก็มีทางปฏิบัติ ปฏิบัติก็คือมีสตินะมีสติปัฏฐาน4นี่แหละนะมาเห็นกายในกายเรานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามที่สำคัญแล้วก็ย้ำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนสังตรงนี้สำคัญแล้วก็ย้ำด้วยนะอาตาปีแปลว่าปรารภความเพียรเผากิเลสกิเลสก็คือความโลภโกรธหลงนะเกิดจากการที่เราไม่มีความเพียรไปยึดมั่นถือมั่นเกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็อาตาปีเจริญสติปัฏฐาน4มาเห็นกายในกายเราอยู่เนืองๆปรารภความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะที่เรามีทุกข์เนี่ยเพราะเรายึดความพอใจและความไม่พอใจนะในโลกนี้เหมือนกันหมดเราก็รู้ว่าเราหนีโลกเราหนีภัยอันนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็หลงว่ากายเราสวยงามหลงว่ากายนี่เป็นของเรายึดมั่นถือมั่นตอนดีเราก็พอใจตอนมันเจ็บมันป่วยมันแก่มันตายเราก็เสียใจทีนี้เราเห็นซะก่อนนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายไม่ใช่ของเราหรอกขันธ์5เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณามาเห็นกายในตัวเองพอมาเห็นแล้วก็ปล่องได้ละได้วางได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาวกไปวกมาวนไปวนมาก็อยู่ที่กายที่ใจธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วก็จิตดวงเดียวเลยนะจิตของเราเท่านั้นเลยก็มายึดมั่นถือมั่นในความพอใจและความไม่พอใจนี่แหละแต่นั่นเวทนาที่เกิดขึ้นนะเราก็ต้องพิจารณานะร่างกายของเรามีเวทนาเราก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเวทนาทางจิตก็เช่นกันนะเห็นเวทนาในเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทีนี้เวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมหรือว่ามาเห็นเวทนาแล้วนะถ้าคนมีสติมีปัญญาก็สู้กับเวทนาได้นะสู้กับเวทนาได้มันปวดมันก็ทนนะสู้ความอดทนไม่ได้คนอื่นก็ทนไม่ได้เราก็ปวดแต่ทนได้หากคนนั่งสมาธิเป็นคนเดินจงกรมเป็นคนมีสติคนปฏิบัติธรรมเวทนาเกิดขึ้นเวทนาทั้งอยู่เวทนาก็ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ทุกข์นะว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเรา
ฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วมีทุกข์เราต้องกำหนดนะมีทุกข์ต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละไม่ใช่ทุกข์นะแต่เป็นเหตุก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความทยานอยากในกามตัณหาภาวตัณหาความทยานอยากอยากมีอยากเป็นและวิภาวตัณหาความทยานอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็มีความอยากขึ้นมาแหละนะชอบใจแล้วก็ยึดไม่ชอบใจแล้วก็ผลักฉะนั้นพอเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการปฏิบัตินะหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเวลานั่งสมาธิมันปวดเหลือเกินเวทนามันบีบเหลือเกินนั่นคือการปฏิบัติหลวงปู่ชาก็เปรียบเทียบว่าเวทนาที่เราเป็นอยู่เนี่ยเปรียบเหมือนกับงูตัวนึงอสรพิษมันเลื้อยเข้ามาเนี่ยเราอย่าไปยึดนะไปถูกหัวมันก็กัดไปถูกหางก็กัดไปถูกกลางตัวมันก็กัดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันเหมือนงูตัวเนี้ยนะสุขเราก็ไม่ยึดทุกข์เราก็ไม่ยึดเฉยๆแล้วก็วางใจเป็นกลางไม่ไปยึดเหมือนกันพอมันเกิดขึ้นเราก็ดูเราก็เห็นทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละจาโคสละตัณหาเหล่านั้นความดับทุกข์นิโรธจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเราก็ต้องดับนะแล้วก็เห็นหนทางดับทุกข์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะที่เรามาฟังธรรมก็ดีแล้วเราก็ฟังแล้วก็มีการเอาไปคิดจินตามยปัญญาฟังแล้วไปคิดคิดแล้วไปภาวนาไปปฏิบัติด้วยนะทำให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปโอเวทนามีทุกคนแล้วเราก็ปฏิบัติได้ทุกคนสำคัญแล้วก็ย้ำอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสสัมปชานุสติมามีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั้นเวทนามันมีอยู่ในขันธ์5ในตัวเราเนี่ยเราก็อย่าไปยึดนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพ่งเพียรพิจารณาดูเพราะเวทนามันเกิดขึ้นมาทั่วโลกเลยมันมีไหมล่ะมีคงจะล้นโลกแล้วล่ะมันก็ไม่มีแหละนะไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเองเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตนะเวลาปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐาน4ในธรรมปัจจุบันธรรมต้องเห็นจิตในปัจจุบันนี่แหละมันคิดอดีตมันเป็นอดีตแล้วโอ้ใจเราไปแล้วไปอดีตแล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันใจมันคิดถึงอนาคตมันกังวลมันห่วงมันหามันเรียกมันร้องก็ไปแล้วไม่เอากลับมาไม่จิตมันล่องลอยอย่างที่เปรียบไปว่าเราต้องมีสติเปรียบเหมือนเขื่อนเขื่อนที่กั้นน้ำไว้พอเรามีสติปัฏฐาน4เห็นจิตในจิตก็มีเครื่องกั้นแล้วจิตมีราคะเราก็รู้ว่ามีราคะเราก็กั้นไว้จิตมีโทสะไม่พอใจเราก็รู้มีสติก็รู้ว่าจิตมีโทสะเราก็กั้นไว้จิตมีโมหะยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเราก็รู้ว่าจิตมีโมหะเราก็ยึดไว้เราก็ตั้งสตินะไม่ไปยึดนะตัวตนเราก็อย่าไปหลงเราก็เห็นจิตตัวเองจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะแล้วก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองนะฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อแล้วก็คือกายกับใจย่อไปกว่านั้นก็ใจดวงเดียวเลยมาเห็นใจตัวเองโอ้ใจนี่สำคัญที่สุดมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจพอเรามาเห็นใจแล้วหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะให้ปฏิบัติธรรมนะเดินต้องมีสตินั่งต้องมีสติคิดแล้วก็มีสติมาเห็นจิตตัวเองถ้าเราเห็นจิตตัวเองแล้วเราก็ระงับได้พอใจเราก็รู้ไม่พอใจเราก็รู้ไม่ไปยึด
พอใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็

0: ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นกันฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปหลงเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตสำคัญแล้วก็ต้องย้ำด้วยเห็นกายเวทนาจิตแล้วต้องมีอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสในใจเรานี่แหละไม่ได้เผาที่ไหนมารที่ไหนไม่น่ากลัวเข้ามาในใจเรานะมารก็คือกิเลสนี่แหละมารก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5นี่แหละนะมารก็คือความคิดอภิสังขารมานี่แหละนะรวมไปถึงมัจจุมารด้วยความตายของเราไม่อยู่กับเราทุกลมหายใจแล้วก็รู้ว่าโอ้เราต้องเจริญสตินะอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมีสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะมีสติตลอดเวลาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตก็เช่นกันก็ตั้งหลักนะมีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้จิตเรานี่มันเที่ยวมามากมายเหลือเกินไม่จบไม่สิ้นเลยเราก็ไม่เอาแล้วเอาจิตที่มาปฏิบัติธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดามันคิดมันก็เกิดพอมันเรามีสติมีปัญญาความคิดก็ดับก็เห็นอารมณ์ของนี้ดีกว่านะเหมือนพระสัชชิแสดงธรรมให้กับพระสารีบุตรเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาเทมาสัมมโนธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้ณเวลานั้นอุปติสสะก็คือพระสารีบุตรได้ฟังธรรมครั้งนี้จากพระสัชชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาพอเรามาเห็นความคิดตัวเองว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจดีก็ดีใจไม่ดีก็ดีเราก็ดูแล้วก็เพียรแล้วก็เห็นเพ่งเพียรพิจารณาดูจิตตัวเองเออมันนั่งอยู่ตรงนี้ใจมันเกิดแล้วก็ดับนะไปอดีตก็มีไปอนาคตก็ดีอยู่กับปัจจุบันแป๊บเดียวมันก็ไปอีกแหละนะถ้าเรามีความภาคความเพียร นะมาควรจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือขันธ์ทั้ง5อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะเบื้องต้นก็ได้อธิบายขันธ์5ให้ฟังแล้วว่าขันธ์นั้นแปลว่า5กองรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็ไม่ใช่ขันธ์5หรอกนะเราก็จะเห็นนะโอ้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็เห็นว่าเวลาก็พอสมควรนะก็ขอให้เราเกิดมาชาติเนี้ยให้เป็นชีวิตที่ประเสริฐนะชีวิตที่ประเสริฐก็หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องตัวเราได้ดีไปกว่าการที่มีสติและปัญญาไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ไปดีกว่าการมีศีลมีธรรมคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่มีสติมีปัญญามีศีลและธรรมจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐให้เรามีสติปัฏฐาน4มีความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟัง รายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

ครับพี่เนยสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นข่าวจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเก็บตามและฟังรายการและเรานำมาฝากครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเราสองคนค่ะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: นำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะ
0: ดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปิงคลัดค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ค่ะฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่เรื่องแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้ขอคุณระภีโพธิ์คำพิทักษ์ที่ส่งมาให้นะคะเขาบอกว่าเรียนพี่น้องทุกท่านสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เป็นเรื่องที่น่าระทึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับคือคนส่งมาให้คุณระภีโพธิ์อีกทีนะคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องเป็นยังไงคืนวันพุธหลังจากได้นัดหมายแผนการทำงานกับทีมงานแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านตัวเขาแวะเลยไปส่งแฟนกลับบ้านแล้วออกจากบ้านแฟนมาเวลาประมาณ4 ทุ่มขณะกลับรถใต้สะพานลอยแถวพัฒนาการเทิดไทยมุ่งสู่ถนนเพชรเกษมราชพฤกษ์เพื่อกลับบ้านบางใหญ่กลับรถตั้งลำสู่ทางตรงยังไม่ทันเร่งความเร็วเลยมีรถมอเตอร์ไซค์ชะลอมาปาดหน้าจอดรถขวางชายคนหลังไม่สวมหมวกกันน็อกเห็นหน้าได้ชัดเจนเดินสายตรงมาที่รถของเขาขออภัยนะคะขอพูดตามเขาสักนิดหนึ่งทำไม่สุภาพแต่ว่าจะได้รู้ว่าเขาพูดกันยังไงผู้ชายคนนี้คิดว่าสวยแล้วกูความนึกคิดแบบนี้ออกมาทันทีแล้วยื่นมือไปกดล็อกประตูทันทีเลือกสายตาไปที่กระจกมองหลังมีรถยนต์จอดต่อท้ายอย่างใกล้ชิดช่างประหลาดใจยิ่งนักผู้ชายคนนั้นลงมาแล้วก็กระชากประตูพูดว่ามึงแน่นักเหรอขับรถปาดหน้ากูมึงลงมาเลยผู้ชายคนนี้บอกเฮ่อเฮ่อเฮ่อมุกหมาหมาดีนะที่รู้ทันล็อกประตูไว้ก่อนตัวเขาแง้มกระจกลงนิดหน่อยแล้วถามว่าผมปาดคุณที่ไหนเหรอถนนมีช่องเดียวมาตลอดทางมึงไม่ต้องพูดมากลงมาพูดกับกูให้รู้เรื่องนักเลงมากนะมึงเนี่ยสุภาพชนตะโกนมาพร้อมกระชากประตูรถอีกทีแล้วถอยหลังไปหน่อยถลกชายเสื้อเพื่อที่จะคว้าปืนที่เอวเสียงที่เขาคำตอบสุดท้ายที่เขาได้ยินด้วยแล้วก็ปิดกระจกเลยนะมึงถ้าจะบ้านะเขาเหยียบเบรกและเหยียบคันเร่งเต็มที่คือคันเร่งอ่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันขวางหน้าใช่ไหมแต่เขายังเหยียบเบรกอยู
1: ่
0: เร่งคันเร่งมอเตอร์ไซค์ที่ขวางหน้าเหมือนจะรู้ตัวคนขับเริ่มขยับรถออกด้านซ้ายแล้วตัวเขาก็เคลื่อนออกมาอย่างช้าๆเมื่อขับผ่านมอเตอร์ไซค์ก็เหลือบมองกระจกมองหลังแล้วก็ขับรถกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยภาพที่เห็นที่เขามองในกระจกมองหลังคืออะไรแทนที่สุภาพชนไอ้ที่กล่าวคำเมื่อกี้จะวิ่งตามมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตามหาเรื่องผู้ชายคนนี้ต่อ
1: ค่ะ
0: กลับไปยืนคุยกับรถคันหลังคนนี้บอกว่าสรุปได้เลยว่าพวกนี้วางแผนมาปล้นครับ
1: ค่ะ
0: 1ด้วยที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่กับแผนงานตัวผู้ชายคนนี้บอกว่ารู้ตัวดีว่าตัวเขาเองขับรถช้ากว่าปกติไม่มีทางปาดหน้าใครแน่นอนและให้แซงตลอดอีกทั้งเป็นถนนเลนเดียวเพื่อมุ่งสู่ที่กลับรถใต้สะพานคือไอ้ตัวคนนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เป็นเหยื่อที่หมายตาเนื่องจากมองมาจากระยะไกลเพราะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าขับรถช้าตราเต่าจริง
1: ๆ
0: อันที่สองเมื่อเพิ่งกลับรถรถย่อมไม่มีความเร็วเหมาะกับการปาดหน้าแล้วจอดขวางใช่ไหมกลับรถน่
1: ะ
0: เพราะรถจะเบรกทันพวกนี้เขาบอกเขายังมีความปลอดภัยลงมาเดินสายได้ต่อสามรถที่ตามประกบหลังมีประโยชน์มากคือ 3.1 หลอกลวงให้หลงผิดนึกว่ามีคนช่วยมีคนรู้เห็นเป็นพยานง่าย
1: ค่ะ
0: 3.2 หากเขาสามารถเปิดประตูรถของผู้ชายคนนี้ได้คนในรถคันหลังคงจะย้ายมานั่งรถเขาแน่นอน 3.3 เขาจอดปิดท้ายรถของผู้ชายคนนี้ตัวเขาเองไม่มีสิทธิ์ที่จะถอยหลังหนีหรือเพิ่มระยะทางเร่งความเร็วพุ่งชนได้เลยใช่ไหมก็รู้อยู่ว่าคนนี้ไม่มีทางที่จะพุ่งแน่ข้อที่4 บ้านเมืองนี้คนพกปืนขี่รถจักรยานกันเกลื่อนเมืองขนาดนั้นกันเลยหรือมีปัญหานิดหน่อยปืนพร้อมใช้งานทันที5ตัวเขาเองคงไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงทำงานอาจจะยากขึ้นหน่อยก็เลยไม่เสี่ยงเลยปล่อยให้เขาออกมาอย่างลอยนวลเขาบอกเรื่องที่บรรยายมานี้ตัวเขาเองเจอแล้วไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในตัวเมืองกรุงเทพหากตัวเขาล็อกรถไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นหากตัวเขาไม่กดคันเร่งจนมิดไอ้พวกนี้จะหลบไหม
1: ใช
0: ่หากตัวเขาขาดสติตกใจเกินเหตุคงไม่มีโอกาสมาเขียนเมลไม่มีโอกาสมาดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้กับทีมงานในวันนี้ก็เป็นได
1: ้ค่ะ
0: คนที่ส่งมาคนนี้ชื่อคุณวิสุทธิ์สิปิยารักษ์เขาบอกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่านจนถึงบรรทัดนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเผื่อจะเป็นประโยชน์ในยามคับขันที่อาจจะเกิดขึ้นกันได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือจงบันดาลให้เรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักเลยครับน่ากลัวเน
1: า
0: ะ
1: น่ากลัวค่ะ
0: นี่สติดีนะยังไงเนี่ยเราเคยพูดเรื่องเซ็นทรัลล็อกอ่ะ
1: ค่ะ
0: กดไว้เลยมันเข้ามาตอนไหนแล้วพวกนี้จะหาเรื่องให้เราคุยอ่ะ
1: ค่ะก็คือการขับรถของผู้หญิงเนี่ยคือไม่ทราบว่าคนอื่นทำด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวของหมูเนี่ยหมูทำคือขึ้นรถปุ๊บอย่างแรกที่ทำคือกดเซ็นทรัลล็อก
0: ใช่
1: อันดับหนึ่งเลยค่ะก่อนจะคาดเบลด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่
1: นะคะแล้วก็เมื่อกดเรียบร้อยแล้วคุณอยากจะแต่งปากเติมคิ้วแล้วคุณก็ตามสะดวก
0: ทีหลังแล้วก็มองซ้ายมองขวาด้วยขณะที่คุณเดินมามีใครเดินตามหรือเปล่าไอ้นี่สำคัญ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าคุณไม่มั่นใจแล้วมีคนเดินตามคุณไปหาพวกรปภ.หรือใครที่อยู่ในที่สาธารณะอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้นะคุณจะปลอดภัยจากกลุ่มพวกนี้อย่างครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดอ่ะเดินตามไปเรื่อยๆจนถึงรถน่ะผู้ชายคนนั้นไหวทันเดินไปที่รถคันอื่นมันก็ตามไปที่รถคันอื่นนะเห็นไหม
1: คือต้องช่างสังเกตนิดนึงเพราะหมูจำได้ที่ตอนที่พี่ผู้เอาเรื่องนั้นมาเล่าให้ฟังก็คือ
0: ค่ะ
1: ผู้ชายคนที่เดินตามเนี่ยพวงกุญแจเขาเหมือนรถจักรยานยนต์
0: ใช่ตัวเองจะมาขับรถบอกตัวเองลืมรถไว้แล้วบอกรถจักรยานจะที่ไหนจำไม่ได้เอาชัวร์พวกนี้อ่ะของน้องหมูมี
1: ่วันนี้นะคะก็มีวิธีค่ะในการที่เราจะทำให้อาการไม่ว่าจะเป็นหวัดคือขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะคืออันนี้เป็นวิธีส่วนตัวที่หมูใช้ด้วย
0: ค่ะ
1: ก็คือจะใช้วิธีต้มน้ำที่ใส่ตะไคร้บุกทั้งต้นตัดรากทิ้งนะคะ
0: ล้างให้สะอาด
1: ใช่ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะ
0: ค่ะ
1: สัก 4-5 หัว
0: ทุบให้บุก
1: ปอกเปลือกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็บุบชนิดหน่อยแล้วก็ใส่แล้วต้มพร้อมกันเลย
0: แต่น้ำไม่ต้องเยอะ
1: ค่ะแต่ที่หมูเพิ่มก็คือใบเตย
0: หอมโอ้โหหอมเลยฟังแล้วเหมือนต้มยำ
1: คือน้ำไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่าต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็เมื่อเดือดแล้วเนี่ยก็ปิดไฟให้เรียบร้อยแล้ว
0: แต่ใครนี่ควรที่จะตีบุบไม่ควรจะหั่นเป็นฝอย
1: คือบุบให้เขากลิ่นเขา
0: ให้ระเหย
1: ใช่ค่ะแล้วก็พอเดือดปุ๊บปิดไฟแล้วก็คุณก็จะเป็นหม้อหรือจะเป็นกาแหล่งคุณก็ช่างเถอะเทใส่ภาชนะหรือว่าจะเปิดฝาหม้อก็ได้แล้วก็สูดสูดกลิ่นขึ้นไปค่ะ
0: อ๋อหายคัดจมูกเลย
1: ใช่ค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะแล้วก็ช่วยได้ดีทีเดียวไม่ต้องทานยาด้วยซ้ำ
0: แล้วเราสามารถที่จะไปต้มต่อได้ไหมแล้วให้มันร้อนให้ไอระเหยออกไม่มันหายไปหมดแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะครั้งเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งหอมแดงทั้งตะไคร้ทั้งน้ำคือทิ้งเลย

0: แล้วก
1: ็
0: ไม่ต้องไปแช่เย็นแล้วมัน
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ได้ผลแล้วนะอย่าไปเสียดาย
1: สูตรซะให้หมดในครั้งเดียวค่ะ
0: จมูกจะโล่ง
1: ค่ะใช่
0: ครั้งเดียวหายไหม
1: ดีขึ้นค่ะแต่ว่าต่อเนื่องสักอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็จะดี
0: คนที่มีปัญหาไซนัส
1: ไซนัสใช่ค่ะแล้วบางทีไปเข้าในสถานที่ที่ฝุ่นเยอะ
0: ไอตอนต้มเนี่ยควรจะให้น้ำเดือดก่อนแล้วใส่หรือว่าใส่ไปก่อนแล้วให้
1: ต้
0: ม
1: ไปก่อนเลยค่ะ
0: หรอ
1: ใช่ให้เขาค่อยๆออกมาน
0: านกี่นาทีนะคะ
1: จนเดือดอะค่ะ
0: ให้เดือดอ๋อ
1: ให้เดือดให้พล่าเลยเสร็จแล้วก็ปิดไฟ
0: อ๋อโอเคแล้วก็มาดมก็จะอยู่ได้ประมาณสัก5นาทีนะ
1: ใช่
0: ควันก็หมดแล้ว
1: ช่วยได้เยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ดีด้วย
0: มาสู่ช่วงที่สองเขาเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: วันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นเพื่อนใน Facebook นะคะ
0: ค่ะ
1: พระธรรมนิพนธ์อำนาจแห่งกรรมคือเขาใช้ชื่อนี้เป็นคนโพสต์ขึ้นมาให้ก็ต้องขอพระคุณนะคะ
0: จากสมเด็จพระญาณสังวร
1: หนังสือเนี่ยเป็นหนังสือรวมพระธรรมนิพนธ์พิเศษอำนาจแห่งกรรมค่ะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผู้ที่ใช้ชื่อเนี้ยอาจจะเป็นอยู่ในวงงานเกี่ยวกับนี้แหละค่ะแล้วก็เขาโพสต
0: ์
1: นำเรื่องนี
0: ้ท่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นเรื่องอะไรคะ
1: เป็นวิธีดูว่าเข้าข่ายมุสาวาทหรือไม่นะคะ
0: คนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเอ๊ะมันเราทำอย่างนี
1: ้แค่ไหน
0: ค่ะค่ะเขาบอกว่าการแสดงเท็จหรือลักษณะมุสาวาทนั้นมี7วิธีด้วยกันข้อที่1เลย
1: ค่ะ
0: ปดเป็นการโกหกชัดๆเลยเช่น
1: ไม่รู้ว่ารู
0: ้ไม่เห็นว่าเห็น
1: ไม่มีว่ามี
0: อันเนี้ยเป็นต้น
1: ค่ะ
0: คือมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้ปรากฏขึ้นน่ะคุณก็เอาให้มันมีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปดข้อที่สองทนสาบานเป็นยังไงคะทนสาบาน
1: เขาบอกว่าทนสาบานเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อว่าตนไม่ได้เป็นเช่นนั้น
0: แล้วก็จะเป็นวิธีแช่งตัวเองหรือด้วยวิธีนั่งนิ่งเมื่อถูกถามก็จัดเป็นทนสาบานไม่ตอบไงจ
1: ะ
0: ตอบนะเอานะอยู่ในกลุ่มนี้เอาข้อที่สาม
1: ข้อที่สามทำเล่ห์กระเท่ค่ะ
0: เป็นยังไง
1: ก็ได้แก่การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์เกินความจริง
0: เช่น
1: อวดวิเศษเรื่องใบหวยโดยไม่รู้จริงเห็นจริงเป็นต้น
0: ใบหวยเดี๋ยวไว้วันหลังจะมีเรื่องใบหวยเนี่ยมาเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ข้อที่สี่คำมายามายานี่คือแสดงอาการหลอกคนอื่นเช่นไม่เจ็บแต่ทำเป็นเจ็บน้อยก็ทำเป็นเจ็บมากเป็นต้นนี่มายา
1: ข้อที่ห้านะคะทำเลศค่ะ
0: เป็นยังไงเลศเลศนี่สระเอลอลิงสอ
1: สาราเลศนัยนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: คือใจอยากจะพูดเท็จแต่พูดเล่นสำนวนค่ะพูดคุมเครือให้ผู้ฟังคิดผิดไปเอง
0: เช่น
1: เห็นขโมยวิ่งผ่านหน้าไป
0: ไม่อยากบอกให้พูดตามจับทราบว่าตนเห็น
1: จึงย้ายที่ยืนหรือที่นั่งไป
0: เมื่อถูกถามก็พูดเล่นสำนวนว่า
1: อยู่นี่ไม่เห็น
0: อย่างนี้เรียกว่าทำเล่ห์ข้อที่6เสริมความ
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องเล็กแต่พูดให้คนฟังเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นเห็นไฟก้นบุหรี่ไม่หญ้าแห้งกตกรเสียงดังว่าไฟเพื่อให้คนแตกตื่นตกใจเป็นต้นยังมีอีก
1: โฆษณาสินค้าค่ะพรรณนาสรรพคุณจนเกินความจริงก็จัดเข้าข้อนี้นะคะ
0: คือเสริมความค่ะ
1: ข้อที่7ค่ะอําความ
0: เป็นยังไงคะอํา
1: เรื่องใหญ่แต่พูดให้เป็นเรื่องเล็กค่ะหรือปิดบังอําพรางไว้ไม่พูดไม่รายงานต่อผู้มีหน้าที่รับทราบ
0: นี่เข้าข่ายบอกว่าการแสดงเท็จหรือโกหกจะแสดงได้สองทางคือทางวาจากับทางกายทางวาจาเป็นยังไงคะ
1: ทางวาจาก็คือพูดคำเท็จออกมาค่ะ
0: จ้องๆเลยใช่เลย
1: ค่ะ
0: ทางกายล่ะคะ
1: ทางกายก็เช่นการเขียนจดหมายโกหกรายงานเท็จทำหลักฐานปลอมตีพิมพ์ข่าวเท็จเผยแพร่ทำเครื่องหมายให้คนอื่นหลงเชื่อตลอดจนการใช้ใบ้ให้คนอื่นเข้าใจผิดค่ะ
0: เช่นสั่นศีรษะหรือโบกมือปฏิเสธในเรื่องควรรับหรือพยักหน้ารับในเรื่องควรปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเท็จเฉพาะคำพูดนะ

0: คุณเขียนข้อความที่เป็นเท็จนี่ก็ถือว่าเป็นมุสาวาทนะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ากับกิริยาก
0: ็
1: สันศีรษะโบกมือนี
0: ่ใช่หมด
1: รวมหมดเลยนะคะ
0: ตอนนี้มีคำว่าอนุโลมมุสาเป็นยังไงคะ
1: คะพูดเรื่องไม่จริงค่ะซึ่งไม่มีเจตนาจะกล่าวเท็จแต่เจตนาจะให้เขาเจ็บใจหรือแตกร้าวกัน
0: พูดอะไรบ้างอันแรกพูดเสียดแทงกระทบกระแทกแดกดัน
1: ยังมีนะคะพูดประชดยกให้เกินความเป็นจริงค่ะ
0: พูดด่ากดให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
1: พูดสับปรับด้วยความคะนองวาจาแต่ไม่ได้ตั้งใจให้เข้าใจผิดค่ะ
0: พูดคำหยาบคายคำต่ำซามอันนี้ไม่จัดเป็นมุสาวาทอันนี้เป็นอนุโลมมุสา

0: คายคำต่ำทรามอันนี้ไม่จัดเป็นมุสาวาทอันนี้เป็นอนุโลมมุสาแต่ก็อยู่ในข้อวาจาไม่ดีส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เรื่องสักอันอีกอันนึงอีกคำหนึ่ง
1: ปฏิสวะ
0: ปอปลาตอปตักสละอิสอเสือสอเสือวอแหวนสระอะ
1: ค่ะ
0: ได้แก่การรับคำของคนอื่นด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่ภายหลังกลับใจไม่ทำตามที่รับคำนั้นโดยที่ตนยังพอทำตามคำนั้นได้อยู่มีสามอย่าง
1: ข้อหนึ่งค่ะผิดสัญญาก็คือสัญญาว่าจะทำด้วยความสุดจริตใจแต่กลับไม่ทำภายหลังค่ะ
0: อันที่สองเสียสัตว์ให้สัตว์ปฏิญาณไว้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติตาม
1: และข้อสามนะคะคืนคำก็คือรับปากว่าจะไปแต่กลับใจภายหลังไม่ไปไม่เป็นมุสาวาทศีลไม่ขาดแต่ทำให้ศีลด่างพร้อยได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือปฏิสวะในกลุ่มพวกนี้อนุโลมมุสาเมื่อกี้เห็นไหม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่อะพูดเสียดพูดอะไรอย่างเงี้ยเสียดแทงเพราะเจ้าพวกนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มมุสาปฏิสวะเหมือนกันผิดสัญญาเสียสัตว์คืนคำพวกนี้ก็ไม่ใช่มุสาวาท
1: แต่ศีลพร่องนะคะ
0: พร่องนะศีลด่างพร้อยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่คือถ้าคนที่ละเอียดในการพิจารณาจะเห็นในกลุ่มพวกนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะ
1: เรื่องเล็กน้อยนี่แหละค่ะจะเป็นตัวสั่งสมของคุณได้เร็วและก็เยอะที่สุด
0: หลายๆคนที่ไม่พ้นเพราะอะไรเพราะยังคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: ไอ้นิดเดียวของคุณน่ะคุณถึงไม่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร
1: คุณลองนึกภาพนะคะว่าเปรียบกับเหรียญสลึงนะคะนิดเดียว25สตางค์ไม่เต็มบาทด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณใส่ทุกวันวันละหลายๆเหรียญ25สตางค์เนี่ยทบเป็น100 1,000 11,000 ล้านได้นะคะ
0: ก็ไม่ต้องอะไรน้ำรั่วที่บ้านน้ำรั่วไปเรื่อยๆนะหยดทีละติ๊งติ๊งติ๊งแล้วคุณลองเอาตุ่มไปรอง
1: เ
0: ต็มนะเต็มอย่าประมาทนะกับของที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้มีก็ระวังไว้ดีที่สุดนะคะมาสู่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจากหนังสือนรกสวรรค์ท่านเลือกได้นะคะเรื่องนี้หลายๆคนต้องชอบแน่เลยเรื่องวิญญาณพยาบาทนะมาฟังเรื่องราวกันดูอันนี้เรื่องนี้เป็นอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา
1: ค่ะ
0: เมื่อประมาณ45ปีล่วงมาแล้วคุณน้องหมูมิ่งยังไม่เกิดเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายขวัญแก้วสุบินรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัววันหนึ่งได้ล้มป่วยลงแล้วก็ป่วยหลายวันอาการค่อนข้างน่าวิตกมีแต่ลูกๆเท่านั้นที่คอยพยาบาลอยู่เพราะเมียของนายขวัญแก้วคือนางสั้นเหนียวก็ไปอยู่ที่อื่น
1: ดังนั้นลูกจึงได้จดหมายไปถึงแม่เพื่อมาช่วยพยาบาลพ
0: ่
1: อ
0: แต่นางสั้นเหนียวก็หามาไม่คงมีเรื่องไม่พอใจกับสามีอยู่จึงไม่ยอมมา
1: จนในที่สุดเมื่อนายขวัญแก้วป่วยหนักถึงแก่กรรมลง
0: แม้กระนั้นนางสั้นเหนียวก็ไม่ยอมมาในงานศพ
1: แม้แต่ในวันเผาก็ไม่มาค่ะ
0: แต่เมื่อถึงวันทำบุญตักบาตรนางสั้นเหนียวจึงมาในงานวันทำบุญตักบาตรซึ่งได้จัดทำบุญกันขึ้นที่บ้านของผู้ตายนั่นเอง
1: เมื่อพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงานกำลังสวดมนต์ถึงบทพาหุงนะคะญาติพี่น้องและชาวบ้านซึ่งมาร่วมทำบุญในงานก็กำลังเตรียมตัวใส่บาตรตามธรรมเนียมที่เรียกกันว่าเมื่อพระสวดถึงบทพาหุงก็ให้เจ้าภาพหรือว่าผู้มาร่วมในงานใส่บาตรแต่ในวันนั้นทุกคนต่างก็รอให้นางสั้นเหนียวซึ่งเป็นเจ้าภาพใส่บาตรก่อน
0: ทันใดนั่นเองเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนางลัดเหนียวซึ่งเป็นลูกสาวของนายขวัญแก้วและของนางสั้นเหนียวได้ลุกขึ้นทำผ้านุ่งถกเขมรยักรั้งเข้ามาล่ะค่ะทำท่าเหมือนผู้ชายแล้วร้องขึ้นว่า
1: อีสั้นเหนียวมึงอย่าใส่บาตรให้กูไม่กินของมึงมึงอย่าใส่อย่าใส
0: ่แต่คนที่มาในงานซึ่งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็บอกว่า
1: ใส่เถิด
0: ครั้นนางสั้นเหนียวตรงมาจะใส่บาตรอีกนางลัดเหนียวก็ตรงเข้าไปหานางสั้นเหนียว
1: และก็เงื้อมือจะตบนะคะพร้อมกับร้องสำทับขึ้นว่าอีสั้นเหนียวมึงอย่าใส่บาตรถ้าใส่กูตบ
0: นางสั้นเหนียว

0: งชะงักมือและยืนงงด้วยความตกใจตื่นตะลึง
1: ในขณะนั้นค่ะนางดวงพาณิชย์ซึ่งเป็นญาติของผู้ตายเห็นเหตุการณ์ผิดปกติเช่นนั้นคิดว่าคงเป็นวิญญาณของผู้ตายมาสิงลูกสาวได้ร้องปลอบไปว่า
0: อย่าทำอย่างนั้นเลยนะพี่จ๋าอายคนเขานะ
2: เอออีสั้นเนียวกูไม่ให้ใส่บาตรกูไม่กินของมันถ้ายังขืนใส่บาตรกูตบจริงกูเสียใจมากน้องดวม
0: นางลัดเหนียวซึ่งถูกวิญญาณของพ่อมาสิงพูดพลางร้องไห้พลางเพราะความน้อยใจ
1: นางดวมผู้เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายก็พลอยสลดใจไปด้วยค่ะจึงพูดปลอบใจขึ้นว่า
0: ไม่กินของพี่สาวก็กินของลูกหลานเสีย
2: เออของลูกหลานกูกินแต่ของอีสั้นเหนียวอย่าใส่บาตรนะกูไม่กินของมัน
0: นางลัดเหนียวตอบรุนแรง
1: เมื่อนางสั้นเหนียวงดใส่บาตรเหตุการณ์ก็สงบลงค่ะทั้งชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์ต่างก็งงในเหตุการณ์นั้นไปตามๆกัน
0: ต่อมาหลังจากวันเกิดเหตุการณ์แปลกนั้นมาราว2ปีหนังสั้นเหนียวก็ล้มป่วยลงด้วยโรคอย่างหนึ่งอาการก็ทรุดหนักลงหนักลงและเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกคือ
1: นางลัดเหนียวซึ่งกำลังพยาบาลแม่อยู่ค่ะกลับหัวเราะเสียงดังลั่น
0: พร้อมกับตะโกนพูดขึ้นด้วยความเย้ยหยันว่า
2: เป็นไรอีสั้นเหนียวมึงตายเหมือนกันไม่ใช่ตายแต่กูมึงจะต้องตายสมกับที่มึงละทิ้งกูมึงต้องตายต้องตายอีสั้นเหนียวกูยังเจ็บใจมึงอยู่ไม่หาย
0: และนอกจากนี้แล้วก็ยังพูดจาทากทางต่างๆนานาใครจะพูดจาขอร้องอย่างไรก็ไม่ฟังเสียงเพราะความแค้นฝังแน่นในอุรา
1: จนกระทั่งมีคนไปตามนางดวนผู้เป็นญาติสนิทมานะคะพูดจาอ้อนวอนขอร้องต่างๆนานาเหตุการณ์จึงสงบได้ค่ะ
0: คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการเล่าสู่กันฟังมาก็เป็นการเล่าให้พระรูปหนึ่งฟังเพราะว่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นญาติกับโยมบิดาของพระรูปนี้นะคะที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่ด้วยเรื่องราวเห็นไหมพอเราฟังเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าคนเราทุกคนเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดในทันทีทันใดเหมือนหลับแล้วตื่นแต่จะไปเกิดในภูมิใดก็ขึ้นอยู่กับกรรมของตนที่ทำเอาไว้ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด
1: 31ภพภูมิค่ะ
0: เขาบอกว่าใครต้องไปภพภูมิไหนภพใดก็เลือกกระทำเหตุของภพภูมินั้นครั้นหมดอายุไขเมื่อจากร่างนี้ไปก็เสวยผลตามวิบากกรรมในอีกภพหนึ่ง
1: อย่างในกรณีของนายขวัญแก้วนี้นะคะสันนิษฐานว่าอาจจะไปเกิดในภพภูมิของเทวดาหรือภูมิของอสุรกาย
0: บอกวงเล็บว่าเป็นผี
1: ภูมิใดภูมิหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นภูมิที่อทิสมานกายก็คือกายที่ไม่ปรากฏให้เห็นด้วยตาธรรมดาค่ะ
0: และเป็นผู้ที่สามารถเข้าสิงในร่างกายของมนุษย์ที่ตนต้องการจะอาศัยร่างได้เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ายังไงคะ
1: ผู้ที่ตายไปแล้วย่อมสามารถรู้เห็นและสามารถรับกุศลผลทานที่ญาติทำและอุทิศให้ตนได้ทุกอย่างค่ะ
0: ดังนั้นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จะไม่ลืมสร้างบุญกุศลอุทิศแด่หมู่ญาติอันเป็นที่รักที่อาลัยยิ่งของเราและข้อที่ควรสังวรอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคนที่เจ็บหนักใกล้จะตายคือ
1: จะต้องช่วยกันประคับประคองทางด้านจิตใจนะคะก็คืออย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่ขัดใจของผู้นั้น
0: เพราะจะทำให้วิญญาณของผู้นั้นเกิดความไม่พอใจและผูกพยาบาทขึ้นได้แม้ว่าจะไปเกิดในภพใหม่แล้วก็ตา ม, คือด้วยเรื่องนี้เราจะเห็นเลยเห็นไหมคะอย่าคิดนะว่าหมดไปแล้วเนี่ยเขาจะหมดเหมือนหลายๆคนบอกหมดภพภูมิแล้วหมดทุกอย่างไม่ใช่ไม่งั้นคงไม่มีคำว่าเจ้ากรรมนายเวรหรอก
1: ค่ะ
0: จริงไหมที่เกิดขึ้นมานี่นี่ยังแสดงให้เห็นคือมาให้เห็นว่าเขายังค้างใจไม่พอใจป่วยก็ไม่ดูแลตอนที่จะรดน้ำตอนที่จะเผา
1: ก็ไม่
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเห็นว่าอุตส่าห์เกิดมาเป็นคู่ชีวิตใครจะคิดว่าการเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเป็นคู่หนุนคู่บุญไม่ใช่นะบางทีคู่เวรคู่กรรมนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะให้ต่อไหมอย่างนี้นี่มีสิทธินะ
1: ม
0: ีสิทธิ์ต่อเจอกันอีกนะเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ชอบกันแล้วจะเกิดในร่างไหน พบไหนที่จะได้แก้แค้นกันได้มากที่สุดก็ต้องมาที่คนใกล้ชิด
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ไม่แต่งงานก็มาเป็นพ่อแม่มาเป็นลูกมาเป็นพี่น้องแล้วทำให้เกิดความรู้สึก
1: เจ็บช้ำน้ำใจ
0: ทุกข์ใจกับเขานี่แหละคุณสังวรไว้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่คุณหมออมลาเคยพูดบอกว่ามันแนบเนียนที่สุดที่จะเข้ามาในลักษณะนี้เอาด้วยเวลาหมดแล้วมาสู่ช่วงท้ายแล้วล่ะค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ
1: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยค่ะมลาเวปาปกาธรรมมาอัสมิงโลเกปรัมหิจะ
0: แปลว่าบาปธรรมเป็นมลทินแท้ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นจากอังคุตรนิกายอัฏฐกนิปาตะเล่มที่23หน้าที่198ค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆนะคะจะส่งมาให้เราสองคนนำเสนอเป็นธรรมทานส่งมาได้หลายช่องทางค่ะ
1: ก็ส่งมาได้ที่รายการหน้าๆนำมาฝากนะคะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11000ค่ะ
0: แล้วมาพบกับเราสองคนได้ใหม่กับนานานำมาฝากค่ะ
1: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำ

0: สังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ทำบุญไว้จะได้ไม่หลงจะเล่าถึงความหลงให้ฟังโยมเมื่อวานนี้จะมาไปเยี่ยมคนแก่ คนแก่มีเงินมีทรัพย์แต่พอแก่ตัวเนี่ยมันหลงตอนหนุ่มสาวเนี่ยมันไปคิดรู้ไปมากจังโน้นก็รู้เรื่องนี้ก็รู้อยากได้โน่นอยากได้นี่ไอ้ตัวอยากมันทำให้แก่แล้วหลงไอ้ที่เราอยากได้ไม่ได้ได้อะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันสะสมมากนะเข้ามันอยู่ในสมองเราตลอดเวลา

มันไม่คลี่คลายออกคล้ายๆเมืองกรุงเทพเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยกลางคืนเนี่ยมองดูดาวไม่ได้เพราะอะไรเพราะควันไอพิษมันไปคลุมกรุงเทพหมดมันไปไม่ได้มันก็ปิดมืดอยู่เนี่ยโยมจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยมองอะไรก็ฟ้าไม่เคยสว่างเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนแต่โยมไปดูสังฆทานที่เมืองนนท์ที่โยมนอนนับดาวได้เลยเหมือนใจเราแล้วเนี่ยคนกรุงเทพก็ใจเราก็เหมือนกับสะสมไว้เนี่ยเหมือนกับไอ้ควันหมอกในกรุงเทพเนี่ยนะเราสะสมมากนะเข้าหรือปัญหามากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกับไอ้คนอยู่ในกรุงเทพมองไม่เห็นดาวมันจะมืดมัวไปแล้วกรุงเทพมันไม่ใช่จะสว่างนะมันสว่างข้างล่างกับบนมืดแล้วมันก็จะมืดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมากอย่างนี้ถ้าเข้าไปไหนไม่ได้ก็เข้าไปในร่างกายเราเข้าไปในร่างกายเราสูดเข้าไปกลายเป็นพิษควันในร่างกายของทุกคนเนี่ยผลมันมาก็คือการไม่สุขภาพกายก็เสียสุขภาพจิตก็เสียรถติดอีกหงุดหงิดเศรษฐกิจการค้าอะไรทุกคนมีปัญหาหมดเลยนี่ว่าอันนี้เนี่ยทำให้แก่ตัวเราก็หลงงงงันไปหมดทุกอย่างอ่ะนะไปไหนมันก็ไม่สว่างไอ้บุญนี่เราทำเนี่ยจะทำตัดกรรมตัดชาติตัดภพตัดความทุกข์ทางใจให้มันสว่างสวยในใจข้างนอกมันมืดก็ช่างมันทีนี้ถ้ามาไปเยี่ยมคนแก่หลงถามโยมทีแรกรู้จักถ้ามาไหมรู้จักบอกจำได้บอกไม่ได้จำเสียงได้เอ๊ะดีนี่ใครบอกว่าหลงไม่หลงถามไปถ้ามาท่านมาจากวัดไหนล่ะบอกเมื่อกี้เนี่ยมาจากวัดไหนล่ะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยนะโยมแต่นะแม่ก็บอกว่าลูกสาวเป็นอาจารย์บอกว่าให้อยู่บ้านก็กินเหี้ยก็หิวอีกกินแล้วก็หิวอีกกินแล้วก็หิวอีกบางทีก็พอบางวันก็ไปอุจจาระทิ้งไว้ในห้องเอาเสื้อกางเกงลูกหลานเช็ดเปื้อนหมกไว้แต่ลูกชายก็บอกลูกสาวว่ามึงระวังขี้จะเหยียบขี้แมวนะหลงก็ยังฉลาดนะมึงเดินระวังจะเหยียบขี้แมวนะไอ้ลูกสาวไปดูอ้าวที่ไหนขี้แม่เองเขาบอกว่าแล้วตอนนี้ตามาก็บอกว่าโยมรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระไหมรู้จักพุทธเจ้าไหมบอกพระก็อยู่ที่ท่านนึงละขี้มาที่เราบอกไม่ใช่พระอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าใจแกหลงเพราะไม่รู้จักพระพระไม่รู้แกไม่รู้จักพระเนี่ยจึงได้หลงเพราะไม่จำเพราะคิดว่าพระเนี่ยบอกพุทธเจ้าไปไหนโยมบอกพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่ได้ยังไม่นิพพานพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ใจบุญอยู่ที่ไหนโยมบุญก็อยู่ที่ท่านนะบุญอยู่ที่บุญไปอยู่ที่คนอื่นแกก็ไม่รู้จักบุญในใจแกนี่มีแต่ความหลงก็บอกบุญอยู่ที่ท่านนะแล้วบาปโยมบาปไม่หนีสวรรค์ก็นอนอยู่บนฟ้าสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินนี่คนหลงนี่คนแก่พูดนะคนแก่หลงสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ที่อกนรกก็ไม่ได้อยู่ที่ใจนิพพานก็ไปอยู่ฟากฟ้าปาหิมพานต์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่อยู่ในใจเลยนี่คนหลงเพราะว่าเราไม่เคยทำปฏิบัติโยมเราไม่เคยสำรวมใจให้สงบไม่รู้จักบุญเกิดที่ใจบาปเกิดที่ใจสวรรค์นรกที่ใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะทำบุญเนี่ยเป็นการตัดกรรมเป็นการแก้หลงถ้าแก่ตัวโยมตอบง่ายเสร็จเลยโยมนะโยมพระที่ไหนพระอยู่ที่วัดเนี่ยบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่พระนะอีตอนนี้มันยังไม่ตอบเราเพราะมันยังมืดหมดไม่พอแต่พอมันนักเข้าพอเราสะสมอารมณ์คิดมากๆขึ้นไปแล้วมันจะทำให้เราตอบอย่างนั้น
นะพอไปถึงยก10 70เลยคนนี้86แหละอันนี้พอหลงแล้วมันจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรในตัวไปเลยใจเราไม่เคยมีความสุขสงบฉะนั้นเราทำบุญนะโยมต้องเห็นบุญว่าอยู่ในใจเราบาปอยู่ในใจจะละบาปความร้อนใจเนี่ยเป็นทุกข์เราจะไปละความร้อนใจเราความร้อนใจความไม่สมหวังความคัดแค้นขัดเคืองใจเนี่ยตัวนี้ก็ตัวทำให้เราหลงโกรธในเมื่อใครทำไม่ถูกใจใครทำไม่ชอบใจเราจะหลงโกรธหลงเกลียดหลงชังตัวนี้จะทำให้ประสาทคนเสียคนที่เป็นโรคจิตเป็นโรคเพราะความโกรธมากเครียดมากโกรธมากกังวลมากตัวนี้เราจะต้องแก้ไขเราไม่ใช่แก้ไขใครตอนนี้บุญเนี่ยเป็นการตัดความหลงคือความโกรธจะไม่มากใจจะเย็นความเกลียดความอิจฉาริษยาก็จะไม่เกิดขึ้นบางคนหลงเพราะความโลภบางคนหลงเพราะความหลงเพราะความหลงเพราะขาดสติบางคนหลงเพราะความรักบางคนหลงเพราะความชังตัวนี้เป็นตัวที่จะเข้ามาสิงใจคนไหนแล้วคนนั้นก็จะค่อยๆเสื่อมไปและแก่ตัวก็จะเป็นคนไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยนึกถึงพระไว้ในใจไม่เคยนึกบุญในใจบาปในใจสวรรค์นรกนิพพานเราไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ว่านี่อยู่ที่ใจเราก็มีนะใจเราดีเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอใจเราไม่ดีนี่ขาดพระแล้วคนแล้วโกรธนี่พระหายไปแล้วแม้แต่คล้องไว้ที่คอยังไม่อยู่เลยนะขนาดคล้องพระไว้ตั้งหลายองค์ไว้ที่คอยังห้ามความโกรธไม่ได้เลยหายไปแสดงว่าโกรธแล้วพระหายหมดฉะนั้นเราจะต้องคล้องไว้ที่คอให้ระลึกไว้ที่ใจว่าพระต้องใจเย็นพระต้องไม่โกรธพระต้องมีน้ำใจอันนี้พอคนแก่ตัวเราจะหลงกันมากขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เลยตอนเด็กเราก็ไม่คิดอะไรมากมายอย่างนี้เลยแต่ทีนี้เราคิดไม่หยุดปัญหามันตามมาทุกวันทุกคืนนี่แหละเจ้าความทุกข์ใจเราย่อมมาเราจะต้องทำยังไงล่ะเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาพระธรรมพระธรรมนี่เป็นกลางเหมือนตาช่างนะกึ่งแล้วทำให้ใจเป็นกลางคือทำให้ใจดีขึ้นต้องประคับประคองใจเราให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วเราจะทุกข์มากเลยไม่งั้นเราจะคอนโทรลใจเราให้อยู่สบายไม่ได้เลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ทุกข์อยู่แต่เรื่องนั้นแหละมันไม่สบายใจแต่ไอ้เรื่องนั้นแหละมันขัดข้องอยู่แต่เรื่องนั้นน่ะนั่นแหละมันหลงแล้วแต่มันยังรู้ว่ากินเดินนั่งนอนได้อยู่แต่มันยังไม่หลงถึงขนาดถึงอย่างที่เล่ามานี่แต่ต่อไปมันก็อย่างนี้แหละพอถามอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้แหละบางครั้งเราก็เผลอตัวอะไรใช่ไหมโยมบางทีก็ปั๊มปั๊มเปิดเลยใช่ไหมบางครั้งก็ได้หน้าลืมหลังวันไหนทั้งงานยังยุ่งหยิบนนท์ผิดหยิบนี่ผิดจริงไปทำงานได้กูลืมอะไรวะอะไรเงี้ยกลับจากที่ทำงานได้กูลืมอะไรไปเงี้ยมันเริ่มหลงแล้วทำไงเราจะได้สตินิครองมาต้องศึกษาธรรมะอย่าให้มันหลงถึงขั้นนั้นแล้วพอหลงนี่นะไม่มีใครเห็นว่าเราดีเลยสักคนเดียวลูกหลานมันก็ไม่รักแล้วเมื่อไรจะตายสักทีนะแก่เนี่ยทรมานกูจะไปไหนก็ไม่ไปเหม็นต้องหลงให้ไม่ใช่ว่าเราได้อายุยืนแต่เราไม่ได้ธรรมะนะอายุยืนก็ไม่มีประโยชน์อายุยืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราหลงอายุยืนแต่เราชราอายุยืนแต่เราพิการอายุยืนแต่ใจเราไม่ดีเหมือนเขาเรารวยแต่ใจเขาเรามีทุกข์ไอ้ความรวยก็ไม่แก้ปัญหาทุกข์ใจได้ อะไรล่ะที่จะมาแก้ปัญหาทุกข์ใจได้ไม่มีอะไรจะแก้ปัญหาทุกข์ใจได้เลยจะเป็นเงินก็ดีเป็นการมีลาภมียศก็ดีมีเงินมีทองไม่มีแก้ความทุกข์ใจได้เลยพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านมีหมดแล้วท่านรู้ว่าปัญหาแก้ทุกข์ใจไม่มีพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินแล้วทุกข์ใจยังมากขึ้นอีกพระองค์เห็นนางว่าทำทางดับทุกข์นี่คือการรู้ใจตัวเอง
ศึกษาใจตัวเองนี่คือเรียกว่าศึกษาธรรมะเขาบอกเห็นใจตัวเองโกรธและละความโกรธได้เขาบอกบุญมากเลยยิ่งก็สร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกนะพอใจโกรธและรู้จักละความโกรธได้เขาบอกบุญนั่นแหละบุญไม่ตกนรกเลยแต่คนเราไม่อยากทำใช่ไหมทั้งที่ของมันอยู่ในตัวเราทำไมจึงก็บุญมากล่ะเพราะบางคนสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดเสร็จแล้วยังทะเลาะกันยังโกรธกันแต่คนที่ละความโกรธได้เนี่ยมันพ้นนรกทางใจทันทีตายเดี๋ยวนั้นก็ไม่ต้องตกนรกดังนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาหัวใจโยมเขาบอกว่ากุศลจิตตังอุปันนังเนี่ยกุศลธรรมากุศลจิตตังเขาบอกการรู้จิตนั้นเป็นมหากุศลคนที่รู้ใจตัวเองว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกคนที่รู้ความทุกข์ใจของเราแล้วก็พยายามดับทุกข์ใจของเราได้นั้นบอกนั่นแหละทำบุญโยมโกรธไม่รู้คิดไม่รู้กังวลไม่รู้ฟุ้งซ่านไม่รู้เครียดไม่รู้เนี่ยปล่อยความทุกข์ครอบงำนี่เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นบาปบาปคือตัวทรมานบาปคือตัวทุกข์คนทุกวันนี้อยู่ในห่วงทุกข์นะเพราะอะไรมันทำได้แต่ใจมันทำไม่ได้ลองที่เราเลิกคิดเลิกได้มันไม่ได้แต่วิธีการเลิกหยุดคิดเนี่ยเป็นวิธีเดียวคือการเข้าไปถึงธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิจะหยุดคิดไม่ได้เลยไม่ว่าใครทั้งหมดเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีพระราชาเจ้าดินให้เรียนถึงเป็นด็อกเตอร์ก็หยุดคิดไม่ได้บางคนคิดจนเป็นประสาทต้องไปกินเหล้าดับต้องไปหาวิธีดับเล่นการพนันไปวิธีทางต่างๆที่จะดับความคิดตัวเองนะไม่มีต้องออกผิดๆทันทีเอาเมาแล้วหลับไปพอตื่นขึ้นมาคิดต่อเอาเล่นให้มันหายกุ้มเดี๋ยวก็ไปคิดต่ออย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมโยมเข้าใจไหมนะใจคนเราเนี่ยเหมือนย้อนเนี่ยเหมือนฟันในกรุงเทพนะโยมมันมืดเข้าไปทุกวันทุกวันเพราะมันไปไหนไม่ได้อากาศมันเสียอากาศไอ้ตัวเสียมันก็กดตัวเสียตัวเสียกดกันไปกดมาเกาะกลุ่มกันนะครับก็เต็มกรุงเทพหมดไอ้เจ้านั่นก็ไม่สบายใจไอ้นี่ก็ไม่สบายใจนั่นก็ไม่ดีไปออกไปจากบ้านก็มีแต่ปัญหาตลอดนั่นแหละคือสิ่งที่มันมีปัญหาเกาะกินใจทำให้ไม่สลายความสงบได้เลยคือสลายตัวไม่ได้มันก็มีแต่พิษฟันไปอยู่บ้านนอกบ้านนาสบายนะโยมนะมองเห็นเดือนแจ่มดาวแจ่มคนที่ไม่มีเรื่องมากคนที่แก้ปัญหาทางใจได้ไม่มีเรื่องมากก็เหมือนท้องฟ้าสว่างนั่นแหละคนที่มีปัญหาแก้ปัญหาหัวใจไม่ได้ก็เหมือนท้องฟ้ามืดหนึ่งเทพเนี่ยนะมันเป็นพิษแก่ตัวเองตอนนี้เราทำไงดีเราก็ต้องไม่อยากมีทุกข์ทำไงจะพ้นทุกข์ใจได้ก็ต้องหาธรรมะแสวงหาสิมันยอมไปแสวงหาเงินนะแสวงหาได้แล้วแสวงหาบ้านได้แล้วแสวงหารถขี่ได้แล้วแสวงหาปัจจัยทั้งสี่ได้หมดแล้วแต่ยังแสวงทางดับทุกข์ใจไม่ได้แต่มันไปกับเราทำไงจะต้องแสวงหาวิธีดับมันสิเป็นไหมโยมนะจำเป็นนะจำเป็นมากเลยทางใจเราเนี่ยใครทำให้เราไม่ได้มีลูกมาก็ทำให้เป็นทุกข์อีกเอ๊ะดีนะว่ามีลูกมีลูกก็จะเป็นบุญตาอย่าไว้นั่งไว้เป็นเครื่องสบายใจที่ไหนมีลูกมาผูกคออีกเอามีอะไรเราได้มาเอ๊ะมันกลับเป็นทุกข์หมดไม่ใช่ทางดับทุกข์มีภรรยาที่แรกก็จะพูดก็รู้เรื่องมันอยู่ไปนานๆไม่รู้เรื่องไปอีกเอ๊ะไม่มีที่ปรึกษาแล้วมีแต่ทุกข์ใจใหญ่มีสามีว่าจะเป็นเครื่องคู่ดับทุกข์เอากลับมาเพิ่มทุกข์ให้อีกเพราะอะไรเพราะเขาก็มีปัญหาหัวใจเราก็มีปัญหาหัวใจต่างคนต่างแก้กันไม่ได้คนหนึ่งก็ร้อยปัญหาอีกคนหนึ่งมาอีกร้อยปัญหาสองร้อยปัญหาแย่ใหญ่เมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมคือความสบาย

ใจเรารู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจมีกับเราเราต้องพยายามฝึกฝนฝึกฝนให้ใจเนี่ยมันสบายกินสบายนั่งสบายนอนสบายพยายามดับอารมณ์ข่มอารมณ์เราเรื่อยๆไม่ต้องไปข่มใครไม่ต้องไปชนะใครบางคนเราไม่ใช่ฮะมีสามีข่มสามีให้อยู่เลยแต่ไม่เคยข่มใจตัวเองมีภรรยาข่มภรรยาไม่ใช่วิธีการข่มของพระพุทธเจ้าคือข่มใจตัวเองชนะใจตัวเองเมื่อเขาชนะใจตัวเองทุกคนชนะใจตัวเองเรื่องอะไรสามีจะไปติดเจ้าชู้ล่ะใช่ไหมพอไปเห็นสาวสวยๆนอกบ้านก็อยากจะได้แต่ว่ามันก็ผิดศีลภรรยาเราก็มีข่มใจภรรยาสามีภรรยาจะโกรธสามีก็ข่มใจจะไปว่าก็คนเราก็คนรักกันพยายามข่มใจไอ้การข่มใจชนะใจตัวเองทำให้เป็นที่รักของเราและเป็นที่รักที่คนอยู่ใกล้กันเพราะไอ้ความรักเนี่ยมันเกิดความเกรงใจนะเกิดความกลัวเกิดความเกรงใจเกิดความเคารพมันไม่มีความว่าแตกแยกกันเลยเขาบอกเข้าวัดแล้วได้ธรรมะอะไรธรรมะจะได้อะไรธรรมะได้เมตตาหนึ่งได้กรุณาได้เมตตาได้กรุณาได้มุทิตาได้อุเบกขาคนเข้าวัดนี่ได้ธรรมะอันนี้นะเกิดความเกรงใจเกิดความเคารพเกิดความสงสารเคารพพ่อแม่มากขึ้นเคารพครูบาอาจารย์มากขึ้นเป็นคนเชื่อฟังคนมีเหตุผลมากขึ้นรักชาติมากขึ้นรักศาสนามากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักเมตตาสงสารคนที่เดือดร้อนมีทุกข์ด้วยกันได้แต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยโยมการที่เข้าหาธรรมะเนี่ยคนจะบอกไปทำไมไปวัดจะได้อะไรได้ไปหาธรรมะได้ตรงนี้ได้ความเคารพแล้วดีไหมถ้าเอาสามีไปเคารพภรรยาดีไหมก็ดีเนี่ยถ้าสามีเข้าวัดแล้วเคารพภรรยาสิทธิในภรรยาดีไหมก็ดีเข้าวัดก็เคารพกันดีเลยจะเอายังไงเอาลูกเข้าวัดแล้วลูกเกิดกลับมาเคารพพ่อแม่ดีเชื่อฟังพ่อแม่ดีไหมเมื่อก่อนมันไม่เคารพเลยมันไม่เคยบวชเรียนมันไม่เคยเคารพพ่อแม่เลยมันไปอยู่วัดไปหาธรรมะกลับมามันเคารพเราดีการที่เข้าถึงศาสนาเนี่ยคือการเข้าไปสู่ความดีที่ว่าเกิดความเกรงใจเคารพกันคนเราจึงมองเรื่องเข้าศาสนาได้อะไรเกี่ยวกับมาหาไม่วันนั้นเนี่ยได้วิธีทำที่ไม่มีใครได้ทางโลกเขาไม่ได้เอาสิจตีมาจะดีทะเลาะกันทุกวันได้อะไรโยมเพราะไม่เกิดความเคารพกันลูกมันก็ไม่เคารพพ่อแม่พ่อแม่ก็ถือว่าตัวเองมีความรู้ร่ำรวยทุกคนไม่มีใครเคารพกันเดี๋ยวออกมาข้างนอกก็มองคนในแง่ร้ายหมดไอ้นั่นมันจนไอ้นั่นมันขี้ข้าตัวเองไม่เคยสบายใจเห็นแต่สิ่งขัดขวางหัวใจตัวเองตลอดนั่นตัวเองก็ไม่ได้ความสุขแล้วโยมรวยไงก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมมาดูโลกก็ดูโลกแง่ร้ายเข้าไปบ้านทุกคนก็มีมองกันในแง่ร้ายไม่มีใครเคารพกันแล้วไหนเราความสุขที่เราล้ำรวยกันความสุขที่เราได้ลาภยศไอ้คนมีลาภยศมันก็ไม่มีธรรมะมีเรื่มล้ำตำสูงมีพวกมึงพวกกูอิจฉาริษยาโหไม่มีใครเคารพกันเลยแล้วได้เป็นไงธรรมะของไม่มีธรรมะไปอยู่ในวงราชการเป็นสุขไหมมันก็ไม่สุขเพราะมันไม่มีคนดีแต่เอาพวกราชการทุกคนมาทำธรรมะสิน้องก็เคารพลูกนายนายก็เคารพลูกน้องทุกคนให้เกียรติต่อกันทุกคนที่คิดจะช่วยเหลือสังคมทุกคนเกรงใจกันหมดนี่เนี่ยธรรมะช่วยถ้าราชการทุกคนเป็นอย่างนี้เป็นไงเหมือนพระวัดเดียวกันทะเลาะกันไหมโยมเพราะเคารพกันเราไม่เคารพที่โยมสององค์ยังธรรมะใจกันเลยนะแต่ด้วยความเคารพนี่จึงอยู่กันไม่ว่าใครก็ได้ที่เราเกิดพรหมวิหารอันนี้ขึ้นมามีเมตตาต่อกันแม่เมตตาลูกอยู่แล้วลูกเมตตาพ่อแม่สงสารกลัวว่าแม่เนี่ยจะหนักใจมาสอนเราทุกวันเตือนเราทุกวันเรื่องกินเหล้าเรื่องเที่ยวอะไรเรื่องการไปเรียนสงสารแม่ไม่เอาละสงสารพ่อลำบากทำงานให้เราเหน็ดเหนื่อยต้องมาทุกข์กับการปัญหาที่เราเป็นคนไม่ดีเพราะเกิดความเคารพพ่อแม่กันมาเกิดความสงสารแม่เขาก็ไม่ไปทำผิด
ทำไมถึงเขาจะรู้อย่างนี้ได้ต้องให้เขาไปสู่ความสงบถ้าเขาไม่มีความสงบเขาจะไม่คิดอะไรได้เลยเด็กสมัยนี้ไม่มีความสงบเด็กจึงคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้เพราะหลงตัวเองเพราะลืมตัวเองแต่ถ้าเด็กมันเกิดไปสู่ที่สงบเงียบเกิดมีการอบรมบ่มจิตใจให้เกิดความสงบมาปัญญามันเกิดมันก็คิดถึงใครก่อนคิดถึงพ่อแม่ก่อนผู้มีพระคุณก่อนโอ้ยสงสารพ่อแม่อยากจะตอบแทนบุญคุณเคารพพ่อแม่มากขึ้นอีกดังนั้นสังคมทุกวันเนี่ยยิ่งวุ่นวายเท่าไรนะอย่างเราจะไม่ได้คนที่เข้าใจกันได้เลยจะไม่ได้ความเคารพนอบน้อมจะไม่ได้ความดีใส่กันเลยฉะนั้นพวกเราจะต้องสร้างสังคมที่มีธรรมะขึ้นมานะแล้วมันจะไม่สายเกินไปนะอาตมามาพิจารณาแล้วในวงสังคมเนี่ยไม่มีใครเอาศีลธรรมกันเลยยิ่งเป็นเจ้านายใหญ่โตเท่าไหร่ยิ่งขาดศีลธรรมมากเท่านั้นเลยวุ่นวายมากใหญ่ต่อไปนี้ถ้าพวกนี้ไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะนะยิ่งไกลจากศาสนาก็ยิ่งไกลจากความสุขสงบฉะนั้นถึงว่าทางที่พระพุทธเจ้าเดินมันถูกแล้วแต่เราไม่เดินตามกันเองจึงวุ่นวายองคุลิมานไปเดินตามคนผิดจึงเป็นคนฆ่าคนพอเดินตามพุทธเจ้าปุ๊บเป็นคนดีทั้งคนทั้งประเทศยกย่องสรรเสริญเนี่ยเดินตามพุทธเจ้าแค่ไม่กี่ก้าวโยมเป็นคนดีเลยแต่ถ้าไม่เดินตามพุทธเจ้าล่ะมีแต่อันตรพานมีแต่การเบียดเบียนดังนั้นถึงว่าสังคมนี้นะเราต้องคิดว่าถ้าไม่เดินทางศีลธรรมไม่ว่าผู้นำทั้งหมดจะไปไม่ได้จะนำบ้านเมืองให้สงบไม่ได้จะนำครอบครัวให้สงบไม่ได้จะนำสังคมให้ดีไม่ได้เพราะขาดศีลธรรมกูเป็นใหญ่เป็นโตกินเหล้าได้เล่นการพนันได้ผิดลูกเขาเมียเขาได้มีเมียน้อยได้หลายคนได้พังหมดเลยเราต้องมีธรรมะจึงจะอยู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าอะไรภรรยาก็พูดดีสามีก็พูดดีทุกคนดีหมดลูกเต้าก็ดีเพราะทุกคนมีความดีมันอบอุ่นนะอยู่บ้านมันอบอุ่นอบอุ่นไหมโยมอย่างผู้ชายอยู่บ้านอบอุ่นไหมเป็นที่ที่เราไม่สม่ำเสมอเอาให้มันอบอุ่นนะแล้วอบอุ่นนี่นะมีอนุภาพทำให้ลูกเราเนี่ยมีสมองดีลูกเราเนี่ยจะมีสมองดีกับพ่อแม่ถ้ากลับมาแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อก็ไปอยู่บ้านอื่นแม่มันจะระบายลูกฟังระบายลูกก็คิดมากเป็นกดดันเป็นประสาทไปในตัวนะเขาก็เรียนไม่รู้เรื่องเลยทำไมเมื่อก่อนเด็กของฉันลูกคุณนี่เรียนเก่งอาจารย์จะผิดปกติแล้วเด็กคนนี้เมื่อก่อนเรียนเก่งเดี๋ยวนี้ทำไมเรียนไม่เก่งต้องมีปัญหาครอบครัวแน่นอนเลยสืบไปใช่พ่อแม่ไม่เข้ากันพ่อไม่ยอมกลับบ้านแม่ก็มาระบายให้ลูกฟังนี่ผลสะท้อนมาทำให้ลูกโง่เลยแต่พ่อแม่ให้ความอุ่นกับลูกกลับมาบ้านคุยกันในเรื่องดีๆพร้อมหน้าพร้อมตาลูกก็สบายใจตั้งใจมานะเล่าเรียนให้เก่งเพื่อให้พ่อแม่สบายใจเด็กยิ่งเรียนเก่งขึ้นทุกวันพ่อแม่ฉลาดลูกก็เลยปล่อยฉลาดนี่ปัญหาไปจากพ่อแม่ด้วยนะโยมนะใช่ไหมอาจารย์นี่อาจารย์ยอมรับพ่อแม่เลยสำคัญดังนั้นอย่าไปสร้างปมด้อยให้ลูกเราไม่ได้ตัวเราเนี่ยก็เป็นผู้สร้างเองการกินเหล้ามากเกินไปจะสร้างปมด้อยให้ลูกเล่นการพนันจนหมดตัวหลงติดผู้หญิงเมียมีน้อยจะทำปมด้อยให้ลูกแน่นอนเลยถ้าพวกโยชูนี่ปมด้อยให้ลูกมากถ้าคนไม่ใช่ฐานะสูงๆแล้วจะทำลายจิตใจลูกมากเลยดังนั้นเรื่องอย่างนี้จึงว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวเราแล้วปัญหาจะไม่ตกทอดมรดกไปถึงลูกเลยฉะนั้นถึงว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่แก้ปัญหาในครอบครัวนะโยมนะใช่ไหมธรรมะแก้ปัญหาครอบครัวได้นะแก้ปัญหาสังคมได้นะแต่คนทุกวันนี้มองธรรมะไม่ออกว่าจะไปปฏิบัติธรรมะแล้วจะได้อะไรกลับมาปัญหาครอบครัวก็ยังยุ่งยากแก้ไม่ตกทำไมไม่เอาธรรมะมาแก้ปัญหา
พราะข้อบกพร่องนี่มันขาดธรรมะทั้งนั้นเลยปัญหาครอบครัวที่วุ่นวายทุกวันบ้านเมืองที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาไม่ตกอย่างรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลถ้ามีศีลธรรมเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยโจมตีไม่ได้เลยไอ้ที่รัฐบาลจะเดือดร้อนทุกวันเนี่ยที่จะอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีศีลธรรมรัฐบาลจะถูกฝ่ายค้านโจมตีเพราะไม่มีศีลธรรมแต่ถ้ารัฐบาลมีศีลธรรมดิสบายใจใครมาตีก็ไม่ลงเพราะไม่คอร์รัปชันมีที่ไหนกูไม่เคยไปโกงกินใครเลยไอ้ที่มันกล่าวหาว่าคอร์รัปชันเนี่ยเพราะมันคอร์รัปชันที่เขากล่าวหาเงี้ยมันถ้ามันจริงมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนเข้ามาเป็นรัฐบาลมีศีลธรรมหมดรับรองสบายก็ต้องอยู่ได้เพราะคนประชาชนก็อยากได้คนดีนี่เราเปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ใช่อาตมาเป็นนักการเมืองนะหมายถึงเอาธรรมะไปใช้เนี่ยจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยไม่ว่าใครต้องทีนี้พวกนักการเมืองบอกไม่จำเป็นต้องไปเอาธรรมะพวกเราฉลาดให้มากมันจะฉลาดมากไงเมื่อมันมีผิดศีลธรรมมันก็เหมือนคนโง่ฆ่าตัวเองกันเนี่ยพอไปมีเมียสองคนก็พอไปมีเมียสองคนก็เอาละซ้อนแล้วกันเลยไอ้เมียหลวงจะตามสะกดมึงรู้ถึงไหนพังถึงนั่นเนี่ยนี่คือความโง่พอมีเงินแล้วก็จะไปเอาความสุขแบบนี้นะนั่นคือการฆ่าตัวเองเรามีเงินแล้วเรามีทุกอย่างแล้วพวกเราชวนกันไปหาธรรมะพวกเราไปหาความสุขทางใจกันเถอะอะไรก็อิ่มตัวแล้วเราก็พยายามทำครอบครัวให้เราสุขสงบเราก็พยายามเอาบุญกุศลไปชาติหน้าบ้างชาตินี้ตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้เราก็เอานิสัยปัจจัยประพบที่ดีไว้ทำทิ้นทานภาวนาตายแล้วเราจะได้บุญติดตัวไปอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ว่าพวกเราทำดีร่วมกันเนี่ยต่อไปมันก็จะไปเกิดเป็นผัวเมียที่ดีพ่อแม่ลูกเต้าที่ดีคนเคยทำบุญกันชาตินี้ดีไปข้างหน้ามันก็ไม่ต้องทะเลาะกันเชื่อฟังกันเพราะเคยไปอบรมศีลธรรมด้วยกันนี่กันเป็นเรื่องของธรรมะโยมธรรมะนี่แก้ปัญหาสังคมที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ตั้งแต่ 2,500 ปีเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลกนี้อยู่ด้วยธรรมะถ้าโลกนี้ขาดเมตตาอะไรจะลบหลาฆ่าฝันกันจริงไหมโยมที่บ้านเมืองอื่นเนี่ยใจไม่เย็นพอไม่มีธรรมะเนี่ยฆ่ากันนะแต่ถ้าหากว่าทุกคนประเทศเนี่ยรักกันล่ะทุกชาติรักกันหมดเนี่ยสงสารกันหมดนะโยมธรรมเนี่ยจะคุ้มครองทุกประเทศเลยไม่มีใครทะเลาะกันหรอกเพราะถ้าเมตตาต่อกันตอนนี้เรามาพิจารณาแล้วเนี่ยคนยังขาดศีลธรรมเยอะเพราะมีเงินเนี่ยไม่ได้คิดมาบำรุงพุทธศาสนามีเงินแล้วก็จะเอาไปใช้ผิดๆเนี่ยนั่นแหละคือการพาตัวเองไปสู่ทางที่อบายมากเลยอันนี้อาตมาก็พูดให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าเห็นมาแล้วคนที่หลงเนี่ยเพราะไม่คิดว่าพระอยู่ที่ใจไม่คิดว่าพระอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ใจบาปอยู่ใจสวรรค์นรกนิพพานเขาไม่คิดว่าสิ่งที่ดีนี่อยู่ที่ใจเขาคิดว่าอยู่ที่คนอื่นหมดเขาจึงหลงแก่ตัวแล้วจึงหลงแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยเรียกว่าเกิดมาหลงมนุษย์แต่นี้ถ้าหากว่าเราเริ่มละเริ่มเอาพระไว้ที่ใจละเอาพระพุทธไว้ที่ใจพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจมากมากขึ้นเนี่ยและจะไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็จะนำความสงบสุขให้แก่เราแล้วก็ความเห็นถูกต้องอันนี้ก็ชักชวนคนอื่นเห็นถูกต้องด้วยถ้าเราหลงไปคนก็ชวนคนอื่นหลงหมดนะเหมือนกับพูดง่ายๆเนี่ยคนที่มันหลงไงโยมแม้แต่มันอยู่กับพระมันก็หลง สมมติว่าคนเนี้ยไปเอาสมเด็จมาองค์หนึ่งนะสมเด็จมาองค์หนึ่งคนที่ได้สมเด็จนี่คนคือคนหลงจะยอมมันจะหลงไงมีสมเด็จทั้งองค์แต่ถ้าคนที่ได้สมเด็จไม่หลงคือเอามาบูชาว่าพระสมเด็จเนี่ยมีสมาธิเป็นพระผู้วิเศษที่มีบารมีมากแต่ถ้าคนที่ได้สมเด็จไม่หลงคือเอามาบูชาว่าพระสมเด็จเนี่ยมีสมาธิเป็นพระผู้วิเศษที่มีบารมีมากถ้าใครเอามาปก
เอามาบูชาจะคุ้มครองตัวเองให้มีความสุขสงบในครอบครัวตัวเองไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอามาเป็นที่พึ่งทางใจใช่ไหมแต่ไอ้คนที่หลงมาเป็นไงมาถึงก็มาส่องสำเร็จเลยเนื้อแท้เนื้อปลอมจะหาสำเร็จแท้ให้ได้สำเร็จแท้ตายไปแล้วจะหาที่ไหนอ่ะใช่ไหมโยมสำเร็จแท้ก็เผาไปแล้วก็นี่สำเร็จเทียมทำด้วยข้าวสุกทำด้วยกล้วยทำด้วยผงอิทิเจต้องไงมันก็เป็นผงนั่นเองถ้าเรารู้มีสติปัญญาไม่ต้องไปส่องเลยก็ของจริงๆนั่นคือธรรมะสำเร็จจริงก็คือธรรมะนี่สำเร็จเทียมส่องอะไรมันก็เป็นวัตถุอยู่นั่นเองมีพระอะไรยังหลงระยมพวกนี้มันก็ต้องหลงกันหมดพอพระอะไรมันก็ส่องใจพระแท้และพระเทียมก็พระแทนทั้งนั้นเลยโยมพระทุกองค์ที่อยู่ในประเทศไทยเป็นพระสมมุติทั้งหมดพระแทนทั้งหมดไม่ใช่พระแท้นั่นคือความไม่โกรธคือความไม่โลภไม่หลงสมเด็จองค์ที่จริงๆนะท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้ท่านมีปัญญาอย่างนี้ท่านจึงได้มีอิทธิจิตของท่านเนี่ยดลบันดาลอธิษฐานเข้าไปในผงนั้นมีอำนาจแต่ผงนั้นมาจากวัตถุธาตุไม่ใช่ของแท้ของเทียมของแทนแต่เราก็ยังหลงส่องกันอยู่เนี่ยนะโยมนะจะเอาของแท้ให้ได้เอ๊ะก็ของแท้เผาไปแล้วจะมีอะไรก็เหลือแต่ธรรมะนี่อุทาถอนให้ฟังโยมคนเขาหลงไหมคนมีพระหลงไหมไปดูตามวัดมหาธาตุสนามหลวงส่องแล้วจะหาพระแท้ให้ได้ถ้าเรารู้งี้มันไม่มีแท้แท้คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพระพุทธเจ้าจริงๆคืออยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นคืออยู่ที่ใจองค์เนี้ยแท้จริงเลยโยมองค์ที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครองค์ที่มีจิตใจผ่องใสองค์นี้แหละองค์พระแท้พาไปสวรรค์นิพพานองค์ที่ส่องแล้วเห็นเป็นตะกั่วทองแดงเป็นธาตุทั้งหลายนี่คือพระเทียมพระแทนอย่าไปหาของแท้แต่เราก็ติดอยู่ในรูปพระสมมุติเล่นกันไปราคาเท่านั้นเท่านี้ใช้ได้ถ้าเอามาบาระลึกถึงเพราะพระพวกนี้นะเขามีสมาธิอธิษฐานจิตเข้าไว้ในพลังนั้นจะคุ้มครองได้เป็นชั่วอายุของพระนี้พระพวกนี้มีอำนาจจริงพอจับอะไรไปแล้วเนี่ยท่านจะมีพลังที่ใส่ไปในนั้นเลยจะมีอำนาจแต่ตัวแท้จริงเนี่ยอยู่ที่จิตของท่านคือธรรมะอาตมาเคยมีพระตรงลำพูนแดงเนี่ยคนสมัยก่อนเขาอธิษฐานเข้าไปในเนื้อพระลำพูนก็เป็นเนื้อดินเนี่ยส่องแล้วก็เป็นดินเนื้อเนี่ยไอ้นี่ลำพูนแท้ใช่เป็นของที่ทำรุ่นแรกไอ้ที่ทำเทียมใหม่นี่คือทำดินแท้มันก็จะเป็นรุ่นหลังทีนี้ก็รุ่นเก่าเนี่ยหมายถึงว่าพออธิษฐานใส่ปากปลาไปปุ๊บฟันไม่เข้าจริงๆที่บ้านมีฟันไงก็ไม่เข้าถ้าปลาตายอยู่ฟันเข้าเอามีดปังตอนเนี่ยฟันปังก็ไปไม่เข้าหรอกเนื้อมันเข้าแต่หนังไม่ขาดเขาก็โอ้นี่ของแท้ที่จริงไอ้ตัวแท้เนี่ยคือตัวจิตพลังที่เขาใส่ธรรมะไว้ในนั้นขณะอธิษฐานให้อยู่ยงคงก็พันตอนนี้คนเราไม่รู้ก็หลงอยากจะนะตอนนี้สมมุติว่าเกิดคนทำพระไว้ในใจได้ล่ะก็ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าเหมือนกันโยมพระพวกนั้นนะท่านไม่ต้องคล้องพระเราโยมเวลาไปฟันทั้งอธิษฐานจิตของท่านเนี่ยมีพลังเหมือนกันคลาดแคล้วเหมือนกันอย่างพระสมัยก่อนเนี่ยพอท่านมีที่จิตเนี่ยท่านก็ทำอะไรได้เพราะท่านมีจิตของท่านมีพุทธะก็เรียกอะไรแปลธาตุทั้งสี่ได้ก็มีสมาธิแล้วก็ยิงฝันไม่เข้าแท้ที่จริงมันปาฏิกิจทั้งหมดละโยมพลังพวกนี้ตอนนี้คนที่เป็นเสือโอเราได้พระดีแหละเอาไปคล้องคอแต่ไปทำบาปโยมที่แรกก็พระคุ้มครองพอกรรมมันมากขึ้นมาก็ตายด้วยคมหอกคมดาบเพราะว่าพระท่านไม่คุ้มครองเพราะจิตตัวนั้นไม่เป็นพระอันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าเราจะหาพระจริงๆนะก็คือหาจากใจเราหมายถึงว่าทุกคนเราจะต้องเอาความสุขที่แท้จริงจากใจถือไม่ใช่ว่าเราไปเห็นข้างนอกแล้วถึงว่านั่นใช่แต่นั่นเราต้องเอามาบูชานะเอาบูชาจนมีสมาธิเลยใช้ได้พระข้างนอก
เอามา

บูชาจนเป็นพระในใจได้นะจึงเป็นฝรั่งทีนี้คนไม่รู้ก็ไปขยายกล้องก็เลยไม่เจอพระจริงก็เจอพระหลงๆฉะนั้นเรียกว่านี่แหละเราทำบุญไว้เนี่ยโยมทำไว้ให้จำไว้ในใจแล้วจะได้ไม่ลืมใจเราว่าเราทำดีความดีเนี่ยจะกันให้เราไม่ทุกข์ใจเวลาลำบากทุกข์ใจมาก็มาเลยโอ้เราก็เลยทำไว้มั่งแล้วเนี่ยความดีเคยสวดมนต์เคยไหว้พระเคยนั่งสมาธิเคยเรียนรู้ธรรมะไว้บ้างแล้วก็เอาไว้เป็นเครื่องดับร้อนใจมันก็จะช่วยได้ใช่ไหมโยมเคยนั่งไหมเคยนั่งสมาธิกันไหม

0: เคยนะใช้ได้เคยทุกคนไหมเคยฝึกไหม
1: เวลาต
0: ั้
1: งแล้วม
0: ัน
1: ต
0: ั้
1: งไม่ไ
0: ปอยู่เอา5นาทีนั่งมาอยู่ก็นอนให้นั่งไม่อยู่ก็นอนให้อยู่ก็แล้วกันนะฝึกไว้ที่โยมนะฝึกไว้อะไรจะเอาความสุขก็หาความสุขทางใจบ้างความสุขทางโลกมันได้ต้องได้ที่ใจด้วยเราอยู่กันเนี่ยอยู่กันด้วยน้ำใจนะโยมนะสามีภรรยาจะอยู่มีความสุขก็อยู่ด้วยน้ำใจอดมือกินมือไม่เป็นไรขอใจดีนะให้ใจดีให้เข้าใจกันให้มีธรรมะในใจพอแล้วตอนนี้เราต้องการกำลังใจต้องการจิตใจสำคัญมากคนที่จะใจดีได้ก็ต้องมีธรรมะดีมีกุศลมาให้ใจเย็นถ้าใจไม่เป็นกุศลมันเป็นอกุศลมันก็โกรธอยู่เรื่อยมันไม่ดีตัวเองก็ไม่ดีใจแล้วก็อยู่คนอื่นก็ทำคนอื่นไม่ดีใจอีกดังนั้นก็แก้ใจเราที่พุทธเจ้าท่านบอกงามศีลงามธรรมงามใจอันนี้ผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่เอางี้เนี่ยก็ไปเอางามข้างนอกหมดทั้งเราอยู่กันไม่เป็นสุขเลยพอทำได้ไหมให้โยมพอจะศึกษาได้นะไปหาธรรมะนี่ไม่ได้ไปขาดทุนนะกำไรชีวิตไอ้อย่างเราถ้าวัยรุ่นก็ไปยังนะไปโดดไปเต้นได้นะขนาดนี้เราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วก็ต้องหาวิธีทางหนึ่งที่จะเอาความสุขของเราก็ต้องให้มันถูกต้องมันจะได้สบายนั่งไม่ได้ก็นอนนอนอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปไหนหรอกนอนภาวนาไปอื่นก็เสียเวลาเปล่าบ้านจะได้ร่มเย็นจะได้เป็นที่อบอุ่นของลูกเรานะทำงานก็จากกันไปแล้วทั้งวันกลางคืนจะไปอื่นก็ยิ่งไปใหญ่แต่ตั้งกลางวันก็ไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่แล้วกลางคืนยังไม่เห็นอีกโอ้ไม่อบอุ่นเลย

ก็เป็นวันมงคลดีที่ญาติโยมได้พร้อมใจกันมาถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยการที่เราได้นำพระมาขึ้นบ้านใหม่หรือขึ้นบ้านเราก็เพื่อเป็นมงคลการได้คบคนดีคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนผ่านพาไปหาผิดการที่เราคบแก่สมณะชีพราหมณ์ถือว่าเป็นการคบคนดีเป็นมิตรถือจะเลี้ยงข้าวน้ำมื้อหนึ่งหรือวันหนึ่งก็ยังถือว่าอันนั้นเป็นการเกื้อกูลแก่สมณะชีพราหมณ์ก็เหมือนกับเกื้อกูลให้พุทธศาสนานั้นอยู่ต่อไปการเกื้อกูลผู้มีศีลธรรมนั้นย่อมผลให้แก่ครอบครัวเรามีความสุขมีความสามัคคีมีความพร้อมใจกันการที่ทำบุญนั้นที่เราทำในวันนี้ไม่ใช่ได้วันนี้วันเดียวเราทำวันนี้เราทำเพียงวันเดียวแต่มันได้ไปตลอดชาติตลอดชีวิตหรือทำชีวิตนี้ยังได้ตลอดไป

0: ชีวิตหน้าไปถึงชาติหน้าได้ด้วยอานิสงส์ทำบุญเนี่ยท่านบอกว่าอยู่เป็นกับติดตามตัวไปเนี่ยนานเท่านานที่เรายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่บางครั้งบุญทานศีลภาวนาเนี่ยก็ส่งผลไปถึงพระนิพพานคือดับทุกข์ใจฉะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยเป็นพลังที่จะหนุนนำบุคคลเราให้ดีได้โดยที่ไม่แสดงตัวโดยที่คนธรรมดาจะมองไม่เห็นว่าบุญช่วยอย่างไรบุญเนี่ยช่วยโดยไม่รู้ตัวช่วยปรับปรุงช่วยแก้ไขช่วยทุกอย่างในครอบครัวเราให้มีความสุขความเจริญโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนใจบาปหยาบช้าจะมองไม่เห็นเลยว่าบุญนั้นทำแล้วจะเห็นได้อะไรไม่เห็นช่วยอะไรทำไปแล้วก็หมดไปสิ้นไปถวายพระทำให้แก่พระก็หมดไปเป็นพันเป็นหมื่นแต่ไม่ได้อะไรคืนมาถ้าเรามามองด้วยปัญญาเราก็จะมองเห็นว่ามีสิ่งที่ได้แก่เรานั้นมากมายมหาศาลแต่ถ้าเรามองด้วยไม่มีปัญญาจะมองเห็นว่ามันหมดไปสิ้นไปไม่ได้อะไรคืนมาทานนำไมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานเนี่ยจะทำบุคคลนั้นให้มีความพ้นจากความหดหู่ใจพ้นจากความละทมทุกข์ใจในทางที่คนที่มีความอะไรอาวรณ์ต่อทรัพย์ตัวเองหรือว่าเป็นคนตนีเสียดายถ้าเจนสละไม่ออกทานนี่ทำให้บุคคลไม่หดหู่ใจคือลื่นเลงบันเทิงใจในเมื่อทำแล้วหรือลื่นเลงบันเทิงใจในเมื่อขณะจะทำแล้วดีใจในขณะเมื่อทำแล้วไม่ลืมความดีที่ตัวเองทำฉะนั้นทานนี่จึงเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้เข้าถึงความสงบกายวาจาใจนี่คนเราไม่ให้ทานนี่เขาเรียกว่าคนจนใจจนในชาตินี้แล้วก็ไปจนในชาติหน้าคนให้ทานนี่รวยคนรักษาศีลเนี่ยสงบกายวาจาเขาเรียกว่าคนสวยคนทำสมาธิเขาเรียกว่าคนฉลาดเพราะรวบรวมจิตใจไว้เป็นหนึ่งเดียวย่อมเกิดความคิดนึกที่ดีออกมาเขาเรียกว่าคนมีปัญญาจะพิจารณาอะไรก็ออกเพราะมีสมาธิทานเป็นคนรวยศีลเป็นคนสวยสมาธิเป็นคนมีปัญญาคนเราถ้ามีครบทั้งสามประการก็เรียกว่าบุคคลนั้นเข้าถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ถ้าคนเราได้แค่ทานอย่างเดียวก็เรียกว่าได้แค่มนุษย์สมบัติหรือได้แค่มีความเป็นอยู่อย่างดีแต่สวรรค์สมบัติอาจจะไม่ถึงเพราะเพียงให้ทานแต่ศีลเนี่ยทำให้ถึงสวรรค์สมบัติทำให้เป็นคนมีการสํารวมจิตใจปราณีตเรียกว่าใจเป็นทิพย์สมาธิทำให้คนเรานี่ฉลาดรู้เท่าทันจิตตัวเองไม่ตกอยู่อำนาจไฟต่ำเรียกว่าไม่ทำบาปทำกรรมมากย่อมละกิเลสตัวเองอย่างหยาบได้เช่นความโกรธความโลภความหลงเนี่ยย่อมชนะได้ย่อมตัดไปได้ในเมื่อใจเราไม่เกิดความทุกข์ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทำให้เราเกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยย่อมหามาได้ทุกอย่างหาศีลก็ได้หาทานก็ได้มีปัญญาทำให้เสียสละทานได้ดีขึ้นมีปัญญาทำให้เกิดสมาธิได้แน่นแฟนหรือว่ารักษาสมาธิได้มีปัญญาย่อมนำทรัพย์มาได้ย่อมนำบริวารมาได้ย่อมนำยศมาได้ย่อมนำชื่อเสียงมาได้มันได้ไปหมดทุกอย่างเมื่อคนเราไม่ขาดสติปัญญาฉะนั้นความดีที่เราได้ทำในวันนี้ก็จะส่งผลให้แก่ครอบครัวเราและตัวเราแก่ญาติมิตรสหายของเราอย่างมากมายคือทำความดีครั้งหนึ่งเราจะปรากฏในดวงใจของเราไปตลอดชีวิตเหมือนกับทำบาปครั้งหนึ่งมันก็เกิดความสะท้อนใจไม่สบายใจไปตลอดชีวิตมันก็จะติดไปแม้แต่ภพนี้และภพหน้าไปอีกด้วยฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาจากผลบุญเก่ามาเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญเก่ามาดีชาตินี้จึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเอาพ้นจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วถ้าเราไม่มีบุญมันก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์อื่นได้เพราะปกติคนเราใจบางคนก็เป็นสัตว์อยู่แล้วมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากมันก็เป็นสัตว์อื่นเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกในใจอยู่มั่งมากน้อย ตามแต่บุคคลนั้นจะมีแต่การที่เราเข้ามาถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นการลดละบาปกรรมลดละเวรกรรมหรือให้เวรกรรมนั้นน้อยลงตัดเขาเรียกว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวคือตัดกรรมนั่นเองเราจะตัดให้คนอื่นไม่ได้นอกเราจะตัดของเราเองเรียกว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวคือขัดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้เป็นวจีสุจริตกายสุจริตมโนสุจริตเรียกว่าให้มันสุจริตขึ้นเรียกว่าพ้นกรรมแล้วพระพุทธเจ้าพ้นกรรมแล้วพระพุทธเจ้าตัดกรรมเฉพาะตัวพระองค์แต่เมื่อพระองค์ตัดกรรมเฉพาะตัวแล้วพระองค์ก็บอกวิธีการตัดกรรมให้คนอื่นว่าตัดอย่างนี้นะจะไม่ไปนรกจะได้ไปสวรรค์นิพพานให้ตัดอย่างนี้ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงทำแต่ทานศีลภาวนาตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแก้กรรมตัวเองอย่างนี้แล้วทุกคนก็ตัดกรรมตามพระพุทธเจ้าจึงได้ไปสวรรค์นิพพานกันมากมายที่มีศาสนาพุทธมามากยาวถึง 2,500 กว่าปีทุกวันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราตัดเวรตัดกรรมไม่ให้สร้างเวรสร้างกรรมให้ทำแต่บุญกุศลพวกเราก็ทำตามเฉพาะพุทธเจ้าที่สอนนอกคำสอนพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่ทำเช่นพุทธเจ้าบอกไม่ให้กินเหล้ากินเหล้าเป็นของไม่ดีกินได้ใครกินพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่กินแล้วมันเกิดทุกข์เกิดบาปเกิดโทษมีอบายมุขเข้าครอบงำเป็นทุกข์เป็นโทษไปมากมายเล่นการพนันก็เล่นได้แต่ว่าเล่นแล้วมันเป็นหายนะเล่นแล้วมันเป็นความเสื่อมเกิดครอบครัวเราวงตระกูลเราเจ้าชู้ก็เจ้าชู้ได้ใครก็จะห้ามแต่เป็นไปแล้วมันเกิดบาปในใจทำให้ครอบครัวนั้นไม่อยู่เย็นเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านพยายามให้ละให้ตัดกรรมพวกนี้ตัดกายกรรมวจีกรรมก็เรียกว่ามีศีล5เนี่ยเรียกว่าตัดกายกรรมวจีกรรมทำมันสมาธิเจริญปัญญาก็เรียกว่าตัดทางมโนกรรมถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็เอาตัวออกจากทุกข์ได้มีความทุกข์ใจเราก็มีปัญญาดับทุกข์ใจของเราได้โดยการสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้รู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองฉะนั้นบุญกุศลที่พวกญาติโยมได้ทำนี้ไม่เป็นของใครเป็นของพวกเราการที่เราจะทำอะไรนี่เราต้องทำเมื่อก่อนตายเราจะต้องสร้างวิมานไว้ก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะสร้างวิมานให้กันทำบุญ7วันทำบุญ100วันเรียกว่ามันทำได้กับคนทำคนตายจะได้คือตอนที่เป็นทำแล้วเห็นตัวเองว่าทำอะไรไปบ้างอ๋อแล้วสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์หรือศาลาทรัพย์เพื่อเกื้อกูลพ่อแม่พี่น้องกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่แหละสวรรค์ที่เราสร้างไว้ก่อนเราเห็นของเราไว้ก่อนนี่เราจะได้ติดตัวไปแต่ถ้าเราตายแล้วคนโน้นศาลาทรัพย์ให้เราคนนี้ศาลาทรัพย์เป็นบุญให้เรามองไม่เห็นถ้าเราเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่คอยส่วนกุศลเนี่ยจะได้แต่ถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์อื่นแล้วรุ่นนรกลึกแล้วเนี่ยเขาจะทำบุญเนี่ยเท่าไหร่ก็สุดแต่แม้แต่ทรัพย์ของเราที่เหลืออยู่ในมนุษย์เนี่ยจะขายให้หมดสมบัติในทำบุญอุทิศให้เราจริงๆเราก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้รับรู้ได้เห็นแต่สิ่งที่เราจะรับรู้รับเห็นได้เนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายสวดมนต์ตั้งแต่ยังไม่ตายภาวนาตั้งแต่ยังไม่ตายฟังสวดฟังเทศน์ฟังธรรมทำความดีจะสร้างอะไรก็สร้างวิมานตั้งแต่ยังไม่ตายนั่นแหละเราจะติดตามตัวไปเป็นอนาคามินีปฏิปทาติดตามตัวติดตามใจไปในภพหน้าภาคหน้าได้คนเราทุกวันนี้ไปคิดว่าตายแล้วจึงให้ลูกหลานทำบุญ7วัน100วันบางทีมันก็ไปไม่ถึงที่มันจะไปเป็นเทวดาตายปุ๊บมันเป็นเลยตายปุ๊บเป็นสัตว์เลยเป็นสัตว์นรกก็ไปเลยเป็นเดรัจฉานก็ไปเลยเข้าท้องเขาเลยเป็นมนุษย์ก็เข้ากันเลยเป็นเทวดาก็ได้รูปร่างทิพย์ทันทีมันได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนะคนที่จะได้กรรมได้เวรได้รับผลพวกนี้มันมีนิมิตตั้งแต่ยังไม่ตายจะเป็นอะไรมันออกมาจากใจก่อนมันสร้างมโนกรรมก่อนจากวจีกรรมกายกรรมแล้วมันก็มาเป็นมโนกรรมเก็บบุญเก็บบาปไว้ถ้าเราทำบุญไว้เราก็เป็นรูปร่างหน้าตาที่สะสวยภายในเป็นรูปทรงที่เป็นวิมานเป็นเทวดาอยู่ในใจ แต่ถ้าเราทําบาปแล้วก็ออกไปรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวหรือไม่มีผ้าผ่อนนุ่งอะไรตัวอะไรเงี้ยเป็นรูปเปรตเป็นรูปอสุรกายเป็นรูปสัตว์นรกมันได้ตั้งแต่ยังไม่ตายกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์อื่นกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านจะไปนิพพานนะท่านไปตั้งแต่วันตรัสรู้ท่านไปรู้ไปเห็นหมดแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานหมดแล้วท่านได้ตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วก็ได้ผลเลยฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็คนที่จะรู้เห็นทำไมจึงไม่รู้เห็นง่ายเหลือเกินบุญทำไมจึงรู้เห็นยากบาปทำไมจึงรู้เห็นยากไอ้เรื่องของไม่มีตัวตนนี่มันเห็นยากจริงๆแต่มีคนที่เห็นได้คือพวกที่ใส่ใจพวกที่สถานภาษาทะเรื่องใสในบวรพุทธศาสนาพวกนี้จะมองเห็นบุญเห็นบาปมันมองเห็นด้วยสติปัญญาที่ตัวเองสะสมไว้อดีตชาติก็ดีชาตินี้บางคนเกิดมาเห็นเลยคนทำบุญในพอเกิดมาแล้ว โตแล้วคิดได้เลยอย่างพระเตมีใบเนี่ย ไปตกนรก 40,000 ปีก่อนชาติก่อนเป็นเทวเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็หลงตัวเองว่าตัวเองมียศถาบรรดาศักดิ์กินเหล้าเมายาผิดศีล ข้อกามเมเวลาตายแล้วไปอยู่ในนรก 40,000 ปีไอ้บุญกุศลที่ท่านทำมาแต่ชาติอดีตที่แล้วมาสะสมเป็นอสงไขยกับมาทำให้พระองค์ได้เกิดมาแล้วระลึกถึงบาปได้มองเห็นบาปว่าโอ้เป็นมนุษย์นี่เผลอตัวนิดเดียวทำบาปตกนรกต้อง 40,000 ปีของนรกถ้าเราเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินอีกแล้วนี่เราครองเมืองอีกแล้วก็ต้องตกนรกอีกอย่างนั้นเราทำเป็นใบ้เลยดีกว่าเห็นบาปตั้งแต่ยังเกิดมาเห็นบาปเลยมันติดไว้ในหัวใจนรกมันติดมาในใจพระองค์เห็นเลยไม่พูดกับใครเลยจนอายุจนเป็นหนุ่ม16-17ปีจึงได้ออกบวชบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีทำฌานไปเป็นพรหมพาญาติพี่น้องไปเป็นพรหมหมดลงมาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตนี่เรียกว่าเห็นบาปตั้งแต่เกิดเห็นบุญตั้งแต่เกิดก็เรียกว่าสะสมบารมีคนไม่มีบารมีไม่เห็นนะไม่มีปัญญาบารมีไม่ได้คบกับบัณฑิตผู้รู้นี่ไม่เห็นบุญพ่อมองพ่อแม่มองไม่เห็นแต่มาคบกับลูกใจบุญพ่อแม่ก็พอมองเห็นไปได้ด้วยถ้าเราไปคบกับคนใจบาปเรามองไม่เห็นบาปหรอกทั้งที่เราทำบาปมันก็เห็นว่าบาปไม่มีจริงไม่ให้ผลแต่มันร้อนใจทุกข์ใจดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่ตลอดชีวิตมันก็ยังไม่เห็นบาปเหมือนไอ้หมูนะไม่รู้จักความสกปรกหัวควายไอ้สัตว์มันไม่รู้จักความสกปรกทั้งที่มันสกปรกมากเกินไปมันนอนกินอยู่กับขี้กับเยี่ยวมันสกปรกจนมันไม่เห็นความสกปรกมันเป็นตัวสกปรกมากแต่มันไม่เห็นตัวสกปรกแต่มนุษย์เนี่ยกินก็กินอย่างสะอาดล้างแล้วล้างอีกมองพอสกปรกนิดเดียวก็เห็นอะไรตกลงไปในอาหารนิดเดียวก็ว่าสกปรกก้อนกรวดก้อนทรายของเปื้อนของไม่ดีนอนอยู่บนเบาะบนฟูกอย่างสะอาดพออะไรมาเปื้อนหน่อยมีกลิ่นหน่อยก็ว่าเหม็นสกปรกมนุษย์เป็นผู้สะอาดก็มองเห็นสกปรกแม้แต่นิดเดียวก็เห็นความสกปรกแต่พวกสัตว์พวกนั้นมันพวกสกปรกมันอยู่กินกับอุจจาระปัสสาวะของมันไม่เห็นความสกปรกเพราะอะไรเพราะมันสกปรกมากทั้งใจของมันไม่มีสติปัญญาคนเราที่กินเหล้าเมายางมงายอยู่ทุกวันทำบาปเนี่ยทำไมจึงไม่เห็นบาปก็มันเหมือนหมูนั่นแหละเหมือนหมูเหมือนสุนัขเหมือนงูเหมือนควายเหมือนสัตว์ประเภทหนึ่งที่มันอยู่กับอุจจาระปัสสาวะมันไม่เห็นหรอกว่ามันสกปรกเหมือนกับคนเราที่ทำบาปมันไม่เห็นบาปหรอกเพราะว่าใจมันหยาบเสียแล้วจะเห็นบาปได้อย่างไรแต่คนเราทำไมจึงเห็นบาปได้ก็เพราะใจเขาละเอียดอ่อนเขาไม่ค่อยได้ทำบาปมากทำแต่บุญกุศลมาแต่ชาติก่อนชาตินี้เขาก็เลยมองเห็นความไม่ดีในใจตัวเองเขาเรียกว่ามองเห็นบาปเพราะมีบาปน้อยเขาเรียกว่าคนสะอาดมากก็มองเห็นความสกปรกมากแต่คนสกปรกมากก็มองเห็นความสกปรกได้น้อยหรืออาจจะไม่เห็นเลยชั้นใดก็ชั้นไหนคนมีปัญญามากก็ย่อมมองเห็นความโง่มากคนโง่มากย่อมมองเห็นความโง่ไม่ได้เลยเช่นเดียวกับคนมีความทุกข์มาก บางคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นทุกข์เลยกลับสร้างทุกข์ตัวเองบางคนมีทุกข์นิดเดียวแต่มีปัญญามากพอทุกข์เพียงไม่สบายใจรู้เห็นทันทีไม่สบายกายรู้เห็นนี่อะไรๆก็เห็นเป็นทุกข์หมดเรียกว่าไม่อยากจะมีทุกข์ต้องการพ้นทุกข์หนีทุกข์แค่มีทุกข์นิดเดียวเขาก็มองเห็นเพราะอะไรเขามีปัญญาเห็นทุกข์มากเพราะความฉลาดเขามีชั้นใดก็ชั้นนั้นพวกเราที่เข้ามาทำบุญสุนทานเนี่ยพวกเรามองเห็นบุญเรามองเห็นบาปเราทำบุญเห็นว่าชาตินี้ได้ผลจริงๆทำมาค้าขึ้นจะทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลให้ผลแก่ลูกเราครอบครัวเราตัวเราใครไม่เห็นเราเห็นใครไม่รู้เรารู้เราดีใจสำหรับที่เราได้มาพบพระธรรมนี่ก็เรียกว่าเราเป็นคนสะอาดมากย่อมมองเห็นความไม่สะอาดเราเป็นคนมีปัญญามากย่อมมองเห็นความไม่มีปัญญาเป็นโทษเป็นทุกข์เรามีบุญมากเรามองเห็นบาปมากฉะนั้นชั้นใดก็ฉันนั้นในเมื่อพวกเราที่ทุกคนได้พรรณนาว่าทำบุญไม่เห็นได้บุญชาตินี้ทำบาปก็ไม่เห็นผลจึงมีมองเห็นกันอย่างนั้นมากมายทุกวันนี้ฉะนั้นเราอย่าได้ไปเชื่ออย่าไปหลงไปคบคนผ่านที่เห็นผิดว่าทำบาปทำบุญแล้วไม่ให้ผลมันเห็นผลแต่ต้องทำบ่อยทำบ่อยๆทำครั้งเดียวแล้วยังไม่เห็นผลเหมือนกับเรามาบวชพระใหม่ๆนะบวชใหม่ๆยังไม่เห็นหรอกว่าบุญในการบวชพระสบายอย่างไรมันอึดอัดขัดเคืองหิวข้าวเย็นอยากไปบ้านมันสารพัดที่มันจะวุ่นวายใจเพราะว่าบวชใหม่แต่พอบวชไปนานๆมันรู้ช่องทางการทำจิตทำใจมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันสบายไปทุกอย่างออกไปเป็นคารวะรู้สึกมันยุ่งยากลำบากมากมายต้องดิ้นรนต่อสู้การเป็นพระนี่รู้สึกว่ามันลำบากแต่ตอนต้นนั่นเองแต่ถ้าทำใจได้แล้วไม่ลำบากเลยคล้ายๆมันจะมองเห็นก่อนมองเห็นด้วยสติปัญญาอย่างนี้มันจะต้องลำบากอึดอัดขัดเคืองทำบุญกุศลก็ต้องทำอย่างนี้เนี่ยใหม่ๆมันรู้สึกยังมองไม่เห็นทำไปเป็นนิจศีลแล้วมันจะมองเห็นโอ้บุญนี้ช่วยเราทุกวิธีทางเลยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีสติปัญญามีความคิดอ่านที่ดีที่จะเอาชีวิตกับครอบครัวของเราทำมาหากินให้มันกินให้มันถูกต้องไปได้เนี่ยคนเราทำบุญไม่ต้องไปหวังอะไรมากหวังให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขเราพอกินพอใช้พอเข้าใจกันปัญหากันได้นี่ก็พออยู่ด้วยกันไม่เดือดร้อนก็พอแล้วคนเราทำบุญนี่โดยมากจะเอาไปไม่ได้มากเพราะไปรอทำตอนแก่ตอนตายหรือไปให้คนอื่นทำคือทำแล้วก็เสียดายสมมติว่าเรามีเงินเนี่ยเราจะสละทรัพย์ทำบุญกุศลเนี่ยมันเสียดายแต่ไอ้ที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยบ้านช่องเรือนชานเนี่ยเป็นของคนอื่นเขาแต่เวลาตายแล้วที่เราจะได้ไปเนี่ยก็ที่เราทำบุญนั่นแหละที่เราสละความตนีได้นั่นเป็นของเราไอ้ที่ตนีแล้วก็เป็นของคนอื่นต่อไปฉะนั้นเราถึงว่าพุทธเจ้าถึงว่าทานเป็นคนรวยศีลเป็นคนสวยสมาธิฉลาดดับทุกข์ธรรมะคำทรงสอนพุทธเจ้าถึงที่สุดก็คือการดับทุกข์ใครทำบุญทำกุศลก็ไม่มีทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาก็พอแล้วนี่เป็นวิธีทางสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องการชักนำพวกเราให้เข้าถึงศีลทานภาวนาเพื่อพวกเราจะได้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจปัญหาชีวิตก็จะได้จบไปสิ้นไปด้วยอาศัยธรรมะธรรมสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจระลึกไว้ไม่รู้ลืมทำแล้วก็ดีใจยังไม่ทำก็ดีใจขณะทำก็ดีใจนี่เรียกว่าทานอันบริสุทธิ์แล้วผู้รับก็เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญายิ่งประเสริฐบริสุทธิ์มากขึ้นเรียกว่าทานสำเร็จผลฉะนั้นวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้สมควรเกินเวลาขอให้โยมทั้งผู้หญิงผู้ชายและครอบครัวจงมีความสวัสดีจะคิดการสิ่งใดก็ให้สมความคิดที่ตั้งใจไว้บุญกุศลที่เราทำไว้ก็จะได้สำเร็จดังที่ปรารถนาจะเป็นเครื่องเกื้อหนุนเกื้อกูลให้เรามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอน ของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

วัดอันงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้ซึ่งเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบ3สัมมาวาจาเจรจาชอบ4สัมมากัมมันตะประทำชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบวัดอันงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้นี่แลเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวอานนท์เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายควรประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่เราตั้งไว้แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าคนสุดท้ายของบุรุษเหล่านั้นเราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายควรประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่เราตั้งไว้แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมัคคเทวสูตรที่3จบ

4. มธุระสูตรว่าด้วยพระเจ้ามธุระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ณป่าคุณทาวันเขตกรุงมธุราพระเจ้ามธุระอวันตีบุตรได้ทรงสดับว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าท่านสมณะนามว่ากัจจานะอยู่ณป่าคุณทาวันเขตกรุงมธุราท่านพระมหากัจจานะนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคำสละสลวยมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นเป็นความดีอย่างแท้จริงลำดับนั้นพระเจ้ามธุระอวันตีบุตรรับสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากกรุงมธุราพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมท่านพระมหากัจจานะเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้รับสั่งว่าพระคุณเจ้ากัจจานะพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือวรรณะพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือวรรณะพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมเรื่องนี้พระคุณเจ้ากัจจานะจะกล่าวอย่างไรท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือวรรณะพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือวรรณะพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นเพียงคำโฆษณาในโลกเท่านั้นมหาบพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นเพียงคำโฆษณาในโลกเท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้กษัตริย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้กษัตริย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นใช่ไหมแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นใช่ไหมพระเจ้ามธุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะถ้าแม้กษัตริย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้กษัตริย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้พราหมณ์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้พราหมณ์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นใช่ไหมแม้แพทย์แม้สูตรแม้กษัตริย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นใช่ไหมพระคุณเจ้ากัจจานะถ้าแม้พราหมณ์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จไ
แม้พราหมณ์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นแม้แพทย์แม้สูตรแม้กษัตริย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้แพทย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้แพทย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นใช่ไหมแม้สูตรแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นใช่ไหมพระคุณเจ้ากัจจานะถ้าแม้แพทย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้แพทย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นแม้สูตรแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้สูตรจะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้สูตรอื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นใช่ไหมแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์แม้แพทย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นใช่ไหมพระคุณเจ้ากัจจานะถ้าแม้สูตรจะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้สูตรอื่นก็จะ

พึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์แม้แพทย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะทั้งสี่จำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในวรรณะสี่จำพวกนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวรรณะทั้งสี่จำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์ในโลกนี้พึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะอันที่จริงถึงจะเป็นกษัตริย์เมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากสวรรคตแล้วพึงไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกโยมมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งโยมเองก็ได้ฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นดีละดีละมหาบพิตรเป็นความดีที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างนั้นและเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้ทรงสดับความข้อนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ในโลกนี้ละถึงแพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้เมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจานะอันที่จริงถึงจะเป็นสูตรเมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกโยมมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งโยมเองก็ได้ฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นดีละดีละมหาบพิตรเป็นความดีที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างนั้นและเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้ทรงสดับความข้อนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะทั้งสี่จำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในวรรณะทั้งสี่จำพวกนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวรรณะสี่จำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์ในโลกนี้พึงเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูด

เจอร์ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะอันที่จริงถึงจะเป็นกษัตริย์เมื่อเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โยมมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งโยมเองก็ได้ฟังเรื่องนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นดีละดีละมหาบพิตรเป็นความดีที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างนั้นและเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้ทรงสดับความข้อนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ในโลกนี้แพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้เมื่อเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรใช่พระคุณเจ้ากัจจานะอันที่จริงถึงจะเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเมื่อเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โยมมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งโยมเองก็ได้ฟังเรื่องนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นดีละดีละมหาปพิธเป็นความดีที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างนั้นและเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้ทรงสดับความข้อนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในวรรณะสี่จำพวกนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวรรณะสี่จำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวละถึงเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์ในโลกนี้พึงตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้ถ้าราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได้แล้วพึงแสดงว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์พระองค์ทรงประสงค์จะลงพระราชอาชญาสถานใดแก่โจรนั้นขอจงทรงโปรดให้ลงพระราชอาชญาสถานนั้นเถิดพระองค์จะพึงโปรดให้ทำอย่างไรกับโจรนั้นพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะโยมก็ต้องให้ประหารให้ผ่าอกให้เนรเทศหรือทำตามสมควรแก่เหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสมญานามว่ากษัตริย์ของเขาเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วบัดนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นโจรเท่านั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ในโลกนี้แพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้พึงตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้ถ้าราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได้แล้วพึงแสดงว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์
พระองค์ทรงประสงค์จะลงพระราชอาชญาสถานใดแก่โจรนั้นขอจงทรงโปรดให้ลงพระราชอาชญาสถานนั้นเถิดพระองค์จะพึงโปรดให้ทำอย่างไรกับโจรนั้นพระคุณเจ้ากัจจานะโยมก็ต้องให้ประหารให้ผ่าอกให้เนรเทศหรือทำตามสมควรแก่เหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมญานามว่าสูตรของเขาเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วเขาได้ชื่อว่าเป็นโจรเท่านั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในวรรณะสี่จำพวกนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวรรณะสี่จำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวละถึงเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์ในโลกนี้พึงปลงพระเกศาและพระมสุนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสดเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตทรงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการพูดเท็จไม่บริโภคในราตรีฉันภัตตาหารมื้อเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์จะทรงทำอย่างไรกับราชบรรพชิตนั้นพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะโยมต้องกราบไหว้ลุกรับเชื้อเชิญด้วยอาสนะหรือเจาะจงนิมนต์ราชบรรพชิตนั้นด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันท่านตามความเหมาะสมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมญานามว่ากษัตริย์ของท่านเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วท่านได้ชื่อว่าสมณะเท่านั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ในโลกนี้แพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการพูดเท็จไม่บริโภคในราตรีฉันภัตตาหารมื้อเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์จะทรงทำอย่างไรกับบรรพชิตนั้นพระคุณเจ้ากัจจานะโยมต้องกราบไหว้ลุกรับเชื้อเชิญด้วยอาสนะหรือเจาะจงนิมนต์ท่านด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันท่านตามความเหมาะสมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมญานามว่าสูตรของท่านเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วท่านได้ชื่อว่าสมณะเท่านั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในวรรณะสี่จำพวกนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวรรณะสี่จำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้น

ระเจ้ามัทุระแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรอย่างนี้แล้วพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรได้ตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้ากัจจานะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้ากัจจานะประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้โยมขอถึงพระคุณเจ้ากัจจานะพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้ากัจจานะจงจำโยมว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์อย่าทรงถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยขอจงทรงถึงพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสรณะของอัตมภาพเป็นสรณะเถิดพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากัจจานะบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิตรบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึงสิบโยชน์พวกโยมก็ต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์ถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึง20โยชน์30โยชน์40โยชน์50โยชน์พวกโยมก็ต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง50โยชน์พระคุณเจ้ากัจจานะถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึง100โยชน์พวกโยมก็ต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึงแม้ว่าจะไกลสักร้อยโยชน์แต่เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วพวกโยมขอถึงพระผู้มีพระภาคแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้ากัจจานะจงจำโยมว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลมัทุระสูตรที่4จบ

ห้าโพธิราชกุมารสูตรว่าด้วยโพธิราชกุมารข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพสกะลาวันสถานที่ให้อภัยหมู่เนื้อเขตกรุงสูงสุมาระคิระแคว้นภัคคะสมัยนั้นแลปราสาทชื่อโกกนุษย์ของพระราชกุมารพระนามว่าโพธิสร้างเสร็จแล้วใหม่ๆสมณะพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยต่อมาโพธิราชกุมารรับสั่งเรียกมานพชื่อสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดมานพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระ

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพเวลานั้นมานพสัญชิกาบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมารถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้กราบทูลพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นตามรับสั่งของพระองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดและพระสมณะโคดมทรงรับนิมนต์แล้วพระเจ้าค่ะ

ระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาวครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปโพธิราชกุมารรับสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้ในพระราชนิเวศของพระองค์และรับสั่งให้ปูลาดโกกนุษย์ปราสาทด้วยผ้าขาวถึงบันไดขั้นล่างสุดรับสั่งเรียกมานพสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลภัตตการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภัตตาหารสำเร็จแล้วมานพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลภัตตการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภัตตาหารสำเร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของโพธิราชกุมารขณะนั้นโพธิราชกุมารทรงยืนคอยรับเสด็จพระผู้มีพระภาคอยู่ที่นอกซุ้มประตูได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงเสด็จออกไปต้อนรับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จนำหน้าเข้าไปจนถึงโกกนุษย์ปราสาทครั้นถึงบันไดขั้นล่างสุดพระผู้มีพระภาคทรงหยุดโพธิราชกุมารจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองโพธิราชกุมารก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สามโพธิราชกุมารก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูท่านพระอานนท์จากนั้นท่านพระอานนท์ได้ทูลต่อโพธิราชกุมารว่าพระราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาว

ที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขด้วยความทุกข์เท่านั้น

ุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาลารดาบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารก่อนการตรัสรู้แม้อาตมาภาพยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์เท่านั้นในการต่อมาอาตมาภาพยังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาลารดาบทกาลามโคตรแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้อาลารดาบทกาลามโคตรจึงกล่าวกับอาตมภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานอาตมภาพก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทะและเถรวาทะได้ทั้งอาตมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นอาตมภาพจึงคิดว่าอาลารดาบทกาลามโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่อาลารดาบทกาลามโคตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นอาตมภาพจึงเข้าไปหาอาลารดาบทกาลามโคตรแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่ออาตมภาพถามอย่างนี้อาลารดาบทกาลามโคตรจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมาบัติแก่อาตมภาพอาตมภาพจึงคิดว่ามิใช่แต่อาลารดาบทกาลามโคตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมิใช่แต่อาลารดาบทกาลามโคตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อาลารดาบทกาลามโคตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานอาตมภาพก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นอาตมภาพจึงเข้าไปหาอาลารดาบทกาลามโคตรแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออาลารดาบทกาลามโคตรตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอาตมภาพจึงกล่าวว่าท่านกาลามะแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อาลารดาบทกาลามโคตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าทราบธรรมใด

ท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ราชกุมารอาลารดาบทกาลมโคตรทั้งที่เป็นอาจารย์ของอาตมภาพก็ยกย่องอาตมภาพผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาอาตมภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่อาตมภาพคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นอาตมภาพไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไป

ในสำนักอุทกดาบทราชกุมารอาตมภาพนั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงกล่าวกับอาตมภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานอาตมภาพก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทะและเถรวาทะได้ทั้งอาตมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นอาตมภาพจึงคิดว่าอุทกดาบทรามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่อุทกดาบทรามบุตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นอาตมภาพจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่ออาตมภาพถามอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่อาตมภาพอาตมภาพจึงคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานอาตมภาพก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นอาตมภาพจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอาตมภาพจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทกดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ราชกุมารอุทกดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพรหมจารีของอาตมภาพก็ยังยกย่องอาตมภาพไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาอาตมภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่อาตมภาพคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นอาตมภาพไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไป

ทรงบำเพ็ญเพียรราชกุมารอาตมภาพนั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมย์มีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมย์มีโคจรคามอยู่โดยรอบอาตมาภาพจึงคิดว่าภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมย์มีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมย์มีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรอาตมภาพจึงนั่งณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี้เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร

อุปมาสามข้อราชกุมารครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอัตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อัตมภาพคือ 1. เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมารพระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังมิได้ละและมิได้ระงับอย่างเบ็ดเสร็จในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา 2. เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมารพระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้ยังสดและมียางแม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้มีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระงับอย่างเบ็ดเสร็จในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่สองอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อาตมภาพ 3. เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมารพระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้แห้งสนิททั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วทั้งละและระงับความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเบ็ดเสร็จในภายในแล้วสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม
นี้เป็นอุปมาข้อที่สามอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอัตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อัตมภาพราชกุมารนี้คืออุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอัตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อัตมภาพ

ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาราชกุมารอาตมภาพนั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนอาตมภาพนั้นก็กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่ออาตมภาพทำดังนั้นเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่คอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นแม้ฉันใดอาตมภาพก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับราชกุมารอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ลมที่ช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้อู้แม้ฉันใดเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ฉันนั้นเหมือนกันอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌาน

อันไม่มีลมปราณเถิดอาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะแม้ฉันใดเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะฉันนั้นเหมือนกันอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันศีรษะแม้ฉันใดเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกันอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็บาดในช่องท้องคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีลมอันแรงกล้าบาดในช่องท้องฉันนั้นเหมือนกันอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดเมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกันอาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับเทวดาทั้งหลายเห็นอาตมภาพแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมสิ้นพระชนม์แล้วบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมยังไม่ได้สิ้นพระชนม์แต่กำลังจะสิ้นพระชนม์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมยังไม่สิ้นพระชนม์ทั้งจะไม่สิ้นพระชนม์พระสมณะโคดมจะเป็นพระอรหันต์การอยู่เช่นนี้นั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์ราชกุมารอาตมภาพจะมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาอาตมภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจักปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะได้ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้น

อาตมภาพจึงมีความดำริว่าเราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของเราเราจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นการปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราอาตมภาพจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยอาตมภาพมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกินอาหารให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างอาตมภาพจึงฉันอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเมื่ออาตมภาพฉันอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างกายจึงสู้ผอมมากอวัยวะน้อยใหญ่ของอาตมภาพจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเท้าอูฐกระดูกสันหลังก็ผุดเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นอาตมาภาพคิดว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของอาตมาภาพแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังอาตมาภาพคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะก็ส่วนเสล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นอาตมภาพแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมดำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่พร้อยไปเรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้นราชกุมารอาตมภาพนั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปแต่เราก็ยังมิได้บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นเพื่อการตรัสรู้บ้างไหมอาตมภาพจึงมีความดำริว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักกาธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนออาตมภาพมีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติว่าทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้อาตมภาพจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรืออาตมภาพก็ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยราชกุมารอาตมภาพจะมีความดำริต่อไปว่าเราผู้มีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นมิใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาก
ตมภาพก็ฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศครั้งนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์เฝ้าบำรุงอาตมภาพด้วยหวังว่าพระสมณะโคดมบรรลุธรรมใดจักบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อใดอาตมภาพฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศเมื่อนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณะโคดมมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากเสียแล้ว

ฌาน4และวิชา3ราชกุมารอาตมภาพฉันอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อาตมภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงอาตมภาพระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้อาตมภาพได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อาตมภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมและถึงอาตมภาพได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชฌิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อาตมภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่ออาตมภาพรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปราชกุมารอาตมภาพบรรลุวิชาที่สามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่

ทรงมีความขนขวายน้อยราชกุมารอาตมภาพนั้นได้มีความดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะที่หมู่สัตว์ผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาความที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้หลักปฏิจจสมุปบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้ราชกุมารเมื่ออาตมภาพพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรม

สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรมครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทราบความดำริในใจของอาตมาภาพด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหัมบดีพรหมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องหน้าอาตมาภาพเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วห่มอุตราสงเฉวียงบ่าประนมมือมาทางทิศที่อาตมาภาพอยู่ได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าในการก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบชั้นใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม

เปรียบด้วยดอกบัวราชกุมารครั้งนั้นอาตมภาพรับคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีธุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลบัวขาบในกอปทุมบัวหลวงหรือในกอบุญทริกบัวขาวดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม้ฉันใดอาตมภาพเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีธุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวก็ฉันนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอาตมภาพได้กล่าวคาถาตอบเท้าสหัมบดีพรหมว่าพรหมสัตว์เหล่าใดมีส่วนประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเรามิได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์

ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนาราชกุมารครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแก่เราแล้วจึงถวายอภิวาทอัตมภาพกระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้นราชกุมารอัตมภาพดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วดำริต่อไปว่าอาลารดาบทกาลมโคตนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อาลารดาบทกาลมโคตก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาลารดาบทกาลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วอันหนึ่งอาตมภาพก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอาลารดาบทกาลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วจึงดำริว่าอาลารดาบทกาลมโคตเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันอาตมภาพจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริต่อไปว่าอุทกดาบทกรามบทนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทปรามบุตรก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทปรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้อันหนึ่งอาตมภาพก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทปรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงดำริว่าอุทกดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: หางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดส่ง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2ก้าวไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2ก้าวไปช้าๆ9ก้าวไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆปล่อยพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 าไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3 ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้าย

ด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3

0: ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะเราไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติกรรมฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดิน

0: ยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
0: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมเนื่องในงานวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าของเราวัดเสมียนนรีก็ได้จัดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมในเร็วคนเข้าถึงวัดคนเข้าถึงธรรมคือคนเข้าถึงวัดคนมาวัดกันมากก็จริงโยมแต่ว่าไม่เข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมเพราะว่ามาวัดแต่เพียงพิธีกรรมคือเรามาวัดเนี่ยมาบวชเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงวัดเข้าถึงธรรมคนมาวัดกันมากมายแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คือว่าไม่ถึงวัดไม่ถึงธรรมความจริงแล้วทุกคนต้องเจริญธรรมคือการปฏิบัติให้รู้เรื่องของสมาธิรู้เรื่องของศีลอุโบสถเพราะศีล5เนี่ยคนที่ถือได้มันก็เข้าใจว่าชีวิตของครอบครัวเนี่ยเป็นสุขด้วยการมีศีล5แต่ถ้าคนเราไม่ถือศีลเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเป็นสุขอย่างไรคนมีศีลเนี่ยจะรู้เลยว่าความเป็นสุขจากศีลแล้วเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราก็จะรู้ความเป็นสุขของการเข้าวัดว่ามีศีลอุโบสถเรียกว่างดเว้นจากการทานข้าวเที่ยงแต่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เว้นจากการนอนที่นอนยัดได้นุ่นในสำรีหรือว่าเว้นจากการวุ่นวายวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่เอาเข้ามาในงานบวชเราก็จะรู้สึกว่าหูตาเราสะอาดขึ้นหูตาเราสงบขึ้นเรียกว่าจิตของเราเรียกว่าไม่วอกแวกฉะนั้นการที่เรามาเข้าถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามาเรียนรู้ธรรมชาติของความสงบที่ใจ คนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้าวัดไม่ถึงวัดเข้าวัดไม่ถูกธรรมหรือเข้าวัดไม่ถูกพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีที่พึ่งทางใจมีสรณะมีที่พึ่งทางใจของเราคือมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะไว้ตอนสอนใจเราการบวชเรียนนี่ถือว่าเป็นการรณรงค์ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยมีคนรู้เรื่องมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่บวชไม่เรียนเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรอย่างเช่นเมืองไทยเรามีแต่วัดอย่างเงี้ยไม่มีพระบวชเลยก็พุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้หรือว่าพระบวชกันมากจริงแต่พระไม่เรียนเลยพุทธศาสนาจะงอกงามได้ไหมมีแต่คนบวชแต่ไม่มีใครเรียนไม่รู้ศีลไม่รู้สมาธิไม่รู้พระไตรปิฎกไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็เหมือนทหารที่เป็นทหารตำรวจที่เป็นตำรวจไม่ได้ฝึกระเบียบวินัยมันก็ไม่ใช่ตำรวจทหารก็เป็นโจรไปคนที่บวชก็ต้องฝึกเรียนธรรมเรียนธรรมจบแล้วก็ต้องรู้ธรรมอันนั้นว่ารสชาติของธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนั้นมีรสชาติอย่างไรที่เราจะเรียนรู้ก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติเดินตามทางที่พุทธเจ้าสอนว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจอันนี้ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของใจเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าตรงไหนล่ะที่อยู่ของใจเอาใจไปไว้อยู่ตรงไหนเอาจิตไปไว้ตรงไหนพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาจิตไว้ตรงสติสติอยู่ตรงไหนก็คือธรรมสติก็คือรู้การคิดนึกของใจคิดอะไรบ้างวันหนึ่งคิดอะไรบ้างมาบวชนี่คิดอะไรคิดอยู่กับอะไรมาบวชนี่คิดอยู่กับศีล5คิดอยู่กับศีล8คิดอยู่กับการฝึกตนปฏิบัติสมาธิคิดอยู่กับพุทโธคิดอยู่กับธัมโมคิดอยู่กับสังโฆถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่านั่นแหละก็อยู่กับธรรมอยู่กับธรรมที่เป็นธรรมที่สงบกายวาจาใจจะเรียกว่าบุญก็ได้บุญนี่คือความสงบจะว่าเป็นกุศโลบายเป็นกุศลคือความฉลาดมีอุบายเอาใจอยู่ได้บวช3วันนี้เอาใจสงบได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปทุกวันเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้เลยว่าธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อผู้ใดเข้าถึงแล้วก็จะไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาแล้วก็เห็นประโยชน์มากในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นการเข้าวัดจึงเข้าถึงธรรมตรงที่เรามาปฏิบัติตามมาปฏิบัติตามเหมือนอย่างกับที่พุทธเจ้าทรงสอนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงอย่างไรนางวิสาขาเนี่ยเป็นตัวอย่างของอุบาสิกาอุบาสกอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างถ้าเราเป็นอุบาสกทำได้อย่างอนาบิณฑิกะเศรษฐีทำใจได้เหมือนอนาบิณฑิกะเศรษฐีไม่ต้องกลับไปมาเกิดไม่ต้องไปนรกปิดนรกถ้าผู้หญิงทุกคนทำได้อย่างนางวิสาขาทำใจรู้ทำได้เข้าถึงธรรมมาวัดเหมือนนางวิสาขาอยู่บ้านเหมือนนางวิสาขาก็ปิดนรกไม่ต้องไปอบายถือว่ามีเกิดมาเจอพุทธศาสนาชาติหนึ่งถือว่าไม่เสียชาติเกิดถือว่าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมบูรณ์ดังนั้นมหาอุบาสกอนาบิณฑิกะเศรษฐีเป็นฝ่ายนำทางชายของศาสนาพุทธมหาวาสิกาวิสาขาเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสิกาทางพุทธศาสนาการให้ทานแบบอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยให้แล้วไม่โลภ ให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่หลงให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งมีความสุขฟังธรรมก็เข้าถึงธรรมวันพระ8ค่ำ15ค่ำต้องชวนลูกชวนหลานมาถือศีลฟังธรรมครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนางวิสาขาพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็มาถือศีลฟังธรรมพาบริวารมาสร้างวัดจนเป็นวัดทุกคนมีประโยชน์ในศาสนามีประโยชน์ในตัวเองหมดอันนี้เป็นบทเรียนที่อุบาสกบาติกาไม่มีใครศรัทธาจะเท่าถ้าใครก็ทำบุญไม่เท่าเพราะคนทำบุญสมัยนี้ถึงจะสร้างวัดสำเร็จก็จริงมีเงินร้อยล้านพันล้านก็จริงแต่ไม่ได้อริยทรัพย์ภายในไม่ได้พระโสดาบันเพราะปฏิบัติวิปัสสนาไม่ผ่านสมถะไม่ผ่านวิปัสสนาไม่ผ่านมีเงินจริงแต่ว่าจิตไม่หลุดพ้นแต่นางวิสาขาก็อนาวิกาสติเนี่ยผ่านสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฟังกรรมฐานพุทธเจ้ารู้เรื่องตามดูจิตตัวเองได้เข้าใจจิตตัวเองได้เข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าใจขันธ์ 5ได้เวลาจะตายแล้วเป็นไงโสดาบันจะตายได้เป็นไงถอดจิตเป็นถอดจิตออกจากร่างถอดจิตทิ้งร่างตัวเองแล้วก็จิตที่เป็นกุศลนั้นก็เป็นเทวดาเจ็บปวดนี่ไม่มีเจ็บแค่ตอนลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นเองก็ไปสู่สุคติพระพุทธเจ้านำทางแล้วว่าอุบาสกต้องตายอย่างนี้อุบาสิกาต้องตายอย่างนี้แล้วต้องเข้าใจธรรมะตรงนี้จึงจะทำบุญแล้วถูกต้องตามพุทธศาสนากินยังไงอุบาสกอุบาสิกากินยังไงก็กินอย่างชาวบ้านธรรมดาแต่พอมาวัดก็ฉันอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าฉันยังไงก็ฉันอย่างนั้นพุทธเจ้าก็กินยังไงพุทธชาวบ้านกินยังไงก็กินอย่างนั้นฉันอย่างนั้นเสวยอย่างนั้นแล้วแต่งตัวยังไงอุบาสกอนาวิจกัตถีเนี่ยแต่งยังไงอุบาสิกาแต่งไงเวลามาวัดก็แต่งตัวเรียบร้อยเวลากลับไปบ้านก็แต่งตัวสวยงาม

แต่งตัวเหมือนชาวบ้านฉะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำเร็จแล้วก็เหมือนคนธรรมดาแต่จิตนั้นเปลี่ยนแปลงจากความหลงผิดไม่หลงแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทำดับทุกข์สอนในขันธ์ห้าว่ารูปเนี่ยเชื่อว่ารูปเนี่ยเป็นกองแห่งรูปที่เป็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พิจารณากองแห่งรูปเป็นจะแยกรูปเป็นโสดาบันนี่แยกรูปเป็นแยกนามเป็นเพราะรูปนี่มันมีเวทนามากรูปนี่มีทุกข์มากเช่นมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกชั่วโมงอนาพิทักษะเศรษฐีกำลังวิสาขาที่ว่าตายแล้วไม่ไปนรกเพราะอะไรเพราะรู้ทุกข์ของกองแห่งรูปจึงรู้ธรรมตรงนี้ก็พิจารณารูปตรงนี้ว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงก็เรียกว่าสลายรูปตัวเองได้พิจารณาเห็นตั้งแต่ผมขนเล็บขนหนังเนี่ยเป็นส่วนๆไปเหมือนอย่างที่โยมมานั่งกรรมฐานแล้วโยมก็พิจารณาว่าเกศาไปส่วนหนึ่งผมไปส่วนขนไปส่วนหนังไปส่วนเล็บไปส่วนฟันไปส่วนแล้วก็แยกกายของเราเนี่ยหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนกระดูกไปส่วนตับไตไส้พุงเลยแยกออกไปแล้วก็ไม่มีเราอนาบินทกาเศรษฐีโสดาบันเนี่ยแยกกายจนไม่มีเราความยึดมั่นถือมั่นว่ากูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีอย่างนั้นมึงไม่ดีอย่างนี้ไม่มีไม่มองอะไรใครดีไม่ดีธรรมที่อยู่ในเมตตาก็คือธรรมที่สงเคราะห์ตัวเองและคนอื่นคนเราพอแยกรูปกายตัวเองได้แล้วความหลงผิดก็น้อยลงแล้วก็แยกจิตจิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายตลอดกายนั่งอยู่ตรงนี้จิตไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงการถึงงานจิตไปอยู่หญิงก็อยู่กับชายอยู่กับวัตถุกายนั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตไปทั่วอันนี้คือกำหนดนามได้ว่าวิญญาณและจิตนี้แยกจากกายตัวนั่งอยู่นี่แต่ใจไปอื่นเหมือนเรานอนหลับแต่ใจนี่ฝันไปเรื่องอื่นเมื่อคนเรามีปัญญารู้อย่างนี้แล้วว่ากายคือรูปจิตคือนามมาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันไม่หลงแล้วไม่เป็นอัตตาแล้วสกายทิฏฐิไม่มีตัวเราแล้วเราเรียกว่ารูปเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงรูปเป็นอัตตาเห็นไหมเห็นทุกข์ไหมรูป อย่างที่โยมขยับนี่เห็นไหมทุกข์แต่เราไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ขยับทับตายก็ไม่เห็นเราเป็นไงเรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้กำหนดกองทุกแห่งรูปเราจึงไม่มีปัญญาเห็นทุกเวลาเปลี่ยนอิริยาบถแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้กำหนดในเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยต้องกำหนดว่ามันทุกแล้วจึงทนไม่ได้ก็ทุกหนอทุกหนอหรือทุกแล้วทนไม่ได้จึงเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปสุขพักเดียว15 นาทีทุกอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกนั่นแหละการที่เราพิจารณาทุกข์ในการนั่งเนี่ยจึงเห็นด้วยปัญญาทำไมต้องพิจารณาอย่างนี้ด้วยโยมถ้าพูดแล้วก็ยาวทำไมต้องพิจารณาทุกข์พิจารณาสุขไม่ได้เลยคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อธรรมคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อสังขารคนที่ยกจิตไปสู่พระไตรลักษณ์ได้ที่พูดเบื้องต้นว่านางวิสาขากับพระอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเขาถอดจิตไปสวรรค์ก็เพราะว่าเขาเห็นทุกข์ของร่างกายแล้วเวลาจะหมดลมหายใจเนี่ยเวลาเจ็บทนไม่ได้เนี่ยคนเราจะตายเนี่ยเจ็บทนไม่ได้เขาก็ถอดจิตของเขาไปสวรรค์แล้วเขาก็ไปเที่ยววิมานอีก7 ชาติเขาก็ไปนิพพานง่ายไหมโยมตายง่ายไหมทำไมจึงง่ายตรงนี้ง่ายเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจรูป
กองแห่งทุกข์อันนี้ว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เข้าใจนามว่าสัญญาอันนี้เวทนาอันนี้สังขารอันนี้วิญญาณอันนี้ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไม่แน่นอนไม่เป็นของเราบังคับไม่ได้การที่เราพิจารณาเห็นทุกข์ของขันธ์5เนี่ยเรายังไม่รู้เราต้องปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วเราก็จิตมาอยู่กับตรงเนี้ยจิตอยู่ตรงไหนโยมที่ว่านั่งสมถะจะสงบสงบแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบก็เสื่อมได้แต่เมื่อเรานั่งถึงสมถะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาก็กำหนดญาณให้เกิดขึ้นในตัวเราปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวเราทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นในตัวเราพิจารณาให้เห็นว่าวิญญาณเรากำลังทำงานอยู่ว่าเวทนาเรากำลังปรุงแต่งอยู่เวทนาของเรามีจิตที่สุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของว่าโอ้ร่างกายเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ได้สงบเลยมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นความเป็นปรุงแต่งของนามตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้แล้วเราจะไม่สงบนะที่ให้พิจารณาตรงนี้เพื่อความสงบของเราเพื่อความดับทุกข์ของเราเพื่อความเข้าใจของเราตอนนี้ที่ว่าเราปฏิบัติถ้าเราไม่พิจารณารูปขันธ์5ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะตันอยู่แค่นั้นนะเหมือนกับเราให้ทานอย่างเดียวโยมให้ทานไม่รักษาศีลเนี่ยเดี๋ยวจะตันอยู่แค่ทานก็งมงายอยู่แค่ทานใครชวนไปทําบุญที่ไหนก็ไปแต่ไม่ศีลไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ตันอยู่แค่ศีลตันอยู่แค่ศีลว่าฉันถือศีลดีแล้วปัญญาก็ไม่มีตอนนี้ถ้าเราถือศีลเนี่ยเราก็เริ่มทําสมาธิหาปัญญาหาปัญญาในสมาธิของเราสมาธิอย่างเช่นกรรมฐานเบื้องต้นเช่นดูลมให้ใจหรือพุทโธหรือหนอสัมมาหลังอะไรแต่ให้สติกับจับกายเนี่ยพอสติมาพิจารณากายจิตแล้วเนี่ยปัญญาก็รู้ปัญญารู้ที่ไหนโยมปัญญาในพุทธศาสนารู้ในกายกับจิตจิตนี่มีตัวรู้เยอะตัวรู้และตัวไม่รู้เยอะถ้าเราศึกษาเรื่องจิตเราจึงจะมีตัวรู้รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องจิตถ้าไตรปิฎกนี่อยู่ในจิตแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่ว่างก็ไม่รู้ต้องให้จิตสงบจิตว่างปัญญาตรงนี้จึงจะเกิดแล้วก็จะมองเห็นว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าแสดงขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับมันได้แก่ตัวเรารูปนามไม่ได้แก่ตัวเราทุกข์ทั้งหลายได้แก่ตัวเราทุกข์ไม่ใช่ที่คนตายนะทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่คนแก่โยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนตายทุกข์ไม่อยู่ที่คนเจ็บทุกข์อยู่ที่ไหนโยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่คนเจ็บคนตายนะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราแก่เราเป็นทุกข์กับความแก่ของเราเราทุกข์กับความเจ็บของเราทุกข์ในเรื่องของความตายของเราไอ้ที่เราเห็นทุกข์ข้างนอกน่ะมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นโอปัญญโกที่เราต้องน้อมมาใส่ใจแล้วว่าคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยวัดนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกข์ที่จะเห็นได้เนี่ยต้องน้อมมาว่าตัวเราแก่แล้วทุกข์ไหมขณะนี้เราแก่ทุกลมหายใจเราเจ็บทุกลมหายใจเราตายทุกลมหายใจเราตายตลอดเวลาตายจากเด็กมาแล้วตายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วตายมาแก่แล้วเราร่างกายเราเนี่ยตายทุกลมหายใจลมหายใจมันตายตลอดร่างกายมันตายตายไปหมดเนี่ยเนื้อหนังมังสาเนี่ยตายตายตายตายตายตายแต่เราไม่เห็นทุกตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันตายตรงไหนกันแน่แต่จริงตายมาตั้งนานละโยมมันตายทีละน้อยละน้อยแต่ตายไม่เห็นมันไม่เห็นด้วยปัญญาฉะนั้นเห็นข้างนอกนะไม่ทุกข์เท่าไรหรอกทำไมจึงไม่เห็นทุกข์ก็เห็นคนอื่นแก่ก็เห็นคนอื่นตายเห็นคนอื่นเจ็บเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็สำเร็จมาแล้วสิโยมโยมก็รู้แจ้งเห็นจริงธรรมะมาแล้วเลย

ราะทุกคนเห็นอยู่ทุกวันตามหูตามตาว่าคนโน้นก็แก่คนนี้ก็แก่เห็นคนผมงอกเห็นคนฟันหักเห็นคนหนังเหี่ยวแต่เราไม่เห็นตัวเราอะตัวเราแก่เราก็ยังไม่แก่เรายังทำงานได้อยู่เลยตัวเราตายเรายังไม่ตายเลยเราจะต้องอยู่ไปเท่าไหร่80-90ปีตัวเราเจ็บเราก็ยังไม่ยอมรับความจริงเลยว่าเราเจ็บมนุษย์นี่เจ็บอยู่ตลอดเวลามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงอายุแค่29ปีพระพุทธเจ้าเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายในตัวเองแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าเห็นคนอื่นแล้วพระองค์ยังหลงอยู่พอมาเห็นตัวเองพระพุทธเจ้าก็สำเร็จคือเห็นทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปรอแก่รอเจ็บรอตายเห็นตั้งตนที่ตัวเองมีปัญญาเห็นความหลงและความประมาทความมัวเมาจะหมดไปไอ้ที่ว่าตัวก็แก่ใจก็พิจารณาความแก่ตัวก็เจ็บใจก็พิจารณาความเจ็บตัวก็ตายใจก็พิจารณาความตายที่มีเกิดขึ้นในตัวเราบางคนบอกว่าหลวงพ่อทำไมเวลานึกถึงความตายแล้วใจหายบอกเวลานึกถึงตัวเองตายนอนตายแล้วใจหายบอกน่าดีแล้วกิเลสมันดับกิเลสมันหดตรงนี้บางคนบอกพอนึกมึกมากๆพอนอนกลางคืนนอนคนเดียวนึกถึงความตายแล้วอ่ะจิตของเราจะทิ้งร่างอ่ะไม่อยากนึกใจมันหายแต่นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมต้องนึกอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้านี่ถึงว่านึกทุกลมหายใจว่าตัวเองตายทุกลมหายใจพอใจเขาไม่หายไปไหนมีแต่จิตที่เป็นสุขสงบฉะนั้นการที่เราเข้าถึงวัดเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมในการพิจารณาตัวเราแก่เราเจ็บเราตายอย่าพิจารณาคนอื่นอย่ามองคนอื่นมองคนอื่นนี่เป็นเพียงรูปภายนอกเราก็นึกว่านั่นเป็นธรรมภายนอกธรรมภายในนี่ต้องเห็นตัวเราโยมแล้วเราก็ต้องเอาสติสมาธิปัญญากลับคืนมาเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมสมองจะได้ไม่ฟอแล้วเราก็ไม่มีใครว่าเราว่าเป็นคนแก่หลงลืมกลายเป็นคนที่มีสติสมบูรณ์คนอายุมากที่มีสติสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เป็นคนงดงามเป็นผู้นำของครอบครัวได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำให้สติสัมปชัญญะตัวเองเนี่ยกลับมาสมบูรณ์มากกว่าหนุ่มสาวอีกถ้าเราปฏิบัติได้มีธรรมคนหนึ่งคือคุณแม่อุบาสิกาผ่องแกไม่รู้หนังสือนี่แกก็ป่วยแล้วก็นอนลุกไม่ขึ้นหลานชายเดี๋ยวนี้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าภาวนาวิเวกอ่ะก็ยังบวชไม่นานก็พอปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสังวาลก็ไปเยี่ยมยายทำสมาธินะเพราะป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ถ้าทำสมาธินะทำไม่รู้หนังสือนี่ทำลายโยมก็บอกให้พุทธโทไว้นะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไว้นะก็ยายก็ทำบอกเราสู้แบบหมาจนตรอกนะยายนะไม่มีทางไปนะพอนอนแล้วนอนสู้บอกยายก็พุทโธวันหลังก็ไปเยี่ยมยายเป็นไงพุทโธได้บอกได้แล้วใจเป็นไงก็สงบมั่งไม่สงบมั่งมันก็ทุกข์แกก็พูดแค่นั้นว่าสงบมั่งไม่สงบมั่งนั่นแหละดีแล้วล่ะสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ทำต่อไปเถอะเพราะคนป่วยนี่บอกว่าทำต่อไปพอวันหลังมันเป็นแผลที่หลังแผลมันเน่าพอพลิกตัวไม่ได้ก็เน่าก็เน่าบอกว่าเจ็บมากบอกว่าเป็นไงเจ็บมากบอกว่าเจ็บมากทนเอาเพราะเราไม่มีทางออกแล้วสู้ไปยายก็พูดโตไปวันหลังมาถามอีกเป็นไงยายไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วคนเรามันพอปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเฉยๆมันไม่ใช่เราแล้วมันก็เฉยๆหลานชายก็บอกจากคนที่ไม่สงบกลายเป็นคนที่เฉยแต่กวันนั้นมาแกก็เฉยไม่พูดอะไรไม่พูดไม่โต้ตอบบอกว่ามันไม่

มีอะไรหรอกแกก็ทำใจแล้วบอกว่าทำใจได้แล้วจิตของแกไม่รับรู้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแกแล้วแกก็ภาวนาไปแต่ก็สิ้นลมพอสิ้นลมหลานชายก็ไปเผาพอเผานั่นน่ะไอ้สัปเหร่อมันก็บอกเฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอกระดูกคนเป็นอย่างนี้มันกลายกระดูกเนี่ยมันรวมเป็นก้อนๆเป็นแก้วเป็นผลึกเป็นเหมือนหยกเป็นอะไรเป็นมันรวมเป็นก้อนๆก้อนๆกระดูกมันไม่มีโยมกระดูกมันละลายกลายเป็นก้อนๆๆๆหมดทั้งร่างเลยหนักเป็นนั้นว่ากระดูกกลายเป็นแก้วไปไม่มีกระดูกก็เลยไม่เอาไปทิ้งเลยเก็บไปถึงหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลบอกคนเนี่ยปฏิบัติได้ธรรมะจึงเป็นอย่างนี้คนธรรมดาเผาไปกระดูกก็มีกระดูกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเผาที่วัดเนี่ยมีไหมกระดูกเป็นแก้วไม่มีนะก็มีแต่กระดูกแต่นี่ก็คือแกทำใจได้ทำใจแร่แปรธาตุว่านี่ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่กายตัวเองจิตมันเข้าสมาธิได้แต่สำเร็จขั้นไหนก็สุดแล้วแต่แกก็ไม่ได้มาบอกเราก็พิจารณาว่าจากที่แกทำใจไม่สงบพอที่สุดแล้วแกก็สงบนี่ก็เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายต้องเห็นอย่างนี้โยมเพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่คงไม่เจอศึกหนักนะโยมนะใช่ไหมโยมยังไม่เจอศึกหนักเหมือนคุณแม่อุบาสิกาผ่องเนี่ยเราปวดเราขยับตัวได้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเออมันไม่ทุกข์แต่อย่างนั้นปวดแล้วขยับตัวไม่ได้นี่นั่นแหละคือศึกหนักถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองจะไปไหนจิตใจของเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ไม่พอใจในชีวิตตัวเองไม่พอใจขันธ์ห้าตัวเองว่าครูทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ตายง่ายๆอะไรเงี้ยหรือทำไมไม่หายถ้าจิตตรงนั้นเป็นตัวตัณหาคือความอยากทุรนทุรายก็เรียกว่าตัวตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นในจิตนั้นแล้วไม่มีสมาธิควบคุมไม่มีปัญญาตัดทุกข์อันนี้จะมากทุกข์ความแก่ความตายจะร้ายแรงฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆตายอย่างสงบลมหายใจเนี่ยค่อยหมดไปทีละน้อยแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตจะหยาบจิตจะหยาบร่างกายจะเร่าร้อนพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอตายแล้วโยมจิตมันค่อยๆดับและลมหายใจเนี่ยค่อยหมดไปเนี่ยธาตุไม่แตกโยมธรรมดาคนที่เจ็บป่วยมากๆเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เนี่ยอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะทวารทั้ง9เปิดยิ่งคนตายไม่ดีเนี่ยตาลืมเลยห่วงลูกห่วงหลานตาลืมเลยปิดไม่สนิทเลยแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมที่อาตมาสังเกตมานะที่ตะที่อยู่กับพวกญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาตายเนี่ยจะค่อยไปไม่ต้องให้ออกซิเจนนะโยมนะค่อยหมดลมไปเราไม่รู้เราเขาหมดเท่าไหร่แล้วตาเตือนนี่หลับสนิทอุจจาระปัสสาวะไม่แตกเหมือนคนนอนหลับนี่คือเรียกว่าตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ็บแล้วไม่ร้องกระวนกระวายไม่ควรไม่คางฮะปฏิบัติเนี่ยถ้าปากถ้าปฏิบัติเข้าถึงสมาธินะจะเหมือนกันทุกคนร้องนั่นแสดงว่าสมาธิไม่มีแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สุขติปฏิบัติไม่ได้ความสุขทำบุญไม่ถึงบุญเขาก็ฉันก็ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดมาเยอะแยะแต่ตายร้องเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เอาบุญไปแก้ปัญหาบุญก็คือความเย็นบุญก็คือว่างบุญคือความสว่างบุญคือความสงบแสดงว่าคนนั้นน่ะคงจะมีกรรมมีบาปมาเข้าใจผิดในตัวตนทำให้เขาค่ำครวญอย่างนั้นไม่ได้สิต้องทำตามพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนมีบุญแล้วตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบตนเป็นที่พึ่งของตนต้องมีหลักธรรมตรงนี้ก็ถ้าเราดูลมหายใจได้เนี่ยโยมทนได้ใช่ไหมเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลาโยมดูลมหายใจเป็นตนเนี่ยเจ็บจะโยมข้ามใช่ไหมข
ข้ามได้ใช่ไหมแต่ถ้าโยมดูลมหายใจแล้วเจ็บแล้วข้ามไม่ได้นะโยมก็ต้องขยับตัวนั่นแสดงว่าทนไม่ได้ถ้าเจ็บมากๆก็ต้องร้องเรามีที่พึ่งบรรทุดท้ายก็คือการภาวนาให้เกิดปัญญานะสมาธิด้วยช่วยแล้วก็ให้เกิดปัญญารู้ว่าเราต้องข้ามเวทนาว่าเวทนากายเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราจิตเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราเราต้องฝึกฝนตัวนี้จนได้โยมจนได้เหมือนแม่อุบาสิกาผ่องอะได้นะถือว่าทีแรกก็ว่าเจ็บทนไม่ได้แต่ละเข้ามันก็ไม่มีทางพลิกเพราะตัวเองพลิกไม่ได้ก็ข้ามเวทนาได้แต่ดีแต่ว่าแกมีบารมีมีหลานเนี่ยเอากรรมฐานไปให้กรรมฐานเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจกรรมฐานเนี่ยเป็นที่พึ่งของใจถ้าไม่มีกรรมฐานแกก็คงต้องร้องแต่นี่ไม่ต้องร้องเพราะเจ็บไงก็ทนได้เป็นแผลสันหลังก็ทนได้ฉะนั้นเราจึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัตินี่แต่วัดโยมเนี่ยวัดเป็นที่อยู่วัดวารมณ์ที่เราเข้าถึงวัดก็ต้องรู้ธรรมะตรงนี้ต้องปฏิบัติให้มีสมาธิในตัวเรามีการพิจารณาขันธ์ห้าในตัวเราเราพิจารณาได้ไหมโยมพิจารณาแยกขันธ์ได้ไหมเราต้องคุยกันใครแยกได้ไม่แยกต้องนั่งคุยกันทุกวันนะพอใครแยกกันห้าได้คนนั้นก็เป็นอนาวิสาขาเศรษฐีเป็นนางวิสาขาไปนะถ้าแยกไม่ได้ก็กูเจ็บกูปวดกูเป็นโน่นกูเป็นนี่เมื่อไรกูจะหายรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันก็ทุกข์มากฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนคนให้มีปัญญาให้แยกขันห้าได้แล้วทุกข์จะดับไปเหมือนกับลูกเราตายอ่ะสมมติลูกเราตายเราก็แยกขันธ์ห้าเลยก็มันไม่ใช่ลูกเราอ่ะมันก็ไปเผาทิ้งแล้วมันก็เป็นดินไปแล้วไอ้จิตที่ดีไม่ดีมันก็ไปแล้วไม่ใช่ตัวมันแล้วเราจะเสียใจไม่ได้ในเมื่อลูกเราไปแล้วหรือสามีเราไปแล้วภรรยาเราไปแล้วตัวเราฉะนั้นทำตรงนี้ต้องเข้าใจมันต้องถึงขั้นตายมาพิจารณาถึงขั้นตายพิจารณาถึงขั้นเจ็บถึงขั้นตายดังนั้นทำตรงนี้ทำพิจารณาความเจ็บความตายในตัวเราถ้าเราไม่พูดถึงตัวนี้นะเราจะทำบุญเพื่อจะไปสวรรค์เนี่ยมันไปไม่ได้โยมมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงเมื่อเวทนามันมาเอาเราไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเราตอนนี้เรารู้เราต้องพยายามปฏิบัติเรารู้แล้วว่าอุบาสกต้องทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสกนะอุบาสิกาทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสิกาก็คือการเข้าใจขันธ์ห้าเข้าใจปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งในคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในใจเราคนนี้เราก็รู้ว่าเรามั่นใจตัวเราแล้วว่าเราไม่มีใครเราก็มีธรรมเป็นที่อยู่แล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแล้วเราไปไหนเราก็ไปกับพระพุทธเจ้าไปกับพระธรรมไปกับพระสงฆ์เราก็ปฏิบัติของเราได้เราไม่ห่วงนะเรื่องอื่นแต่ว่าเราไม่ได้แยกนะฮะไม่ได้แยกขันธ์ห้าแล้วเราเนี่ยจะกลัวมากก็ให้ดูเวทนาดูกายกับเวทนาดูสองอย่างพอนะให้ดูกายกับเวทนาก่อนกายเฉยนั่นแหละก็สมาธิเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่พิจารณาก็เป็นสมาธิหัวต่อนะฮะเป็นกรรมฐานหัวต่อแต่พอพิจารณาแล้วเนี่ยเฉยแล้วนี่ถือว่าใจได้แล้วเราก็กลับมาพิจารณาว่าสุขเกิดขึ้นที่จิตพิจารณาจิตเลยทุกเกิดขึ้นที่จิตสุขเกิดทุกดับทุกเกิดสุขดับแล้วก็เฉยก็พิจารณาเวทนาที่จิตเลยว่า
พิจารณาเวทนาที่จิตว่านี่จิตเรามีสุขเราก็อยู่กับความก็เฉยอยู่กับสุขจิตเรามีทุกข์ก็อยู่กับเฉยกับจิตมีทุกข์แล้วเมื่อเรารู้จิตมีรู้เวทนาก็พิจารณาตรงนี้เรื่อยไปเข้าไปถึงแต่นี้พอเวลาเรากำหนดสมาธิได้แล้วเราต้องน้อมมาพิจารณาจิตเรานะพิจารณาอารมณ์เราเวลาเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเนี่ยเราต้องเข้ามาดูนามคือจิตเราต้องเห็นจิตตัวเองจิตนี่คือความรู้สึกไม่ใช่เห็นความรู้สึกตัวเองว่ากำลังปรุงแต่งเรื่องอะไรรู้จักรูปร่างหน้าตาปรุงแต่งไหมเอาเวลาโกรธเนี่ยเรารู้จักโกรธเราโกรธเป็นไหมแล้วเราเห็นมันไหมตอนนี้ก็เรียกว่าตามดูจิตเนี่ยตามดูจิตว่าเราจิตเราเนี่ยเรานั่งหลับตาเราเนี่ยจิตเราคิดอะไรบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างตามดูจิตเห็นจิตพุทธเจ้าพิสูจน์ดูจิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวโสดาบันก็ดีสกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีพวกนี้จะเห็นจิตแต่พวกที่ไม่เห็นจิตคือพวกทำปฐมฌานพวกทำสมาธิเนี่ยพอติดสมาธิแล้วจะไม่เห็นจิตพอไม่เห็นจิตแล้วก็จะเป็นคิดว่านี่เราได้สมาธิเราเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นคือเป็นการยังไม่มีปัญญาฉะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้เรื่องของจิตก็คือการต้องน้อมเข้ามาดูว่าเราปรุงแต่งเรื่องอะไรรูปร่างหน้าตาของความคิดมันเป็นยังไงรู้จักมันยกง่ายๆให้เหมือนยกง่ายๆแต่อาจจะยากสำหรับโยมเหมือนเวลาเราโกรธเนี่ยโยมเราหลับตานึกถึงย้อนไปดูความโกรธเก่าสิมันแสดงไงสมมติว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราโกรธนะเราก็หลับตาว่าเอ๊ะเวลาโกรธมันแสดงไงต้องใช้ปัญญานะเพราะเวลาโกรธแล้วมันจะมีแสดงอาการอยากจะด่าเขาอยากจะพูดว่าเขาหรืออยากจะตบจะตีเขาเราย้อนไปดูอาการของความโกรธเมื่อวานเราจะเห็นว่าโอ้โหกิริยาไม่ดีเลยนั่นแหละรูปลักษณะของจิตที่มันโกรธเข้าใจไหมอย่างสมมติว่าเราโลภเนี่ยเราอยากได้อะไรจิตมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะวิ่งไปเอาตรงนั้นอยากจะได้ตรงนั้นอยากจะจับตรงนั้นอยากจะต้องตรงนี้มันจะเป็นรูปลักษณะเขาเรียกรูปภายในรูปอารมณ์รูปอันนั้นแสดงมันลักษณะเหมือนตัวตนนะแล้วนี้เรามีปัญญาเราจึงจะเห็นตรงไหนว่าอ๋อเวลาโลภเนี่ยมันแสดงอาการอย่างนี้เวลาโกรธมันแสดงรูปแบบนี้เวลารักมันแสดงอย่างนี้มันมีตัวมีตนเหมือนหนังและละครโยมสมมติเรานอนเนี่ยเราหิวนอนเนี่ยเราหิวนอนเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นรูปนอนได้ไงโยมมันจะมีจิตของเราเนี่ยมันจะปรุงแต่งออกไปนอนเลยปั๊บไปนอนแล้วโยมเราก็นั่งสับง่วงสับเหงาเนี่ยนั่งแต่จิตนั้นไปนอนแล้วโยมแต่ถึงขั้นนั้นผู้ที่จะเห็นได้เนี่ยผู้นั้นต้องทำความเพียรไม่ยอมนอนตามพิจารณาจิตอยู่เรื่อยนะครับพอเข้าถึงจิตนิวรณ์ได้ปุ๊บเราเห็นว่าอ้าวทำไมเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตมันไปนอนเห็นได้รูปร่างหน้าตาคือเราแต่มันไปนอนพอเห็นปุ๊บจิตมันก็กลับมามีสติทั้งทีเราเห็นงี้ปุ๊บนิวรณ์ดับนี่จะนั่งได้ทั้งคืนเลยจิตมันดับแต่ถ้าเห็นแล้วจะดับความโกรธก็เหมือนกันแหละถ้าเราเห็นรูปร่างหน้าตาลักษณะของอาการโกรธแล้วจะดับฉะนั้นที่ว่ามีสติสมาธิปัญญาเห็นอารมณ์จิตพวกนี้ต้องเห็นโดยปัญญาโยมมันมีนะมันมีแสดงอาการแต่ว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ใช่คิดเฉยๆนะมันเป็นตัวเป็นตนใช่คือเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมนะโยมนะอาตมาอาจจะพูดลึกไปหน่อยว่าไอ้ธรรมตรงนี้เราต้องมีความพยายามจึงจะไปเห็นตอนนี้เอากันแค่ความโกรธเนี่ยถ้าเราจับได้เนี่ยจะไม่โกรธฮะตามรู้ตัวโกรธได้เนี่ยโกรธจะไม่มีแต่นี้ถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นคนขี้โกรธคนที่ขี้โกรธนี่คือคนตามอารมณ์ไม่ทัน
ทันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแต่ถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วทันสักครั้งเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเพราะความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเราจะไม่โกรธมันแล้วฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเห็นธรรมตรงนี้แต่เรามีสมาธิเนี่ยทำได้แล้วโยมนะอย่าไปเรามีสมาธินี่ถือว่าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเราก็พิจารณาจิตเราได้แล้วนะมันต้องพยายามนึกว่ากายเนี่ยเป็นกองแห่งรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตเนี่ยเป็นนามแล้วมันเวลามันคิดเนี่ยคือนามเวลาเรามาอยู่กับกายเนี่ยเขาเห็นกายเป็นกองแห่งรูปแต่เวลาคิดไปไหนมาไหนเนี่ยนามมันไปความคิดมันไปตัวปัญหาคือตัวไม่มีสติตัวที่ไม่ทันอารมณ์ตัวที่ไม่ทันนามเพราะนามเนี่ยมันเป็นของละเอียดแล้วก็คนที่จะจับได้ต้องมีญาณคือสติให้เพียงพอญาณสติเพียงพอญาณสมาธิเพียงสมาธิเพียงพอญาณปัญญาเพียงพอก็จะตามดูจิตตัวเองได้หมดตอนนี้เวลาคนจะตายเนี่ยเขาต้องคุมจิตตัวเองใช่ไหมเวลาเจ็บจะต้องคุมจิตตัวเองถ้าคุมไม่ได้จิตก็เตลิดเปิดเปิงไปทั่วหมดบาปที่ทำไปก็มาครอบงำอกุศลที่เราเคยทำไว้เคยด่าเคยว่าเคยทุบเคยตีหรือเคยทำบาปอะไรอกุศลก็จะมาเข้าอยู่ในจิตเพราะสติเราขาดก็เป็นเวทนาเลยทีนี้กระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้กระเนาะร้อนร้อนหนาวหนาวอันนั้นคือเวทนาครอบงำเพราะขาดสติแต่อย่างที่ว่าอนาบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาหรือเหมือนคุณแม่ผ่องว่าเนี่ยคือเขามีสติเจนเวทนาครอบงำไม่ได้เจ็บเขาก็ไม่ร้องไม่ดิ้นรนเพราะเขามีสติสมาธิปัญญารู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตออกนอกเลยพอจิตเขาไม่ออกนอกปุ๊บในเวทนาก็ครอบงำไม่ได้จิตนี้ก็ถอดออกไปเลยถ้าไม่ถึงนิพพานจิตนั้นก็เป็นเทวดาเลยถ้าถึงนิพพานจิตนั้นก็ดับไม่มีขันห้าเลยเวทนาก็ดับตรงนั้นดังนั้นจึงว่าธรรมแก่นธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเราต้องรู้กันถึงขนาดนี้นะโยมนะถ้าไม่รู้ถึงขั้นนี้เราก็ตายไม่เป็นน่ะเจ็บไม่เป็นน่ะแก่ไม่เป็นน่ะแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหาตัวเองได้ยังไงคนนี้ก็ค่ำครวญไปดีใครก็ช่วยไม่ได้ก็มีแต่ลูกหลานมาปลอบให้อดทนให้ทำใจให้สบายฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะฮะเราปฏิบัติไปถึงขันสมาธิได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินจงกรมว่าไงนะเขาเคยปฏิบัติไหมเขาเคยปฏิบัติไหมถ้าคนที่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาไม่แสดงอาการแล้วแสดงว่าเขารู้เพราะว่าที่อาตมาพูดว่าให้ถ้าโยมยังเดินได้เนี่ยให้หัดเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยจะเป็นตัวรู้ธรรมได้เร็วเพราะจิตกับกายจะแยกกันดังนั้นพอเราเดินจงกรมเป็นแล้วเนี่ยโยมปัญญามันจะเกิดเดินมากเท่าไรสมาธิจะมากเท่านั้นปัญญาจะมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวโยมนั่งอย่างเดียวจริงๆเราไม่เกิดปัญญาดังนั้นเราให้อิริยาบถของเราในยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้จักวิธีการเดินจงกรมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยช่วยพระสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้มากกลับมานั่งก็สำเร็จง่ายฉะนั้นการที่เราเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเนี่ยมันจะมีสติเชื่อมโยงกันมีปัญญาเห็นทีนี้คนเราที่จะตายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะตายเนี่ยไม่ต้องไปบอกอะไรเขาให้เขาสงบอย่างเดียวเขาจะดูลมหายใจของเขาเขาจะดูจิตของเขาเขาได้ยินโยมเวลาคนจะตายนี่ที่อาตมาได้ศึกษามานะฮะเวลาคนจะตายเนี่ยทวารมันจะเปิดหูนี่จะเปิดคนหูตึงก็ได้ยินมันจะเปิดตอนตายมีหมอที่โรงพยาบาลศรีราชน่ะคนเขาสลบเข้า ICU
คนเข้า ICU ตอนนี้

เสร็จแล้วก็นี่พยาบาลเล่าให้อาตมาฟังพยาบาลบอกว่าก็พอโยมนั่นสลบก็ให้ออกซิเจนแบบสมองไม่ทำงานแล้วก็รอเพียงอย่างเดียวว่าจะตายเมื่อไหร่ตอนนี้พวกพยาบาลก็คิดว่าคนนี้ต้องตายแล้วคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเพราะสลบแบบว่าไปให้ออกซิเจนเขาก็โกรนแบบว่าโยมเคยเห็นคนที่ ICU ที่เขาเอาออกซิเจนใส่นะฮะจะไม่รู้สึกเหมือนกับคนตายแล้วอ่ะแต่แล้วก็อยู่หลายวันพอดีคนนี้เขายังไม่ใช่คนแก่พอดีเขาป่วยก็เกิดฟื้นขึ้นมาก็บอก

ฟื้นขึ้นมาก็บอกกับพยาบาลพอดีพยาบาลนี่แกเป็นคนนักปฏิบัติก็บอกว่านี่ที่พวกพยาบาลที่พวกหมอพูดอะไรฉันรู้หมดเลยนะแต่ฉันโต้ตอบไม่ได้บอกฉันโต้ตอบไม่ได้เองตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลคนนั้นก็เลยรู้ว่าคนที่โกนโคลกคนที่กำลังจะตายเนี่ยแสดงว่ารู้หมดเลยบอกฉันรู้หมดเลยแต่คนทุกคนนึกว่าแกจะตายบอกแต่มันโต้ตอบไม่ได้หูได้ยินตลอดเขาพูดอะไรรู้หมดอย่าคิดว่าคนจะตายแล้วไม่รู้เรื่องนะตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลนั้นก็เลยเอาเทปธรรมะเวลาจะตายเวลาคนจะตายที่แสดงอาการไม่รู้เรื่องก็พยายามเอาเทปธรรมะพวกสวดมนต์พวกอะไรให้ฟังหรือเทปกรรมฐานให้ฟังรู้ว่าคนใกล้จะตายเนี่ยเขารู้แต่เขาแสดงออกไม่ได้เองฉะนั้นถึงว่าเราต้องเข้าใจว่าพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยเขารู้เพราะว่ามันวาระสุดท้ายแล้วเขาไม่ต้องไปคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปบอกใครแล้วเพราะจิตเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรฉะนั้นขอให้เราสงบอย่างเดียวฝึกอย่างเดียวฉะนั้นถึงว่าอันนี้ถือว่าเป็นทางบอกทางสุดท้ายลมหายใจไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วแต่เราเข้าใจให้ถูกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะหนอก็ดีพุทโธก็ดีหรือดูลมหายใจก็ดีเนี่ยลมมันจะละเอียดไปแล้วความรู้สึกเนี่ยจะดับแต่ที่จริงลมนั้นมันมีโยมแต่มันละเอียดคืออย่างนี้ลมเนี่ยมีโยมแต่จิตมันว่างตอนนี้จิตมันว่างก็เราก็อยู่ตรงจิตว่างนั่นเลยดูรูปต่อไปดูลมละเอียดต่อไปแล้วเดี๋ยวลมมันจะปรากฏมาอีกโยมเดี๋ยวลมมันจะมาปรากฏอีกละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยลมมันยังมีอยู่แต่ว่าจิตเนี่ยมันจะว่างมันจะไม่รู้เรื่องลมก็เรียกว่าจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็จะละกายพอว่างนี่เราก็อยู่กับความว่างความว่างอยู่ตรงไหนล่ะอยู่กับรูปกำหนดจิตอยู่กับรูปเลยนั่นแหละใช้ได้แล้วแต่นี่เดี๋ยวก็ดูเรื่อยไปเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาอีกมันมีลมขึ้นมามีจิตขึ้นแล้วเราก็รู้นะจิตมีแล้วจิตเป็นสุขก็รู้จิตปรุงแต่งว่าเอ๊ะทำไมเรามีลมเอ๊ะทำไมเราคิดอีกเราก็ดูตรงนั้นแหละก็เรียกว่าเข้าให้รู้ออกให้รู้เราตามดูจิตตรงนั้นเลยแล้วตอนนี้พอเราสงบอย่างนี้มั่งแล้วพอเราออกมาเราก็พิจารณาขันธ์ 5เลยพิจารณาขันธ์ 5ก็จะเกิดปัญญาคราวนี้เราจะไม่ต้องไปว่าเอ๊ะฉันจะต้องสงบอีกไม่ต้องไปคิดว่าฉันต้องแล้วก็มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารเลยพิจารณาเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะเกิดปัญญาในความสงบตรงนี้ต่อไปเลยโยมไม่ต้องถอยหลังและไม่ต้องอยู่กับที่เข้าใจใช่ไหมโยมเข้าใจใช่ไหมปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นก็หมดลมเหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นใดๆก็เริ่มต้นใหม่อีกแต่ใดก็โยมไม่เข้าใจต้องไปอย่างเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ต้องปล่อยไปเลยแล้วก็ดูประคองลมเรื่อยๆเลยมันก็ดับมันก็เหมือนหมดลมบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวจะตายสูบมาใหม่อย่างเงี้ยนั่นเท่ากับเริ่มต้นใหม่จิตจะไม่เข้าจิตจะไม่เป็นสมาธิจิตจะไม่มีปัญญาดังนั้นเมื่อลมจะหมดเนี่ยปล่อยให้หมดไปเลยแต่ที่จริงมันมีแต่มันละเอียดจนเรามองไม่เห็นแล้วมันเป็นเรื่องจิตจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็เลยไม่ดูลมเข้าใจไหมจิตมันก็เลยไม่ดูลมมันก็เลยไปดูที่จิตสงบดังนั้นแล้วก็ตามดูจิตสงบนั่นต่อไปไม่ต้องดูลมแล้วจะไปหายใจใหม่ไม่ได้นะมันก็เลยเริ่มต้นใหม่อย่างที่โยมทำเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ทำต่อไปอะไรนะเนี่ยวิปัสสนา

0: ขณะนี้ที่ขั้นเมื่อกี้เนี่ยบอกคนเนี่ยให้ขั้นวิปัสสนาแล้วให้พิจารณาพิจารณาขันธ์5ต่อไปแต่พอเราพิจารณาจิตสุขทุกข์อุเบกขาได้นี่ก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วโยมเห็นความเกิดดับของจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นการแปรปรวนของจิตเห็นเกิดดับในจิตนี่ก็เป็นวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าเราสงบเฉยเฉยเฉยเฉยนั่นเป็นสมถะอันนี้เราขึ้นอยู่ว่าก็พิจารณาขันธ์5เวทนา3สัญญา3อุเบกขาแล้วก็วิตกวิจารณ์ตรงนี้พิจารณาตรงนี้พิจารณาเรื่องของจิตว่ามีสุขมีทุกข์มีเฉยมีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณพิจารณาว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับพิจารณาเข้ามาให้เห็นความจริงของขันธ์5แล้วมันจิตจะเข้ามาข้างในมันก็จะสงบมากแล้วก็จะเพลิดเพลินแล้วก็จะเข้าใจตอนนี้ต่อไปเราก็ที่เราไปอ่านมาพอเรามาได้ของจริงเรารู้สึกว่าเออมันชัดขึ้นมันตัดสินใจได้แน่นอนขึ้นความสงสัยในขันธ์5ก็หายไปรูปเป็นลักษณะอย่างไรเวทนาลักษณะอย่างไรสัญญาลักษณะอย่างไรสังขารปรุงแต่งลักษณะอย่างไรวิญญาณลักษณะอย่างไรก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของพวกนี้หมดไปได้หมดความที่เราว่างตรงนี้จะเป็นโอกาสที่เราปฏิบัติได้ที่จิตสงบถ้าไม่สงบมันพิจารณาไม่เห็นทำไมจึงไม่เข้าใจธรรมะก็มันไม่สงบเวลาพระพูดทำไมไม่เข้าใจเพราะมันยังไม่สงบยังพูดเงี้ยมาพูดกับคนไม่ปฏิบัติรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องโยมมันก็ง่วงท่านเองมันก็เบื่อท่านเองแต่ถ้าเราสงบรู้เรื่องไหมอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมรู้รู้เราก็ต้องทำให้ถึงธรรมให้เข้าใจในธรรมตรงนี้ทุกคนทำได้แต่ต้องไม่หลงนะไม่หลงนะแต่ถ้าหลงแล้วหมดโอกาสแล้วโยมโลภก็ยังทำได้โยมโกรธก็ยังทำได้แต่หลงแล้วทำไม่ได้กรรมฐานถ้าหลงก็ทำได้แต่ถ้าว่าหลงแล้วหลงจนไม่ทำสมาธิไม่รู้เรื่องนั่นถือว่าหมดโอกาสนั่งก็พุทโธไม่รู้ธัมโมไม่รู้แต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้สติปัฏฐาน4ไม่สามารถจะนั่งได้ภาวนาได้คนนั้นหมดโอกาสแสดงชาตินี้เพราะหลงแสดงโยมหลงบุญมีเยอะนะโยมบางคนทำบุญในหลงบุญไม่เข้ากรรมฐานไม่ได้น่าเสียดายคนนี้ตายไปแล้วก็ได้แต่บุญผิวนอกไปแต่บุญที่จะดับทุกข์ไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ไม่มีเพราะภาวนาไม่เป็นถึงจะขั้นนี้มันต้องใช้ความเพียรถึงจะสำเร็จเมื่อก็ทำอุเบกขาพิจารณาตรงปวดแต่ที่จริงนักปฏิบัตินี่เขาสนุกนะโยมนะนี่จะบอกบทสนุกไว้ให้นักปฏิบัติเนี่ยนั่งสบายแล้วเขาบอกว่าไม่สำเร็จนะบอกไม่สำเร็จมันไปติดสุขแต่ถ้าวันไหนนั่งมีทุกวันนั้นสนุกเขานั่งต้องนั่งไปนั่งไปเลยถ้าไม่มันมีสุขในใจมันก็เฉยแต่ถ้านั่งมีเวทนาเนี่ยเขาเกาะเวทนาระโยมเขาเกาะเวทนาเพลินจิตจะอยู่กับเวทนายิ่งปวดมากยิ่งดียิ่งปวดมากยิ่งดีเขาบอกมันดียิ่งปวดมากก็เอานั่งแล้วจิตมาอยู่กับเวทนาจี้กันสนุกดีแล้วมันคิดอะไรมันเป็นไงแล้วนะเข้าปวดเท่าไหร่มันก็ไม่มีโยมลองสู้ดูสิโยมอย่าเป็นผู้แพ้สิฮะเออปวดเลยสู้เลยเออสู้เลยเออลองดูสิโยมต้องแก้ตรงนั้นโยมเหมือนโยมเป็นแผลแล้วโยมมายาใส่ตรงนั้นจะหายได้ไงนะเป็นหัวเข่าโยมไปใส่ตีนมันจะหายได้ไงนะฉะนั้นวิธีนี้ก็คือเวทนาที่ถ้าทำตรงนี้ได้ก็ถือว่าสำเร็จคนนั้นใช้ได้แล้วก็สนุกโยมก็หลังนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยก็วันนี้มันไม่สบายเลยวันนี้ไม่มีครูเลยไม่มีเครื่องทดสอบเลยแต่พอมีเวทนาแล้วกลับนั่งได้นานกลับมีสมาธิดีกลับมีสมาธิมาก ลองทำดูนะโยมนะอย่าไปยอมอย่าเพิ่งไปพลิกมันไม่ได้อะไรเลยแสดงไม่สู้มันนี่บอกวิธีสู้นะโยมนะถ้าสู้ได้สู้อย่างนี้พระครูบาอาจารย์ก็สู้มาแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโยมจะถามหรือเปล่าสะอื้นสะอื้นทุกครั้งหรือเปล่าเราภาวนาสบายไหมสบายไหมลมหายใจสบายไหมลมหายใจสบายไหมเออสะอื้นดีทำต่อไปมันจะสงบมันจะเป็นปีติสะอื้นนี่มันจะเป็นปีติเออไม่เป็นไรดีแล้วทำเรื่อยไปไม่มีอะไรแล้วพอสะอื้นแล้วสบายไหมเออใช้ได้ไม่เป็นไรก็นั่งเรื่อยไปไม่เป็นอะไรดีแล้วจิตมันจะสงบจิตมันเริ่มจะสงบมันก็มีอาการของมันบางคนก็สะอื้นบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็ร้องไห้บางคนก็กระตุกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมาธิทั้งหมดไม่เป็นไรโยมใช้ได้นั่งต่อไปไม่มีอะไรแล้วธรรมาก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงได้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจมาบวชมาปฏิบัติให้ได้มรรคผลตามสมควรแก่กำลังของตัวเองจนถึงซึ่งพระนิพพานหรือดับทุกข์พ้นทุกข์ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมความปรารถนาที่ท่านปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาวาสตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

รและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบ

0: ร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
7: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญแหละทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลางจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพลากจิตเอามาตั้งอุทิศฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิศฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพากจิตตนเองเพื่อมาตั้งบริฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีหมั่นยกจิตมาตั้งปฏิฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเรายังไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึก
จิตเราจะคิดนึกแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเครื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตแล้วก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสัสสะปัสสัสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์ให้จิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายเอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32
แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูซี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพลางจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพลางจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณิธารมอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่มันเป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์เนี่ยเป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่าน

ทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกียจคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับคิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกียจคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามมันสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจเขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เขาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามาแล้วก็เผาใจเผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์นี้ใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้จักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี่เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นนี่ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเ
พอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่างในใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิจังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาเขาเรียกว่ามีฐานของจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตนี่ถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลออกมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบถ้าใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์และประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกสอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลแล้วเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมา
มีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มี

ตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลก็มากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ไฟตัวอุปาทานยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นเราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานนั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคลมายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคลมายึดขาเป็นตัวบุคคลนิทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นธาตุกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวรู้เนี่ยรู้กิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสเขาเรียกว่าโลละนั้นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวะธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไปเหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี่ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตาลมจิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาลมอารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้

อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้เขาเรียกว่าโคตรภูพยูปรโตอภยูปรโตเรายกจิตทวงตนเองข้ามโคตรไปเรียกพยูปรโตอภยูปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุตรีโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตเราก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามารเป็นโลกกิเลสมารขันธมารมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวันเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากมีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสก็เรียกว่าโลละรู้แล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏขึ้นมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวรู้พอมีตัวรู้ก็ละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่ถูกพอกมากขึ้นใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นกายธรรมเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดเกลามันก็หนากระแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตาย
กระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกเราก็หนาวมากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดยันที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเราไม่เชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจโลกลูกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไปเพลิงกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อไหร่ก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปนี้ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมาโกนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมาโกนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นงั้นที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ยเพื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์เมื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความปฏิกูลในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสเลตหนองเลือดน้ำมันน้ำข้นดีเสเลตหนองเลือดเสเลตมันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาเสเลตออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตตนตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาธรรมะเกิดเมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่
แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอกายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างเนี้ยที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยแต่อารมณ์นี้จอดเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลก็เรียกว่าเหตุปัตติโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวะธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงนี่มันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกาย

กายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลื่อนนิสัยแล้วเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์ห้าได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์ปุ้งซ่านอารมณ์ลำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่ก็เรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปก็เรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดูใจง่วงมากก็รู้ใจคิดมากก็รู้ใจฟุ้งซ่านลำคาญก็รู้ใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็รู้ให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็โลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปพับเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็โลครั้งหนึ่งก็โลเมื่อเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้น

เราก็รู้กายอยู่ในท่าเดิมก็รู้เราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้าย

วางที่ข่าวขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีก็คุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติจงหมั่นทำสติให้แก่กล้าสติทำอะไรไม่ผิดพลาดกุศลและธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียวจะคิดจะพูดจะทำให้มีสติระลึกนึกถึงเสียก่อนมันผิดก็ให้รู้มันถูกจึงค่อยทำผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นผู้ปรารถนาความเจริญความสุขต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองทำเองรู้เองได้เองใครทำใครได้ผู้ทำคุณงามความดีมีศีลศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์จิตดีคือจิตไม่อิจฉาริษยาพยาบาทเบียดเบียนเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์ทำให้คนมีศีลมีโภคทรัพย์พระธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพลจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: สุขสูสังลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านได้รับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระครูเกษมธรรมทัตหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีแห่งสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ

มัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะสติปัญญาความเพียรและท่านทั้งหลายผู้สนใจในธรรมศรัทธาคือความเชื่อหมายถึงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นกรรมนิยมถือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะรวมแล้วแต่มีเหตุมีผลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาลอยๆต้องมีเหตุมีปัจจัยเกี่ยวข้องความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาก็เพราะกุศลกรรมคือกรรมดีที่บุคคลนั้นได้กระทำไว้ความทุกข์ความเสื่อมความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยอกุศลกรรมกรรมชั่วที่บุคคลนั้นได้กระทำไว้เรื่องกรรมนั้นก็มีความสลับซับซ้อนเพราะได้กระทำไว้ในอดีตชาติบ้างปัจจุบันชาตินี้บ้างและชีวิตของเราก็เวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนจึงเป็นสิ่งที่บุคคลเกิดความไม่แน่ใจว่ากรรมบุญบาปจะมีจริงหรือไม่เพราะว่าไม่เห็นให้ผลทันตาเห็นกรรมต่างๆที่กระทำลงไปนั้นจะมีผลในปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์หรือต้องไม่มีเหตุที่เป็นอุปสรรคมาขัดขวางและจริงๆแล้วกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เป็นกรรมที่แรงสมมติเราก็จะคิดว่าแรงอะไรที่ทำแล้วให้ผลในชาตินี้ทันทีก็เป็นกรรมที่แรงจริงๆแล้วกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปเนี่ยแรงกว่าสำคัญกว่าถ้าให้ผลเพียงปัจจุบันนี้ก็เราก็ได้ชีวิตมาแล้วนะเช่นเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ากรรมจะส่งผลไม่ดีมันก็เพียงแค่ชีวิตชั่วชีวิตหนึ่งหมดไปแต่ถ้ามันส่งผลในภพหน้าที่เป็นกรรมชั่วเนี่ยมันหนักกว่าเพราะมันได้กำเนิดในอบายภูมิเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยมันหนักกว่าปัจจุบันนี้มากหรืออย่างบุญกุศลถ้าจะส่งผลในชาตินี้ก็เป็นเพียงชั่วระยะหนึ่งสั้นๆของความเป็นมนุษย์ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนก็ไม่นานเท่าไหร่ก็หมดอายุขัยแต่ถ้าบุญเขาส่งผลในภพหน้าอย่างเช่นไปเกิดในสวรรค์เนี้ยมันยิ่งใหญ่นะทรัพย์สมบัติความสุขอายุยืนยาวมากกว่ากันแต่ส่วนมากเราก็จะมองเพียงปัจจุบันชาตินี้ทำบุญทำไมไม่ส่งผลทำบาปทำไมไม่ส่งผลฉะนั้นเรื่องของกรรมนั้นมันมีหลายอย่างหลายประเภทพระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องของกรรมไว้ซึ่งวันนี้จะหยิบยกมากล่าวเท่าที่เวลาจะอำนวยคำว่ากรรม
หมายถึงเจตนานะคือความตั้งใจที่ประกอบอยู่ในจิตที่เป็นกุศลอกุศลหรือเราพูดง่ายๆว่าการกระทำอันใดไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจมีเจตนาที่จะกระทำอันนั้นเป็นตัวกรรมจะฆ่าสัตว์เนี่ยมีเจตนาจะฆ่ากรรมมันเกิดขึ้นจากเจตนาจะลักขโมยมีเจตนาที่จะลักขโมยเจตนาที่จะโกงมันก็เป็นกรรมตรงนั้นมีเจตนาที่จะให้ทานแล้วให้ทานมีเจตนาที่จะงดเว้นรักษาศีลก็เกิดเป็นกรรมขึ้นมาฝ่ายดีขึ้นมาถ้าเราไม่มีเจตนาเนี่ยมันก็จะฟรีไปนะแม้แต่บ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองซึ่งก็ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเท่ากับกฎของกรรมก็ตามแต่เขาก็ยังถือเอาเจตนาเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันคนที่เจตนาฆ่ากับคนที่เขาไม่ได้มีเจตนานะก็โทษจะต่างกันฉะนั้นคำว่ากรรมนี้ก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีถ้าเราพูดให้ชัดฝ่ายไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมถ้าฝ่ายดีก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าเราพูดคำว่ากรรมได้เฉยเนี่ยมันเป็นคำกลางๆหมายเอาทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่วแต่ส่วนมากเราก็จะยึดเอาว่าพอบอกว่ากรรมก็นึกแต่บาปนึกแต่สิ่งไม่ดีเท่านั้นที่ยิ่งให้ทานก็เป็นกรรมหรือว่ากุศลกรรมรักษาศีลก็เป็นการทำกรรมแต่เป็นกุศลกรรมเจริญภาวนาก็เป็นการทำกรรมแต่เป็นกุศลกรรมกรรมนั้นถ้าว่าโดยหน้าที่แล้วโดยหน้าที่แล้วก็มีอยู่4อย่างคือ1กรรมที่ส่งมาให้เกิดนะกรรมที่ทำให้มาเกิดเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่ทำให้มาเกิดเขาเรียกภาษาธรรมะเรียกว่าชนกกรรมหรือชนกกรรมเป็นกรรมที่ส่งมาให้อุบัติบังเกิดขึ้นถ้าเป็นกุศลกรรมก็ส่งผลให้ปฏิสนธิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยถ้าเป็นอกุศลกรรมมันก็ส่งผลให้ปฏิสนธิคือการอุบัติบังเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน

ฉะนั้นการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็โดยอำนาจของกรรมไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดมาดลบันดาลในพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นตัวจัดแจงมากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแต่ทางศาสนาอื่นๆเขาก็จะถือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้นมาแต่พุทธศาสนานี่ไม่ได้ให้คำสอนอย่างนั้นสอนว่ากรรมเป็นตัวส่งมาให้เกิดกรรมของบุคคลนั้นแหละบุคคลนั้นทำกรรมดีก็ส่งมาเกิดในสุคติภพทำกรรมชั่วไว้ส่งผลก็ปฏิสนธิเกิดในอบายภูมิอีกประการหนึ่งโดยหน้าที่ของกรรมก็เรียกว่าเข้าไปอุปถัมภ์ช่วยสนับสนุนให้กรรมประเภทเดียวกันเนี่ยมีขยายผลมากขึ้นขยายผลให้ผลมากขึ้นรุนแรงขึ้นมากขึ้นระยะยาวขึ้นก็ตามจะเข้าไปช่วยสนับสนุนกรรมพวกเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็ไปสนับสนุนฝ่ายกุศลถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็ไปสนับสนุนฝ่ายอกุศลคือบาปช่วยบาปบุญก็ช่วยบุญอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปธรรมพวกกรรมอย่างที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยกุศลกรรมแล้วก็เกิดมาแล้วก็ทำความดีหมั่นบำเพ็ญกุศลในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาน้อมถ่อมตนฟังธรรมแสดงธรรมโมทนาในความดีเหล่านี้เป็นต้นบุญกุศลในปัจจุบันนี้ก็เข้าไปสนับสนุนบุญเดิมที่มีอยู่ในภพก่อนๆให้มีกำลังในการส่งผลมากขึ้นทำให้บุคคลนั้นก็มีชีวิตเจริญมีความสุขความเจริญมากขึ้นยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นฝ่ายอกุศลอย่างพวกที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหมูหมาเป็ดไก่งัวควายเป็นต้นเขาเกิดด้วยอำนาจของอกุศลของบาปแล้วมันเกิดมามันก็ทำความชั่วอีกมันก็ข่มเหงสัตว์ที่เล็กกว่ากินสัตว์ที่เล็กกว่ามันก็ทำบาปบาปที่มันทำมันก็เข้าไปช่วยสนับสนุนบาปเดิมให้มีผลส่งผลมากยิ่งขึ้นมันก็ได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นอันนี้มันเกิดมาก็เป็นสุนัขแล้วก็ยังมาเป็นขี้เรื้อนอีกอดอาหารอีกอดอยากถูกตีถูกฆ่าถูกทำร้ายให้ผลเพิ่มเติมอีกไปสนับสนุนกันบาปทำไว้กรรมโดยหน้าที่ประการที่สามเรียกว่าอุปปีรกกรรมจะทำหน้าที่เข้าไปเบียดเบียนกรรมที่ตรงกันข้ามให้ลดกำลังในการให้ผลอุปปีรกกรรมมันจะเข้าไปเบียดเบียนกรรมที่ตรงกันข้ามอย่างที่เราเกิดมาแล้วก็มีบาปส่งผลแต่อาศัยบุญที่เราทำก็เข้าไปเบียดจริงบาปจะส่งผลนะเพราะว่าบาปจะส่งผลให้ต้องเสียชีวิตจะประสบอุบัติเหตุต้องเสียชีวิตแต่อาศัยบุญที่ตนเองได้บำเพ็ญมากก็ช่วยให้เบาลงมาแทนที่ก็จะเสียชีวิตก็แค่บาดเจ็บบาดเจ็บก็ไม่หนักหนาอะไรอาศัยกุศล

ที่ทำไว้เข้าไปเบียดให้กำลังของกุศลนั้นลดน้อยลงหรืออย่างพวกสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาด้วยบาปตรงผลแต่อาศัยบุญที่เขาก็มีอยู่มันก็เข้าไปเบียดบาปส่งผลลดกำลังนะที่เขาเคยทำไว้ในอดีตแต่พวกทานเคยให้ทานไว้เขาเกิดมาเป็นสุนัขเขาก็ได้คนช่วยอุปการะเลี้ยงดูมีอาหารการกินเลยสบายขึ้นหน่อยอันนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นไปตามยถากรรมหมายถึงว่าบาปกรรมหรือกรรมอะไรทำไว้ในอดีตโอ้ชีวิตนี้ต้องไปตามกรรมก็งอมืองอเท้าหมดอะไรตายอยากไงๆเราก็ต้องไปตามกรรมอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องไปตามกรรมแน่ไปตามยถากรรมแน่แต่ถ้าเรามีความภาคเพียรนะขนขวายในการทำความดีแล้วก็พยายามไม่ทำความชั่วไม่ประพฤติบาปไม่ทำบาปเพิ่มเติมมันก็สามารถจะหักเหให้ชีวิตดีได้เจริญได้รอดพ้นจากทุกข์ได้กรรมเก่าบาปเก่ามีก็จริงแต่ว่าอาศัยบุญใหม่เขามีกำลังมากเขาก็ช่วยหักเหชีวิตให้รอดปลอดภัยให้มีความสุขความเจริญได้ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้ดีได้อยู่ที่ตัวเราเองเราไม่ต้องคอยมาใครมาดลบันดาลตรงกันข้ามเราไม่ขนขวายทำความดีไม่เว้นความชั่วจะมานั่งจุดธูปอ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินช่วยทำบาปแล้วจะไปอ้อนวอนให้ตนเองมีความสุขมันไม่มีใครช่วยได้เพราะมันเป็นเรื่องกฎของกรรมนะแต่ถ้าเราทำความดีเราไม่ต้องอ้อนวอนความดีมันก็ให้ผลอยู่แล้วนะฉะนั้นเราสามารถจะสร้างชีวิตเราให้ดีได้ด้วยการกระทำของเรานั่นก็เป็นความยุติธรรมเป็นความถูกต้องนะตามอีกอย่างที่โดยหน้าที่อย่างก็คืออุปคาตกรรมกรรมที่ตัดรอนตัดกรรมที่ตรงกันข้ามให้ขาดลงหมดสภาพไปเลยนะอย่างคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาด้วยกุศลกรรมวันดีคืนดีบาปที่ทำไว้ในอดีตตามมาทันบาปประเภทฆ่าสัตว์ไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบุคคลนั้นก็ต้องเสียชีวิตลงเช่นประสบอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายชีวิตก็ดับลงอย่างนี้มันตัดขาดเลยตัดชีวิตขาดหรือมันตัดอวัยวะพิการส่วนนั้นเสียไปเลยถ้าบาปมันส่งมันบาปที่เราทำไม่เกี่ยวกับทางตามันก็เล่นงานทางตาบอดไปเลยแก้ไม่ได้บางทีก็ขาขาดไปเลยอัมพาตไปเลยอะไรเงี้ยมันตัดส่วนที่เป็นบุญที่ไปตัดบาปก็มีอย่างองคุริมานฆ่าคนเป็นพันแต่พอท่านสำเร็จเป็นอริยบุคคลกุศลกรรมที่ท่านได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลจะเป็นกุศลปุคาตกรรมไปตัดบาปกรรมที่จะต้องส่งไปเกิดในนรกในอบายภูมิขาดอย่างแค่กุศลในมรรคเนี่ยในโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็ตัดที่จะไปเกิดในอบายภูมิได้ละปิดประตูอบายยิ่งท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยยิ่งตัดได้หมด
ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดธรรมดาท่านไม่ได้สำเร็จอะไรนั่นก็ต้องไปใช้หนี้กรรมอย่างหนักเลยนะฆ่าคนไว้เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นการตัดกรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่ไปตัดด้วยทำพิธีปลุกเสกเลขอะไรต่างๆแต่เราต้องด้วยการทำความดีอย่างระดับให้ขึ้นมาถึงระดับสูงบรรลุเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนิพพานกรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้โดยลำดับแห่งการให้ผลก็มีอยู่4อย่าง1ครุกรรมกรรมที่ให้ผลอันดับที่1นะกรรมที่จะนำมาส่งผลว่าจะตายจากชาตินี้นะจะไปปฏิสนธิเกิดที่ไหนอย่างไรนะกรรมที่จะเป็นอันดับหนึ่งที่แรงกว่าเพื่อนก็คือครุกรรมกรรมหนักถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็คืออนันตเดชกรรม5อย่างกับนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมถ้าใครไปแตะต้องไปทำเขาก็เป็นอันว่าต้องมาส่งผลแน่เวลาตายตอนตายเนี่ยมันจะมาส่งผลให้ไปเกิดในนรกในเวจีมานรกแน่นอนอนันตริกรรมกรรมที่ให้ผลโดยไม่มีระหว่างขั้นคือตั้งแต่ตายจากชาตินี้แล้วมันให้ผลทันทีไม่มีบุญกุศลนั้นใดจะมายับยั้งได้ถ้าใครไปแตะต้องไปทำอนันตริกรรมหรือนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมอนันตริกรรมก็มีอยู่5อย่าง1ปิตุฆาตคือฆ่าพ่อของตนเอง2มาตุฆาตฆ่าแม่นะแม่บังเกิดกล้าวของตัวเอง3อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเกิดไปฆ่าพระอรหันต์ก็เนี่ยไม่มีบุญอะไรช่วยได้นะ4โรหิตุปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโรหิตพระพุทธเจ้าไม่ต้องถึงก็ฆ่าเอาแค่ห่อพระโลหิตเนี่ยบาปนักหนาแล้วและประการสุดท้ายก็คือสังฆเภทยุให้สงฆ์แตกจากกันเนี่ยจนกระทั่งไม่ยอมลงปฏิโมกข์เดียวกันสงฆ์แตกแยกถ้าใครไปทำก็เนี่ยถือว่าได้ทำกรรมมันหนักบาปมันหนักไม่มีบุญอะไรช่วยได้ต้องลงสู่นรกในชาติต่อกันเนี่ยพระเทวทัตทำไป2ข้อทำร้ายพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตกับทำสังฆเภทยุให้สงฆ์แตกอย่างกันสังฆเภทนี่หนักกว่านะรองลงมาก็โรหิตุปบาทรองลงมาก็ฆ่าพระอรหันต์รองลงมาก็คือฆ่าแม่รองลงมาก็คือฆ่าพ่อกับแม่นี่ถ้าคนไหนมีคุณธรรมมากกว่ากันคนนั้นก็ส่งผลกรรมนั้นจะส่งผลถ้าเสมอกันมีคุณธรรมเสมอกันหรือไม่มีคุณธรรมเสมอกันแม่นี่ก็จะเป็นกรรมที่ส่งผลฆ่าแม่ยังมีภาษีกว่าฉะนั้นอนันตกรรมเนี่ยร้ายแรงส่วนนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมคือความเห็นผิดอย่างร้ายแรงความเห็นผิดที่ดิ่งแน่นอนลงไปคนที่มีความเห็นผิดลงไปปฏิเสธบุญบาปปฏิเสธกรรมแล้วก็ยึดในความเห็นผิดนั้นอย่างแน่นอนเป็นกรรมที่แรงมากแรงกว่าอนันตริกกรรมนิยตมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคนมีความเห็นว่าการทำบุญจะให้ทานจะทำกุศลอะไรก็ไม่เป็นบุญทำไปก็ไม่ได้เป็นบุญกุศลอะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ได้เป็นบาปอะไรจะฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์หรือว่าเป็นเรื่องไม่เป็นบาปอะไรมีความเห็นผิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็เชื่อมั่นดิ่งลงไปในความเห็นยึดในความเห็นนั้น
เรียกว่าปฏิเสธเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างแน่นอนนะอย่างเนี้ยอันตรายมากนะมันจะดิ่งลงสู่นรกแต่ถ้าเรายังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอย่างนี้ยังไม่เป็นนิยตะนะบุญบาปจะมีจริงหรือไม่มีแต่พวกนี้ก็ยังเกรงๆอยู่ไม่ดิ่งที่เป็นนิยตะคือดิ่งลงไปแล้วคือเขาเชื่อในความเห็นผิดอย่างนั้นอย่างแน่นอนเป็นอันตรายมากคารุกรรมเนี่ยเป็นคารุกรรมกรรมหนักถ้าเป็นฝ่ายบุญก็มีบุญหนักเนี่ยคือคนที่ทำสมถกรรมฐานจนได้ฌานคนไหนที่ได้ฌานเนี่ยจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานฌานที่หนึ่งที่สองที่สามก็ตามถ้าฌานนั้นยังไม่เสื่อมเวลาจะตายเนี่ยอันนั้นจะมาส่งผลทำให้ปฏิสนธิในพรหมโลกหรือว่าเป็นกรรมอันหนักฝ่ายบุญแต่นี่ถ้าเราไม่มีครุกรรมในชีวิตเนี้ยไม่ได้ทำอนันตกรรมไม่ได้มียตามิจฉาทิฏฐิกรรมไม่ได้ไปทำฌานได้ฌานนะครับไม่ได้เจริญสมถะกรรมที่จะส่งผลลำดับที่สองในเวลาใกล้จะตายเนี่ยก็คือมรณาสันนกรรมกรรมที่ทำไว้ใกล้ๆจะตายจะเป็นตัวมาส่งผลคนไหนเวลาเกิดใกล้ๆจะตายไปทำบาปขึ้นมาเนี่ยบาปนั้นจะส่งผลหรือใกล้จะตายไปทำบุญไว้บุญนั่นจะเป็นตัวส่งผลบางคนในชีวิตเนี่ยทำบุญทางกุศลเป็นคนดีมาแต่เวลาใกล้จะตายเกิดไปทำบาปขึ้นหน่อยบาปนั้นกลับส่งผลไปสู่อบายบางคนชีวิตทำแต่บาปทำบาปทำกรรมทำชั่วมาตลอดแต่เวลาใกล้จะตายเกิดไปทำความดีทำบุญขึ้นมาครั้งเดียวไปเกิดในสวรรค์ได้ไปสุคติได้ไอ้ตัวไอ้กรรมที่ทำใกล้จะตายมันให้ผลก่อนทั้งนั้นที่มันก็ไม่ใช่แรงแต่มันใกล้เคียงกับความตายใกล้เคียงมันให้ผลท่านอุปมาเหมือนกับโคแก่ที่มันอยู่ปากคอกเวลาเขาปล่อยออกจากคอกเนี่ยมันถึงมันจะกำลังน้อยแต่มันอยู่ปากคอกยังไงมันก็หลุดออกมาก่อนไอ้โคหนุ่มๆถึงมันอยู่ข้างในกำลังดีก็จริงแต่มันก็ออกทีหลังเพราะว่าไอ้โคแก่มันอยู่ปากคอกแล้วไงมันก็ดันออกมาจนได้ฉะนั้นกรรมที่ทำไว้ใกล้ๆจะตายจะส่งผลคนใกล้จะตายจึงต้องทำความดีอย่าเราเห็นคนป่วยคนเจ็บคนชีวิตไม่รอดนะเราจะช่วยรักษาให้หายมันก็ไม่หายแน่นอนคนเป็นมะเร็งอย่างร้ายแรงเราก็ต้องช่วยโดยการให้เขามีบุญกุศลติดตัวไปสู่ภพภายภาคหน้าอันนั้นสำคัญกว่าที่จะไปสู่ภพภายภาคหน้าเพราะว่าเราไม่สามารถตามไปช่วยเหลือดูแลได้เราจะดูกันได้ช่วยกันได้ก็แค่ยังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วก็ตามไปช่วยอะไรกันไม่ได้ญาติพี่น้องลูกหลานช่วยอะไรไม่ได้สมบัติพัสถานมีเงินจักเท่าไหร่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ที่พึ่งของบุคคลที่จะตายนั้นก็คือมีบุญเขาต้องมีบุญตามไปช่วยคนอื่นไปช่วยไม่ได้ดังนั้นก็ต้องให้ทำบุญทำบุญไม่ขาดทำความดีไหนๆจะต้องตายกรรมที่จะให้ผลในระดับต่อไปก็คืออาจินกรรมกรรมที่ทำไว้เป็นประจำถ้าไม่มีมรณาสันนกรรมไม่มีกรรมอะไรที่ทำไว้ใกล้จะตายกรรมที่จะส่งผลดับที่สามก็คืออาจินนกรรมกรรมที่เราทำไว้เป็นประจำเนี่ยชีวิตประจำวันทำอะไรไว้อันนั้นแหละจะมาส่งผล
้าทำบาปไว้เป็นประจำก็มาส่งผล

ถ้าทำบุญไว้เป็นประจำก็มาส่งผลชีวิตเราแต่ละวันต้องดูว่าทำอะไรไว้บุญหรือบาปถ้าฆ่าสัตว์เป็นประจำลักทรัพย์เป็นประจำโกหกเป็นประจำเนี่ยก็มีสิทธิ์มาส่งผลถ้าเราทำความดีเป็นประจำให้ทานอยู่เสมอไหว้พระสวดมนต์อยู่เสมอนั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่เสมอนะขนขวายช่วยเหลือสั่งสอนอย่างเป็นครูนี่ก็ถือว่าทำความดีคือให้ความรู้กับนักเรียนอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นกุศลถ้าเราได้สอนหนังสือให้ความรู้ได้ทำบุญเป็นประจำแต่บางทีบุญของเรามันก็หกไปเยอะนะสอนไปไม่ถูกใจก็โมโหอีกเนี่ยมันมีของเสียเน่าแทรกเข้ามาเหมือนกันง่ายผลไม่เต็มหน่วยเราก็ต้องระวังจิตของเราให้ดีดีจึงต้องอบรมจิตให้ดีฝึกจิตให้มันสงบผ่องใสไว้มันก็จะทำให้ควบคุมจิตใจเราได้ดีเมื่อเราพอเราโมโหโทโสมันก็ทำเกินเลยเราตีด้วยความจิตปกติได้ไหมนะตีด้วยความสงสารตีด้วยความเมตตาตีด้วยความไม่โกรธยากใช่ไหมฉะนั้นมันหมดอดมีความโกรธพอเราทำด้วยความโกรธเนี่ยมันก็มีโทษกลับเข้ามาแล้วส่วนที่เป็นบุญก็มีคือปรารถนาดีอยากจะให้เขาได้ดีครูบาอาจารย์พ่อแม่มีความปรารถนาดีก็เคี่ยวเข็นดุด่าว่าแต่บาปมันก็ต้องมีนะบุญก็มีบาปก็มีเหมือนกันกรรมลำดับต่อไปที่จะส่งผลลำดับที่4ก็คือกตัตตกรรมกรรมที่ทำไว้เล็กๆน้อยๆถ้าไม่มีกรรม3อย่างไม่มีครุกรรมไม่มีมรณาสนกรรมไม่มีอาจินกรรมกตัตตกรรมก็มาส่งผลได้นะกรรมทำไว้ในอดีตแล้วก็ตามมาส่งผลตอนนี้กรรมที่ว่าโดยลำดับแห่งการให้ผลไปแล้วว่าโดยเวลาแห่งการให้ผลก็มี4อย่าง1ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวนิกรรมทำแล้วให้ผลในชาตินี้ก็มีถ้าเข้าถึงอย่างแรงกล้าให้ผลภายใน7วันก็มีทั้งบุญทั้งบาปนะให้ผลภายใน7วันอย่างเช่นพระเจ้าสุปพุทธะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาและพระเทวทัตถ้าพูดภาษาเราๆก็คือเป็นพ่อตานั่นแหละของพุทธเจ้าแกโกรธพุทธเจ้าว่าออกบวชทำให้ลูกสาวตัวเองเป็นไม้โกรธแล้วก็พระเทวทัตถูกเป็นสูบแทนจะมองเห็นโทษของความผิดของลูกชายพระลูกชายกับไปโกรธพุทธเจ้าวันหนึ่งเมาฝางทางไม่ยอมพุทธเจ้าเสด็จไปพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์พระองค์จะเสด็จไปโปรดไปแสดงธรรมพระเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมาขวางทางไว้ปิดทางเมาด้วยเป็นการทำบาปอย่างแรงพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็จะทำประโยชน์นำความสุขไปที่นั่นให้เกิดคนเกิดดวงตาเห็นธรรมไปฝังทางพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับภิกษุสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าสุปพุทธะได้กระทำบาปกรรมหนักซะแล้วกรรมอันนี้จะต้องส่งผลโดยการถูกแผ่นดินสูบภายใน7วันนี้กรรมจะให้ผลภายใน7วันไม่เกิน7วันพระเจ้าสุปพุทธะได้ฟังพระพุทธเจ้ากล่าวเช่นนั้นก็ตบมือหัวเราะ
เอาละจะทำให้พระพุทธเจ้าเสียหน้านะเรื่องอะไรเราจะอยู่กับดินนะแล้วก็อยู่บนปราสาทชั้นที่7แผ่นดินจะมาสู่เราได้ยังไงกลับวังก็ขึ้นอยู่บนปราสาทชั้นที่7ตั้งใจว่า7วันนี้เราจะไม่ลงดินเป็นเด็ดขาดแผ่นดินมันจะสู่เราได้ยังไงแล้วก็ยังสั่งทหารคอยดูแลชักบันไดออกทุกชั้นเลยเอาบันไดออกแล้วสั่งทหารคอยดูแลไว้อย่าให้เราลงเนี่ยอย่าให้เราลงไปชั้นล่างก็อยู่มาเรื่อยๆไม่เป็นไรวันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6พอถึงวันที่7เกิดเรื่องแล้วม้าอัสดรซึ่งเป็นม้าตัวโปรดของพระเจ้าสุทธัตถะเนี่ยมันร้องขึ้นท่านก็ได้ยินแล้วม้าตัวนี้มันไม่มีใครจับได้เลยเวลามันพยศขึ้นมาเนี่ยนอกจากพระเจ้าสุทธัตถะองค์เดียวนะที่จะจับมันได้ได้ยินเสียงม้าร้องเนี่ยจำได้ลืมตัวเลยลืมสัญญาตัวเองว่าจะไม่ลงแผ่นดินมันลืมกรรมเวลามันให้ผลมันต้องอยู่ที่ไหนก็ต้องโดนก็รีบเสด็จลงจากปราสาทชั้นที่7ทหารใครจะไปกล้าขัดขวางพระราชาพระราชาจะเสด็จลงก็รีบทอดสะพานพระองค์ก็เสด็จลงมาถึงพอเหยียบแผ่นดินก็แยกออกสู่ลงสู่อเวจีมหานรกได้ว่ากรรมให้ผลในปัจจุบันชาตินี้นะเป็นกรรมที่มีกำลังแต่ที่จริงแล้วให้ผลชาติที่สองแรงกว่านะไปเกิดในอวิชชามหานรกหนักกว่าเก่าเพราะว่าให้ผลในชาตินี้มันก็แค่เจ็บปวดชั่วไม่นานแต่เวลาไปเกิดในนรกนี่มันโอ้โหทรมานอย่างไม่รู้จะกี่หมื่นกี่ล้านปีทรมานหนักกว่าฉะนั้นกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาติเนี่ยก็มีทั้งบุญทั้งบาปบุญก็มีอย่างบุคคลที่ทำบุญไว้แล้วก็เป็นเศรษฐีในปัจจุบันชาติเนี่ยนายคนยากจนได้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติก็ได้เป็นเศรษฐีภายใน7วันในมหาทุกตะเนี่ยยากจนคนแค้นถวายทานกับพระอากัสสปะออกจากนิโรธสมาบัติคือทานที่จะให้ผลเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนภายใน7วันมันจะต้องประกอบด้วยเหตุ4อย่างถ้าใครได้ทำเหตุครบเหตุ4อย่างเนี่ยต้องเป็นเศรษฐีแน่นอนภายใน7วันทำทาน 1. วัตถุสัมปทาบุคคลที่เป็นปฏิฆา6คือผู้ที่จะรับทานจากเราเนี่ยต้องเป็นระดับอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์นั่นนี่เป็นเหตุปัจจัยข้อที่1นะที่จะให้ผลภายใน7วันแต่มันต้องครบ4อย่างขาดข้อใดข้อ1ไม่ได้ประการที่สองปัจจยสัมปทาวัตถุทานที่เราเอามาถวายทำบุญต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปโกงทรัพย์เข้ามาทำบุญหรือว่าไปฆ่าสัตว์มาทำบุญเราต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์สุจริตจะเป็นข้าวปลาอาหารเนี่ยได้มาด้วยความบริสุทธิ์อันนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่สองที่จะทำให้ส่งผลในภายใน7วันข้อที่3ก็คือเจตนาสัมปทาจะต้องถึงพร้อมด้วยเจตนาจะต้องมีเจตนาดีไม่เสียความตั้งใจดีเนี่ยต้องมีทั้ง3การปุพพะเจตนาตั้งใจดีก่อนทำมุญจะเจตนากำลังทำก็มีเจตนาดีอัปปะเจตนาหลังจะทำแล้วก็ยังมีเจตนาดีไม่ใช่ว่าก่อนทำก็ดีกำลังทำก็เลยพอทำแล้วเสียดายไม่น่าทำมากขนาดนั้นตกไปละมันจะขาดเหตุปัจจัย
จตนาต้องดีทั้งหมดทำด้วยความศรัทธาเริ่มใสทำด้วยใจที่เข้มแข็งไม่เสียดายในทรัพย์อันนี้เหตุปัจจัยประการที่สามเหตุปัจจัยประการที่สี่ก็คือคุณาติเรกสัมปทาปฏิฆาหกคือผู้ที่รับทานของเรานั้นเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตามเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆได้ถวายทานเป็นคนแรกนั่นแหละถ้าครบสี่อย่างเนี่ยเป็นเศรษฐีภายในเจ็ดวันถ้ามันไม่ครบสี่อย่างมันก็เลื่อนเวลาไปไม่แน่นอนอาจจะให้ผลในชาตินี้ปีหน้าปีไหนๆหรือชาติก่อนๆก็แล้วชาติต่อๆไปแต่ถ้าครบสี่อย่างเนี่ยแน่นอนเลยมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีมากมีหลายๆอันนี้ว่าให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมอวัยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่สองคือชาติต่อจากชาตินี้เขาเรียกว่าอุปชวนิยกรรมก็มีแล้วก็ประการที่สามเรื่องอปราวนิยกรรมอปราปริยะวนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปจนกว่าบุคคลนั้นจะปรินิพพานเมื่อไหร่ตามไปให้ผลจนได้และประการที่สี่ก็คืออโหสิกรรมกรรมที่ไม่ส่งผลหมดโอกาสส่งผลเวลาบุคคลทำบุญหรือทำบาปไปเนี่ยจิตกระแสจิตเนี่ยมันจะมีการเสพอารมณ์นั้นเขาเรียกว่าชวนจิตในวิถีจิตหนึ่งก็จะมีชวนจิตอยู่เจ็ดขณะชวนจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลในปัจจุบันชาตินี้ชวนจิตดวงที่7จะส่งผลในชาติที่2ชวนจิตดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยจะส่งผลในชาติที่3เป็นต้นไปตามเรื่อยไปฉะนั้นบุคคลทำกรรมลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยมีจะมีวิถีจิตเนี่ยเกิดนับมากสมมติว่าเราจะฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งบางทีจิตเราคิดฆ่าลงมือฆ่ายิ่งวางแผนไว้นานเท่าไหร่ยิ่งมีบาปเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายวิถีจิตมันแป๊บเดียวมันก็วิถีนึงแป๊บเดียวแล้วเนี่ยขณะวินาทีนึงไปทั้งไม่รู้เท่าไหร่วิถีนึงแล้ววิถีนึงก็มีจิตที่เสพอารมณ์เนี่ยจิตคิดฆ่าเสพอยู่เนี่ยวิถีนึงก็7ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละวิถีเนี่ยชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติที่สองดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปทำครั้งหนึ่งมันจะส่งผลสามระยะแต่ถ้ามันเหตุปัจจัยมันถูกตัดรอนเหตุสนับสนุนมันขาดไปมันก็เป็นอโหสิกรรมในชาตินี้อย่าให้ชวนะดวงที่หนึ่งปกติมันจะส่งผลในชาตินี้แต่มันไม่มีโอกาสส่งผลเพราะเหตุสนับสนุนมันไม่พอบ้างหรือมีเหตุที่ตรงข้ามมาตัดรอนบ้างมันก็เป็นอโหสิกรรมไปไม่ส่งผลอย่างเช่นเราเคยฆ่าสัตว์ไว้ตอนเป็นเด็กแต่ว่าเหตุปัจจัยมันสนับสนุนมันไม่พอหรือมีกุศลมาช่วยเราทำบุญทำกุศลเราสำนึกผิดเราไม่ทำบาปต่อทำแต่ความมันก็เลยไม่ส่งผลมันก็เป็นโหสิกรรมไปชาตินี้อดีตชาติที่สองก็เป็นโหสิกรรมไปอีกอุปชาวนิกรรมชวนะดวงที่เจ็ดพอจะตายแทนที่จะมาส่งผลไอ้บุญมาช่วยซะก่อนมาไปเกิดที่ดีซะอีกเกิดเป็นมนุษย์เทวดารอดไปได้อีกก็เหลือชวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกคอยจ้องตามไปเรื่อยในชาติที่สามเป็นต้นไปถ้าบุญอ่อนเมื่อไหร่มีบาปเติมอะไรช่วยกันสนับให้ผลอยู่นะจนกว่าบุคคลนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานก็เป็นอโหสิกรรมโดยสิ้นเชิง
มื่อเราบำเพ็ญทานทำกุศลเหมือนกันนะ

บางทีเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมันก็เป็นอโหสิกรรมในชาตินี้ไม่ให้ผลชาติทั้งชาติไม่ได้ให้ผลแต่มันจะคอยให้ผลชาติที่สองก็ไปส่งผลใกล้จะตายมาส่งผลก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่เกิดใกล้จะตายอ้าวบาปมาแซงมันก็ไม่ให้ผลก็ไปเกิดในอบายภูมิสิแต่มันก็คอยให้ผลในชาติต่อไปชาติต่อไปมาให้ผลปุ๊บมันก็เกิดในสุคติภพหรือไปตามหล่อเลี้ยงเกิดมาแล้วก็ช่วยหล่อเลี้ยงให้มีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีการให้ผลทั้งปัจจุบันนี้ทั้งชาติที่สองทั้งชาติที่สามเป็นต้นไปแล้วก็ไม่ให้ผลก็มีหมดโอกาสฉะนั้นให้เรารู้อย่างนี้เราก็สร้างเหตุคือสร้างกรรมดีเพื่อความสุขความเจริญของเราแล้วก็เว้นกรรมชั่วแต่ถ้าหากว่าเราพลาดไปแล้วเราไปทำความชั่วทำบาปทำกรรมมาเอานึกขึ้นได้ตอนชาติเนี้ยชาติก่อนๆ ก็นึกไม่ออกเราลึกชาติไม่ได้แต่ชาตินี้เราลึกได้ตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาลักขโมยช่อโกงเพื่อปิดในกามโกหกหลอกลวงอะไรก็ตามเราก็สำนึกผิดได้โอ้เราไปทำบาปทำยังไงหนอที่จะบาปไม่มาตามทวงเราให้มันเป็นโหสิกรรมในชาตินี้ชาติที่สองหรือชาติที่สามก็ย้ายมันส่งผลสำหรับในชาตินี้ก็มีวิธีปฏิบัติอยู่สามอย่างที่จะให้มันเป็นโอโหสิกรรมในชาตินี้คือไม่ส่งผลก็คือหนึ่งให้เราตั้งใจว่าอธิษฐานจิตตั้งใจว่าเราจะไม่ทำบาปประเภทนี้อีกนะทุจริตทุราชีพที่มันเป็นที่เราเคยทำไว้ผิดนะให้ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอย่างเช่นเรากลัวบาปที่เคยฆ่าสัตว์จะตามเราก็ตั้งใจเราจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วเคยลักขโมยช่อโกงก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ลักขโมยช่อโกงเคยประพฤติผิดในการก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอีกเด็ดขาดนี้เป็นประการที่หนึ่งที่กรรมนั้นจะตามมาไม่ทันประการที่สองก็คือทำกุศลจินกรรมคือต้องทำบุญเป็นประจำประจำในชีวิตประจำวันทุกวันทำเสมอวันหนึ่งต้องให้ทำบุญบุญมันไม่ใช่มีแต่ทานอย่างเดียวทำทานเป็นบุญอย่างหนึ่งให้อภัยทานให้ธรรมะเป็นทานที่นอกจากทานมันก็ยังมีเรื่องศีลแล้วรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานั่งสมาธิเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเป็นบุญอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพช่วยเหลือขนขวายเอาแรงกายเข้าช่วยก็เป็นบุญอยู่อุทิศส่วนกุศลก็เป็นบุญโมทนาในกุศลในความดีผู้อื่นก็เป็นบุญแสดงธรรมก็เป็นบุญฟังธรรมก็เป็นบุญทำความเห็นของตนเองให้ตรงก็เป็นบุญที่เราพยายามให้ความรู้ให้วิชาการความรู้นั้นก็เป็นบุญนะยิ่งให้ธรรมะก็ยิ่งเป็นประเสริฐยิ่งขึ้นถ้าเราหมั่นทำกุศลอย่างเนี้ยอยู่เสมอเนี่ยบาปที่เราทำไว้มันจะไม่ให้ผลในชาตินี้เราจะรอดไปได้แล้วก็ประการที่สามอยากเก็บเอาบาปนั้นมาคิดนึกอีกถ้าเรามาคิดถึงบาปถึงความชั่วที่ทำมาแล้วจิตมันจะเศร้าหมองมันก็ไปเติมบาปอย่าไปคิดนะพยายามเปลี่ยนจิตใจไปเรื่องอื่นอย่าเอาจิตไปจมอยู่กับเรื่องที่เราเคยทำบาปมาพอรู้ตัวก็พยายามไปคิดไปเปลี่ยนไปทำงานหรือไปเจริญสติตัดอย่าไปคิดถึงทำสามอย่างเนี่ยถ้าใครทำได้ก็จะรอดปลอดภัยเนี่ยคือตั้งใจอธิษฐานจิตจะไม่ทำบาปอีกแบบบาปที่เคยทำมาแล้วเนี่ยสองทำกุศลเป็นประจำสามอย่าเก็บเอาบาปมาคิดนึกเราจะรอดชาตินี้ชาติที่สองรอดปลอดภัยแต่มันจะคอยไปให้ชาตินู้น

ที่สามเป็นต้นไปจะเป็นชาติที่500ที่แสนที่กี่ล้านก็ตามมันก็มีสิทธิ์ตามมาให้ผลวิธีที่จะไม่ให้มันส่งผลในชาติที่สามเป็นต้นไปก็ต้องเป็นผู้ที่ไปเกิดในชาติใดในชาติต่อไปต้องประกอบด้วยคุณธรรมคุณสมบัติ5ประการแล้วก็จะรอดไปได้อีกถ้าเราเกิดชาติไหนมีคุณสมบัติ5อย่างเนี่ยการมันนั้นก็จะส่งผลไม่ได้มันก็ตามเราไปเลยเป็นเงาติดตามตัวแต่มันไม่ให้ผลแล้วก็ยังรอดปลอดภัยสบายอยู่คุณสมบัติ5ประการนั้นก็คือ1ปุพเพกตปุญญตาเราต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อน

คือหนึ่งปุเพกตะปุญญาตาเราต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนปางนี้เนี่ยมันจะเป็นปางก่อนของชาติต่อไปถ้าเราทำในชาตินี้ได้ดีเนี่ยมันจะไปเป็นปางก่อนเกิดชาติต่อไปจะเป็นคนที่มีเบื้องหลังที่มีบุญบารมีมานี่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้บาปมันไม่ส่งผลประการที่สองก็คือปฏิรูปเทสวาโสต้องอุบัติบังเกิดในถิ่นฐานที่ดีในประเทศที่ดีสังคมที่ดีเช่นมีพระราชามีผู้ปกครองประเทศอยู่ในศีลในธรรมยิ่งเป็นเมืองพุทธศาสนาคนมีศีลมีธรรมเราไปเกิดอย่างอิรักเนี่ยมันก็หนีระเบิดไม่พ้นกรรมเก่ามีอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในถิ่นฐานที่ดีแล้วทำยังไงจะได้ตอนตายปุ๊บไปหาที่เกิดอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นนะไม่จะไปเลือกอย่างนั้นได้มันไปเลยกรรมเนี่ยมันส่งผมปุ๊บถ้าสมมติว่าจากมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดทันทีเลยตายปุ๊บเกิดทันทีจะอยู่ไกลขนาดไหนมันก็ไม่มีเวลาเดินทางจะเกิดจากมนุษย์เป็นเทวดาก็ปุ๊บก็เกิดเลยระหว่างการตายกับการเกิดมันต่อเนื่องกันนอกจากว่าตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพวกเปรตอสุรกายนั่นก็คือเกิดแล้วที่มาปรากฏให้เห็นอะไรเนี่ยที่จริงนั่นคือการเกิดแล้วแล้วว่าเป็นพวกผีสางอะไรต่างๆที่จริงคือการเกิดมาแล้วนะเขาเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งระหว่างการตายกับการเกิดมันต่อกันฉะนั้นต้องอาศัยที่เราทำความดีในชาตินี้แหละแล้วเราอธิษฐานปรารถนาก็จะได้ประการที่สามก็คือสัปปริสวาโสต้องไปคบสัตบุรุษไปเกิดชาติใดแล้วคบคนดีแต่เราไปคบคนชั่วคนพาลมันก็กรรมมันก็ตามมาให้ผลได้เหตุปัจจัยสนับสนุนในปัจจุบันสำคัญที่เราก็ต้องปัจจุบันเนี่ยต้องสร้างเหตุในปัจจุบันเนี่ยเราอธิษฐานปัจจุบันเราก็พยายามหลีกเลี่ยงคนพาลคบคนดีคบบัณฑิตปรารถนาตั้งความปรารถนาอย่างให้ดีประการที่สี่ก็คือธรรมสวรรค์ต้องไปได้ฟังธรรมด้วยได้ไปฟังธรรมของสัตว์บุรุษก็ต้องอาศัยนิสัยปัจจัยจากชาตินี้ถ้าชาตินี้เราสนใจในธรรมหมั่นฟังธรรมหมั่นชอบฟังธรรมมันจะเป็นนิสัยไปยิ่งเราอธิษฐานปรารถนาให้ได้มีโอกาสได้เป็นนิสัยปัจจัยไปมันก็จะไปได้ฟังธรรมแล้วก็ประการสุดท้ายอัตตะสัมมาปณิทิต้องตั้งตนเองไว้ในทางที่ชอบไปเกิดแล้วต้องเป็นคู่กายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเราจะได้ก็ต้องอาศัยปัจจุบันปัจจุบันต้องตั้งกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตและตั้งความปรารถนามันก็จะได้คุณสมบัติทั้ง5ประการในภพต่อไปเนี่ยถ้าเรามีคุณสมบัติ5ประการนี้ถึงเราจะมีเบื้องหลังที่ทำบาปไว้มันก็ยังไม่ให้ผลเราก็ยังรอดปลอดภัยเรื่อยๆไปจนกว่าเราได้ปฏิบัติวิปัสสนาต่อเนื่องได้บรรลุมรรคผลนิพพานจนถึงขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์นิพพานก็เป็นอนุโหสิกรรมหมดเส้นเรื่องถ้าเราไม่มีขันห้าไปอุบัติที่จะให้กรรมมาเล่นงานอีกนั้นนี่คือแนวทางที่จะดำเนินชีวิตให้รอดพ้นจากกองทุกข์จนถึงที่สุดก็คือต้องเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยปัจจุบันเนี้ยพยายามสะสมวิปัสสนากรรมฐานมันอบรมจิตใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะและให้รู้ตัวทั่วพร้อมในการที่จะกำหนดดูรูปดูนามดูสภาวะที่ปรากฏให้เห็นความจริงของธรรมชาติในสังขารร่างกายตัวเองเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาขึ้นมาวันนี้ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้

0: พียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้มักเห็นว่าสวยงามไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวมารย่อมข่มเหงผู้นั้นแหละเหมือนลมทำลายต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงฉะนั้นผู้ไม่มักเห็นว่าสวยงามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคมีศรัทธาปรารภความเพียรมารย่อมไม่ข่มเหงผู้นั้นเหมือนลมไม่ทำลายภูเขาอันล้วนด้วยศิลาฉะนั้นพระพุทธภาษิตจาก

มงคลชีวิตมงคลที่สองคบบัณฑิตปันทิตานันจะเสวนาเอตัมมังคลมุตตมังบัณฑิตหมายถึงผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินไปด้วยความรู้ประโยชน์ปัจจุบันและภายภาคหน้าหรือผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทการคบหรือเสวนาหมายถึงการอยู่ใกล้สนทนาพูดคุยทำกิจการงานร่วมและประพฤติตามกันอาการที่ทำให้เรียกว่าบัณฑิต 1. ขณะที่จิตเป็นกุศลคือเกิดความไม่โลภไม่โกรธและเมตตากรุณาเป็นต้น 2. ขณะที่ประกอบกุศลกรรมบท 10มีเว้นฆ่าสัตว์และลักทรัพย์เป็นต้น 3. ขณะที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจเช่นการทำทานการพูดไพเราะเป็นต้นบัณฑิตนี้มีชื่อเรียกหลายอย่างเช่นกัลยาณมิตรสัตบุรุษนักปราชญ์เป็นต้นลักษณะของบัณฑิต 1. คิดดีพูดดีทำดี 2.ยินดียิ่งในกุศลธรรม 3. แนะนำในสิ่งที่ควร 4. ขอโทษเมื่อทำผิดพลาด 5. ยกโทษเมื่อมีผู้ขอโทษ 6. แก้ปัญหาด้วยสติปัญญา 7. มากด้วยความเห็นถูกต้อง 8. ผู้ทำกิจที่มาถึงตนด้วยดี 9.เป็นผู้ประพฤติในกุศลธรรม 10. มีอาชีพหมดจดจากบาป 11. ทนต่อคำว่ากล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ 12. เป็นผู้ปรามผู้อื่นจากความชั่ว 13. ประกอบด้วยธรรมของคนดีคือสัปปุริสธรรมเช่นรู้หลักเหตุและผลเป็นต้นการคบบัณฑิตจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทำให้เว้นชั่วตั้งอยู่ในความดี 2. รู้วิธีดำเนินชีวิตดีงาม 3. เจริญอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย 4. ประสบแต่ความสุขไร้ทุกข์ 5. เจริญอยู่ในสมบัติทั้งหลายมีทรัพย์สมบัติเป็นต้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาโมกธรรมก็คือเรามาค้นหาจิตใจความเป็นตัวเป็นตนของเราที่เรามีร่างกายเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วในภพนี้ก็ถือว่าบุญกุศลนั้นส่งเรามาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมการฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมเราดำเนินมาตลอดระยะเวลาก็เกือบ2ปีก็ถือว่าเป็นเวลาอันเร็วในวันที่24สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันครบรอบการจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตมัญโญซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในเรื่องของการประพฤติของการปฏิบัติของลูกศิษย์ลูกหาพวกเรานั้นก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านเราก็มีบุญของเราที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติก็โดยคำชี้แนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ชี้แนวทางให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตไปกับพวกลูกศิษย์ที่เป็นพระหรือว่าญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์จะเป็นลูกศิษย์โดยตรงหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์โดยทางอ้อมคือญาติโยมบางคนก็คงจะไม่ได้พบปะไม่ได้สนทนากับท่านก็ถือว่าเรานั้นยังมีบุญที่ยังมีคำสอนของท่านเรายังได้ฟังธรรมะของท่านธรรมะของท่านก็คือความเป็นจริงของความเป็นธรรมชาติที่คนเกิดมานั้นมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มีกรรมคือการกระทำของเรากรรมคือการกระทำของเรามันมีมาแต่ชาติปางก่อนจึงส่งผลมาในชาติปัจจุบันฉะนั้นเรามีร่างกายมีชีวิตมีจิตใจมีวิญญาณคือมีตัวรู้นั่นเองก็จะรู้ดีรู้ชั่วว่าการประพฤติการปฏิบัติตนของเรานั้นมันไปในทางไหนเราจะหนักไปในทางโลกเราไม่ฝ่ายในธรรมก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมามันก็ต้องมีทั้งธรรมแล้วก็มีทั้งโลกเราจะอยู่แบบไม่มีโลกก็ไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยการใช้ชีวิตการอยู่การกินการอาศัยเหตุและปัจจัยปัจจัยคือเครื่องอาศัยปัจจัยในที่นี้ก็คืออาหารยารักษาโรคเสนาสนะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มของญาติโยมก็เป็นไปอีกประการหนึ่งของพระก็ไปเป็นอีกประการหนึ่งคนละอย่างกันแต่ปัจจัย4ทุกคนต้องมีเพราะว่าปัจจัยคือเครื่องอาศัยนะฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องมีสติก็คือมีความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองอยู่ในปัจจุบันเราอย่ามัวไปลุ่มหลง กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วเราก็อย่าไปเพ้อฝันอนาคตที่มันยังไม่มาเราอยู่ในปัจจุบันของเราชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไรเรามีศีลไหมมีทานไหมมีภาวนาไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องฝ่ายฟ้าหามาอย่างพวกเราญาติธรรมของพวกเรานี่เป็นบุคคลเป็นคนเป็นญาติเป็นโยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทมีเวลาก็มาบวชบางคนก็ยังไม่เกิดศรัทธาก็มาด้วยคนชักจูงหรือว่าฟังเขาว่าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวบางคนก็ไม่ไปไหนก็อาศัยวัดเป็นที่สงบใจเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายนะมีแต่ความเล่าร้อนใจร้อนหูร้อนตาร้อนใจแต่เมื่อมาในวัดแล้วมันมีแต่ความร่มเย็นนะจากใจที่มันร้อนมันก็เย็นลงจากตาที่มันร้อนก็เย็นลงจากหูที่มันร้อนก็เย็นลงเย็นลงด้วยอะไรก็ด้วยบารมีธรรมนั่นเองนะการที่เราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติปัญญาของเรานี่แหละมันจะทำให้เรารู้จักตัวตนของเราว่ากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานี่มันมีอะไรมันมีกุศลหรืออกุศลแต่ที่เรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองเราก็มัวแต่ไปมองสิ่งภายนอกเราเลยลืมมองภายในของเราภายในของเราก็มีอะไรมีกับกายกระจายเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายมีแต่ลมหายใจฉะนั้นชีวิตเราเกิดมาในความสำคัญของเรานั้นมันอยู่กับลมหายใจอยู่ด้วยลมถ้าลมเข้าไม่ออกเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วลมออกไม่เข้าเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วเราก็จะได้สรรพนามอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือเป็นผีทีนี้เป็นผีแล้วมันมีหลายอย่างผีดีผีไม่ดีมันก็อยู่ที่ชีวิตประจำวันในปัจจุบันของเราที่เราสร้างสมไว้นั่นเองฉะนั้นคนเรายึดอะไรไม่ได้เลยนอกจากศีลธรรมเราจะคิดว่าศีลธรรมนั้นช่วยอะไรเราไม่ได้นะการทำดีเนี่ยมันทำได้ยากนะแต่มันก็ไม่ใช่ยากจนเกินไปทำดีแล้วมันจะมีอุปสรรคอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเราตั้งใจจะสร้างคุณงามความดีจะทำใจให้สงบแต่มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะนิวรณ์นะมันฉาบทาอารมณ์ของเราความขี้เกียจขี้ค้านความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านความคิดมากสำคัญที่สุดคืออะไรคือทุกขเวทนานั่นเองเราก็ยินว่านั่งสมาธิแล้วใจเราจะสบายใจเราสงบนั่งสมาธิ

ที่จะเป็นสุขอารมณ์นี้คืออารมณ์คนที่ปฏิบัติได้แต่บุคคลใหม่ญาติโยมที่ยังไม่เคยนั่งมันยังไม่มีความสุขหรอกมันจะเจอแต่ทุกข์อะไรทุกข์กายเพราะกายมันไม่เคยฝึกไม่เคยหัดเพราะเราไม่ฝืนเราไม่อดเราไม่ทนพอลำบากหน่อยพอเมื่อยหน่อยเราก็ไม่สู้เราก็ถอยแล้วเมื่อเราไม่สู้กับทุกขเวทนาและเราจะรู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรเราจะรู้ไหมเราไม่รู้หรอกเรายินแต่เขาว่าฟังเขาว่าตราบใดที่เราลงมือทำเราจะรู้เลยว่าทุกขเวทนามันเกิดที่กายมันเป็นอย่างไรมันมีความสบายไหมมันมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขหรอกเพราะเราต้องผ่านทุกอันนี้ไปให้ได้ถ้าถามว่าเราจะผ่านได้ไหมทุกคนผ่านได้แต่เราจะมีความอดทนมีขันติความอดทนอดกั้นมากน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อของเราถ้าเราไม่เชื่อว่านั่งสมาธิแล้วใจเป็นสุขใจมันสงบพอเราลงมือทำไม่เห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเลยว่าทำสมาธิแล้วเราจะมีสุขมันไม่มีสุขมีแต่ทุกข์อันนี้แหละเรามาเรียนรู้ความทุกข์นั่นเองทุกข์เราต้องกำหนดให้รู้ทุกข์กายมันเป็นอย่างไรทุกข์กายเรายังไม่ค่อยสามารถที่จะละมันได้ถ้าทุกข์ใจเป็นอย่างไรมันยิ่งแสนสาหัสแต่สิ่งเหล่านี้ถามว่าเราฝึกหัดได้ไหมได้ต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนอดกั้นอาศัยความภาคเพียรขยันยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถสติปัฏฐาน4ให้มีสติรู้ให้มีองค์ภาวนานั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องพบต้องเจอทุกคนนิวรณ์ทั้ง5นะความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลความง่วงเหงาเฮานอนความอาฆาตความพยาบาททุกคนต้องประสบต้องผ่านถ้าใครไม่ประสบไม่ผ่านก็ถือว่ายังไม่เข้าขั้นนะยังไม่ข้ามขั้นเพราะขั้นต่อไปมันยิ่งมากยิ่งมีอุปสรรคมากคือเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสู้กับอารมณ์ของเรานะฉะนั้นไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆเรายังไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของตัวเองไปได้แล้วเราจะไปข้ามนะกับสิ่งที่มันจะมาอีกข้างหน้าไอ้สิ่งที่มาต่อไปในภายภาคหน้าของเราก็คืออะไรก็คือกิเลสของเรานั่นแหละนะกิเลสมันจะมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทีนี้เราจะต้องรู้ด้วยอะไรต้องมีสติตัวรู้ในอารมณ์รู้ในปัจจุบันอย่างเราเนี่ยฟังเทศฟังธรรมขณะนี้เราถามตัวเองนี้เรามีสติมั้ยจิตเราอยู่ตรงไหนหูเราได้ยินแต่ใจอยู่ตรงไหนหูได้ยินแต่ใจล่องลอยไปเป็นแบบสัมภเวสีไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หยุดล่องลอยไปล่องลอยไปแล้วถ้าล่องลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะดึงกลับมามันเป็นวิธีทางหรือเป็นแนวทางที่ยากแต่เราก็ต้องมีวิธีคือต้องกำหนดรู้ที่กายที่ใจของเราเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ยินเราก็ต้องตั้งใจฟังฉะนั้นถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของใจแต่เรานั่งอยู่ในท่าสมาธิถ้าจิตเราอยู่กับกายของเราอยู่ในอิริยาบถของเราในท่าสมาธิใจของเราก็เป็นสมาธิอยู่กับกายถ้าเรามีสติเรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็คือเป็นสมาธิคือต้องมีจิตมั่นใจต้องมั่นใจต้องตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันฉะนั้นที่เราปฏิบัติกันแล้วมันไม่รู้ไม่เห็นมันไม่เจริญก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นสมาธิของเรายังสั้นความอดทนของเรายังไม่เพียงพอความปรารภความเพียรของเรานั้น

อย่างน้อยนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราสะสมไว้สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแหละมันจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีจากการที่เรานั่งได้5นาที10นาทีแล้วเราก็ปวดเราก็เมื่อยเรากำหนดรู้เราก็แยกไอ้ที่มันปวดมันปวดอะไรถามใจตัวเองว่ามันปวดอะไรมันปวดกายใช่ไหมปวดร่างกายใช่ไหมเพราะเรามีร่างกายมันถึงปวดเพราะความมีเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายมันจะเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่เมื่อมีร่างกายแล้วเป็นทุกข์แล้วเราอย่าเอาจิตไปผูกกับกายแยกอารมณ์เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีเราก็ต้องแยกแยะเมื่อเราแยกแยะลงไปได้แล้วจิตแยกแยะออกไปได้แล้วมันจะเข้าสู่อารมณ์อุเบกขาเวทนาคือวางเฉยไอ้นี่แหละสิ่งที่วางเฉยนี่แหละมันจะทำให้เราเป็นสุขทุกวันนี้ที่เรามันร้อนหูร้อนตาร้อนใจเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอุเบกขาไม่มีการวางเฉยได้ยินอะไรก็เก็บเข้ามาเห็นอะไรก็เก็บเข้ามาคิดอะไรก็เก็บเข้าไปสะสมไปสะสมไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติแล้วเราจะใช้เวลาแค่นิดหน่อย5นาที10นาทีปี2ปีเราจะชำระล้างแล้ว เราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจของเราได้มันต้องใช้เวลาฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญบุญคืออะไรล่ะบุญก็คือชำระจิตใจของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวบริสุทธิ์สะอาดแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นความสบายไม่มีทุกข์ถึงมีเราก็กำหนดรู้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองทุกคนต้องมีทุกข์แต่ว่ามันแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราสร้างมาใครไม่เคยประสบกับความทุกข์เลยไม่มีทุกคนต้องมีทุกข์แต่ที่เราอยู่กับทางโลกเราไม่เคยได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติเราจะไม่เห็นทุกข์ของเราโดยชัดเจนเราลองนั่งแล้วเราลงเพ่งเวลาเราเกิดทุกขเวทนาที่กายของเราในรูปนั่งของเรานั่งพับเพียบนั่งเท้าขวาเท้าซ้ายอะไรก็แล้วแต่นั่งเป็นพระปางขัดสมาธิแล้วเราก็จะเห็นทุกข์ของเราเมื่อเรานั่งนานคือการทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนานๆก็แล้วแต่มันมีเวทนาฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรานั้นปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นะมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมรวบรวมลงไปก็คือยืนเดินนั่งนอนเป็นอิริยาบถสุดท้ายนักปฏิบัตินอนคือนอนแบบมีสติไม่ใช่ยืนเดินนั่งพอนอนแล้วก็หัวถึงหมอนก็ข้อฟรีไม่ใช่ต้องกำหนดรู้เห็นในรูปนอนของเรานอนแบบพระนอนแบบผู้ปฏิบัติคือต้องมีสติลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรจับดูลมของเราเข้าลมออกในขณะที่เราอยู่ในท่านอนกำหนดรู้ร่างกายที่สัมผัสกับที่นอนของเราว่ามันอ่อนมันนุ่มมันแข็งมันสบายมันไม่สบายไหมคือรวมไปแล้วให้มีสติอยู่กับกายนั่นเองเมื่อมีกายแล้วจิตก็ต้องอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายแล้วมันไม่ออกไปนอกมันไม่เอาไปรับรู้เรื่องภายนอกแล้วมันจะมีอะไรมาเป็นทุกข์เฉพาะขันของเรามันก็ทุกข์พอเพียงแล้วพอทนแล้วเราไปเอารับอารมณ์รับสิ่งภายนอกเอามาให้เกิดทุกข์อีกก็เรียกว่าแบกทุกข์อีกฉะนั้นคนเรานักปฏิบัติเราเนี่ยมันพยายามทำทุกข์ให้มันน้อยนะคิดให้มันน้อยนะแต่ปฏิบัติให้มันมากๆกินให้มันน้อยนอนให้มันน้อยอันนี้เลยคือนักปฏิบัติแต่คฤหัสถ์ญาติโยมธรรมดาก็อะไรก็จะต้องมากกินก็ต้องกินมากนอนก็ต้องนอนมากอะไรก็ต้องได้มากทุกสิ่งทุกอย่าง
สำคัญที่สุดคืออะไรเธอต้องคิดให้มากนี่แหละญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติแต่สำหรับเราญาติโยมนักปฏิบัติมันมีแต่ความพอเพียงมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนอะไรมือหนึ่งก็พออยู่แล้วตื่นหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็มีจิตดวงเดียวจิตที่ใฝ่กุศลจิตที่ไม่วุ่นวายฉะนั้นจิตเนี่ยมันมีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกมันก็ทำให้เราวุ่นวายถ้าเราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวคือจิตแบบไหนล่ะก็คือจิตที่มันวางเฉยเนี่ยอันนี้วางเฉยแบบผู้ปฏิบัติวางเฉยแบบนักปฏิบัติคือวางเฉยแบบมีปัญญาอุเบกขาแบบอุเบกขาแบบมีปัญญาไม่ใช่อุเบกขาแบบอะไรก็ไม่เอาเลยสักอย่างหนึ่งสวดมนต์ฉันก็ไม่เอานั่งสมาธิฉันก็ไม่เอาเดินจงกรมฉันก็ไม่เอาแล้วถามว่าโยมทำอะไรโยมกำลังอุเบกขาคือวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างอุเบกขามันต้องเกิดปัญญามันต้องมีสติถ้าอุเบกขาในการงานแล้วไม่ต้องทำมาหากินอันนั้นเขาเรียกอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยในอะไรตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจวางเฉยหูได้ยินเสียงสรรเสริญหรือนินทาพอใจหรือไม่พอใจวางเฉยใจคิดนึกปรุงแต่งอดีตอนาคตความโลภคิดอยากมีอยากได้คิดความอาฆาตความพยาบาทผูกเวรผูกกรรมดูแล้ววางเฉยอย่างนี้คืออุเบกขาแบบมีปัญญาแต่ไม่ใช่ใครก็ทำอะไรก็แล้วแต่ฉันก็วางเฉยเพราะครูบาอาจารย์สอนว่าให้อยู่ในอารมณ์วางเฉยอันไม่ใช่อันนั้นแบบไม่มีปัญญาวางเฉยแบบมีปัญญาคือมีตัวรู้พิจารณาโดยตัวรู้ว่าสิ่งไหนควรวางเฉยอย่างเขาทำวัดสวดมนต์กันเขานั่งสมาธิกันเขาเดินจงกรมกันเราก็วางเฉยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่วางเฉยนะไม่ถูกเขาทำกิจวัตรกันเราไม่ทำเขากินอาหารทานอาหารกันเราก็ไม่ไปร่วมกับเขาแล้วก็แยกออกมาไม่มีระเบียบไม่มีข้อวัดมีหลายคนนะอันนี้คือไม่รู้จักหน้าที่ขนาดเราอยู่ทางโลกเราก็ต้องมีหน้าที่เราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่ของเราคืออะไรเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ของผู้เป็นลูกคืออะไรเราเรียนศึกษาหาความรู้ฝ่ายหาความรู้นะบางโอกาสก็ช่วยเหลือการงานของครอบครัวเราเป็นพี่เรามีหน้าที่ทำอะไรก็ต้องช่วยเหลือผู้เป็นน้องพ่อแม่มีหน้าที่อย่างไรก็ต้องคอยดูแลลูกสามีมีหน้าที่อย่างไรภรรยามีหน้าที่อย่างไรทุกคนมีหน้าที่ทุกคนใครจะบอกว่าไม่มีหน้าที่เป็นไปไม่ได้นะเมื่อเรามาอยู่บวชเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละคนต้องตื่นเช้าตีสามครึ่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องเดินจงกรมถ้ามาเห็นหลายคนมาก็ไม่อยากว่าหรอกเขาเดินจงกรมกันตัวเองก็มานั่งฝ่ายห้างกระดิกขาเล่นแท็บเล็ตเล่นมือถือไม่เกิดประโยชน์นั่นไม่รู้จักหน้าที่หน้าที่ของเราตอนนี้คืออะไรเรามีหน้าที่ของนักบวชเมื่อเราอยู่ในสังคมแล้วต้องมีหน้าที่ทุกคนต้องมีหน้าที่นะถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่แล้วสังคมนั้นก็วุ่นวายถ้าเราไม่รู้หน้าที่ว่าเราหน้าที่ของความเป็นนักบวชหน้าที่ของเรานั่งสมาธิเดินจงกรมหน้าที่ของเราต้องภาวนาอะไรก็ได้ให้ใจมันสงบให้มันรู้สติให้มันรู้ตัว
ม่ใช่เราภาวนาแล้วตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้จิตฟุ้งซ่านแล้วลิ่งเรามาเข้าวัดเรามาถือศีลฟังธรรมแค่วันสองวันถ้าเราไม่ทำกันจริงๆจังๆมันไม่ได้อะไรมันไม่มีศรัทธาเมื่อเรามีเวลาน้อยเมื่อเราลงมือทำตามหน้าที่ตามเวลาของเราเราตั้งใจทำเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ให้รู้จักหน้าที่โดยเคร่งครัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทำสมาธิแล้วใจเราเป็นอย่างไรนั่งสมาธิแล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะแก้อารมณ์ของเราได้อย่างไรเดินจงกรมแล้วมันเมื่อยมันปวดแล้วเราจะทำอย่างไรทำอารมณ์อย่างไรเราก็ต้องอดต้องทนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่มีการลงทุนเป็นไปไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเราจะได้สมาธิเกิดขึ้นเองได้ไหมถ้าเราไม่ภาวนาแต่ถามว่าเราไม่ภาวนาก็ได้เรามีสติตลอดเวลาไหมถ้าเรามีสติตลอดเวลาไม่ต้องภาวนาภาวนาก็คืออะไรล่ะก็คือทำให้เจริญนั่นเองทำให้การกระทำการประพฤติของเราให้มันเจริญถ้าเราไม่มีสติแล้วปัญญามันไม่เกิดหรอกคนเรามันฟุ้งซ่านเดือดร้อนก็เพราะนี่แหละเพราะไม่มีสติสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าทำอะไรรู้ว่านึกอะไรอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติเรารู้เลยเนี่ยตอนนี้ใจเรามันคิดนะใจเราไม่สงบใช่ไหมอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยทำไมเรารู้ว่าใจมันไม่สงบล่ะทำไมรู้ว่ามันไม่เป็นสมาธิล่ะใช่ไหมฉะนั้นบางคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยมันมีแต่ความคิดความคิดความคิดนั่งสมาธิแล้วก็มีแต่ปวดแต่เมื่อยแล้วถามว่ารู้ไหมว่ามันปวดมันเมื่อยรู้แล้วถามว่าคิดอะไรรู้ไหมรู้อ้าวไอ้นี่แหละคือตัวสติสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารู้มันคือตัวสติไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยนั่งแล้วไม่รู้ว่าฉันภาวนาอะไรนั่งแล้วมันหลับหรือมันสับหรือว่ามันเบาวังจิตมันเข้าผวังหรือเปล่าไม่รู้ภาวนาอะไรก็ไม่รู้มาฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีตัวรู้ก็คือตัวสติใช้ได้ไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้แต่ขอให้รู้สติรู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าตอนนี้มันทุกข์นะตอนนี้มันปวดนะตอนนี้มันคิดนะตอนนี้มันไม่สงบนะใจมันเล่าร้อนนะใจมันอยากจะลุกอยากจะเลิกใจมันไม่อยากจะทำความดีเลยอันนี้รู้พอรู้แล้วเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาดีป่ะไอ้ที่มันไม่สงบเพราะอะไรไอ้ที่มันคิดเพราะอะไรล่ะเพราะเรายังวางใจไม่ได้ยังละอารมณ์ไม่ได้ละสัญญาเก่าๆไม่ได้ละความคิดไม่ได้ถ้าละไม่ได้ทำยังไงก็ต้องภาวนาเข้าไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอะไรก็ได้เพ่งลงไปเพ่งลงไปในกายของเราเนี่ยเราจะเพ่งว่าเกสาแล้วก็ว่าเกสาเกสาผมเกสาผมเกสาผมภาวนามันไปอย่างนี้ภาวนานี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้ใจเรามันพัฒนาขึ้นจากใจที่มันขุ่นมัวใจที่มันเล่าร้อนใจที่มันยังมีความโกรธความโลภความหลงภาวนาแล้วพวกนี้มันลดน้อยลงไปไอ้ที่ไม่ลดน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเพราะเราขี้เกียจขี้ค้านขี้เกียจทำความดีแต่ขยันทำความชั่วขี้เกียจที่จะไม่คิดแต่ไม่ขี้เกียจในการที่จะคิดความคิดของเราเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราก็คือความปรุงแต่งจิตเจตสิกคือสิ่งที่มันมารบกวนจิตใจของเราธรรมชาติของจิตนี่แหละมันก็คือเป็นผู้คิดผู้นึกแต่เมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องคิดนึกให้มันเป็นบุญเป็นกุศลจะไปคิดให้มันเป็นบาปทำไมไม่เกิดประโยชน์จะไปคิดโลภให้มันเกิดโทษทำไมจะคิด
อาฆาตพยาบาทจะคิด

ในทางไม่ดีทำไมมันไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษเราก็ฟังกันอยู่ประจำศีล5เป็นศีลพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แต่เราก็ยังที่จะไม่มีศีลกันจะถามว่าขี้เกียจไหมมันก็ไม่ในใจเพราะว่าศีลนี่ไม่ได้บอกว่าต้องแบกต้องหามใช่ไหมไม่ต้องแบกต้องหามอะไรเลยเพียงแต่เรางดเว้นข้อห้ามเราไม่ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามมันก็จบไม่ได้แบกไม่หามไม่หนักอะไรแต่ทำไมมันทำกันไม่ได้ลองถามตัวเองสิโยมไม่ต้องให้ธรรมาบอกหรอกลองถามตัวเองนี่แหละเป็นการบ้านว่าทำไมเรามีศีลห้ากันไม่ได้ค้นหาสิ่งเหล่านี้ก่อนค้นหาให้เจอเมื่อค้นหาเจอแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองตมาไม่บอกหรอกมันเป็นยังไงโยมก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองว่ามันแค่5ข้อมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรใช่ไหมเพียงแต่งดเว้นไม่กระทำมันก็จบในสิ่งที่5ข้อมันไม่มากไม่มายอะไรนักหนาเลยไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปดิ้นรนกระวนกระวายฉันอยากจะมีศีล5ต้องไปวิ่งไปหาคนนู้นวิ่งไปหาคนนี้ไปหาสถานที่นู้นสถานที่นี้ไม่ต้องเลยตั้งใจวิรัติงดเว้นวันนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้มีศีลเกิดขึ้นเลยแต่ที่เราไม่ใฝ่ฟ้าไม่แสวงหากันเพราะเรายังไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาเพราะมันยังไม่เกิดอาเพศเหตุภัยมาถึงตัวเราสังเกตไหมคนเราบางทีถามว่าโยมถวายสังฆทานทำไมล่ะเป็นยังไงล่ะดวงไม่ดีหมอดูแล้วว่าดวงไม่ดีต้องสวายสังฆทานต้องมาบวชเนกขัมต้องมาบวชชีต้องโคนหัวด้วยบางคนหนักก็ไปขนาดนั้นแล้วตอนดีๆทำไมไม่มาถวายสังฆทานดีๆไปไหนกันเวลาดีๆสบายใจมีความสุขแล้วไม่คิดถึงบุญไม่นึกถึงวัดไม่นึกถึงพระพอดวงไม่ดีเอาแล้วตอนนี้ขวายฟ้าแล้วโอ้ยต้องรีบเลยต้องไปรีบไปสวายสังฆทานเลยนะหมอเขาบอกว่าสังฆทานต้องพระสี่รูปนะไม่สี่รูปไม่ใช่สังฆทานนะต้องนิมนต์พระมาสี่รูปเลยไปอย่างนั้นอีกฉะนั้นคนเราพอทุกมาถึงแล้วเนี่ยเราจะมาแก้มันทันไหมนะเหมือนสุภาษิตจีนเขาว่าอะไรนะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันไม่เห็นความตายคนเราก็จะไม่กลัวกันไม่เห็นความเจ็บคนเราก็ไม่กลัวกันพอเราดีๆนะพอเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราก็ไม่คิดที่จะฝ่ายฟ้าหาบุญกุศลล่ะแล้วก็ไปเพลิดเพลินกับโลกไปหลงเสียงไปหลงรูปไปหลงรสไปหลงอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นโมหะคือความหลงต้องละความหลงในตัวในตนต้องละตัณหาอุปาทานความอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากนู่นอย่างนี้ต้องละความยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของเราอันนี้ภรรยาเราอันนี้สามีเราอันนี้ลูกเราอันนี้ทรัพย์สมบัติเราอันนี้ของของเราพอยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อความไม่มีสามีเราไม่มีสามีเราตายสามีเราเผ่าชู้ไปหาภรรยาน้อย เป็นทุกข์แล้วนดลาของเรามีแล้วก็โดนขโมยหายไปก็เป็นทุกข์อีกแล้วทรัพย์สินเงินทองเข้าของแหวนอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาเอามาประดับตกแต่งเมื่อมันสูญหายไปถูกลักถูกขโมยไปแล้วก็เป็นทุกข์อีกอันนี้ทุกข์เพราะความมีไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะจ่ายผ่อนรถผ่อนบ้านก็เป็นทุกข์ทุกอีกทุกเพราะความไม่มีรวมแล้ว
มีไม่มีก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมแล้วเราทำไมไม่มาเรียนรู้ความทุกข์กันเราจะหนีมันพ้นไหมความทุกข์หนีไม่พ้นหรอกมีผู้จะพ้นได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเองพ้นทุกข์ได้แต่พวกเรายังเป็นมนุษย์เดินดินแล้วไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่เอาจริงเอาจังอยู่มั้งหนียากแม้กระทั่งนักปฏิบัติเองก็ยังหนียากทุกเวทนาอันนี้เวลาจะตายเนี่ยจะทำใจอย่างไรเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างบุญที่เราเคยสร้างบาปที่เราเคยมีนี่แหละมันจะปรากฏถ้าเราไม่มีวิถีทางที่จะละหรือว่าทำให้มันพ้นทุกข์ไปได้เนี่ยมันก็แสนสาหัสสากรรจ์ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักอารมณ์ของกรรมฐานเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีฌานเลยเนี่ยไม่สามารถจะระงับทุกขเวทนานั้นได้เลยทำไมต้องให้มานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสมาธินั่งตรงไหนก็ได้นั่งยังไงก็ได้ขอให้ใจมันสงบขอให้มีอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวขอให้มีจิตเดียวอย่างไรก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งตรงไหนก็ได้ทั้งหมดไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีข้อกติกาแต่ให้นั่งสมาธิให้เดินสมาธิให้ยืนสมาธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่ออะไรก็ไม่เรียนรู้ทุกข์นี่เองถ้าเราปกติธรรมดาแล้วเราไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะอะไรล่ะพอทุกข์หน่อยแล้วก็ลุกไปแล้วหนีไปแล้วหิวก็ไปกินนะร้อนก็ไปอาบน้ำเปิดพัดลมเข้าห้องแอร์หนาวก็หาผ้าห่มมาห่มร้อนก็หาอะไรมาคลายร้อนนั่งตรงนี้มันเมื่อยลุกไปนี่แหละพอเราไม่มากำหนดรู้ทุกข์นี่แหละพอมาเราทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยมันทำใจไม่ได้ขนาดนักปฏิบัติรู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้แล้วเราแยกมันออกแล้วจากอารมณ์ของเราจากจิตของเรามันก็ยากมันก็แสนลำบากมันไม่ใช่พูดง่ายๆพูดแล้วมันง่ายแต่เวลาทำมันยากแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากทุกขเวทนาฟังแล้วมันง่ายแต่ทำจริงๆมันยากแล้วถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากอีกอะถ้าเราฝึกเราหัดอะไรก็แล้วแต่มันต้องฝึกต้องหัดกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นมาก่อนหรอกมันต้องฝึกมันต้องหัดมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความภาคเพียรความมานะอุตสาหะเพียรแล้วเพียรอีกนักปฏิบัติเนี่ยมาง่วงแล้วง่วงอีกง่วงเง่ง่วงเง่สับแล้วสับอีกเนี่ยนั่งไปนั่งไปจนมันข้ามความง่วงนั้นไปได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจโอ้นั่งอะไรก็มันมีแต่ความคิดคิดคิดคิดคิดไม่รู้จักจบจากสิ้นคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนั่งจนให้ความคิดมันหมดไปไม่มีอะไรเลยนี่คนเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเหมือนอย่างพวกเรามาบวชแล้วคิดว่ารับศีลแปดนุ่งขาวแล้วก็ได้บุญแล้วมันก็ได้บุญหรอกแต่กุศลมันเกิดไหมกุศลเกิดหรือเปล่าบุญมันต้องควบคู่กับกุศลบุญคือความบริสุทธิ์บุญคือความสุขกุศลคืออะไรใจเรายังฉลาดไหมใจเรายังโลภยังโกรธยังหลงใจเรายังร้อนไหมเวลาใครเขาด่าเราเฉยได้ไหมถ้าเฉยไม่ได้แสดงว่ามีแต่บุญกุศลยังไม่เกิดกุศลก็คือต้องทำให้ฉลาดฉลาดที่จะรักษาบุญอันนั้นไว้ให้ได้จะรักษากุศลให้มันยิ่งขึ้นไปให้ได้ไม่ใช่ว่าทำกัน5นาที10นาทีแล้วมันจะเกิดเป็นกุศลไม่ใช่มันต้องทำทีละเล็กทีละน้อยนิวรณ์มันคอยฉุดลั้งลงไปดึงเราลงไปดึงลงไปไอ้ความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเอาไว้ก่อนวันนี้เมื่อยเพราะผัดไว้ก่อน
พรุ่งนี้ค่อยต่อหรือไม่พรุ่งนี้ก็จะชดใช้ให้เมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นกิจวัตรของเราที่เราเคยทำแล้วเราลองดูสิไม่ทำสัก2วัน3วันวันหนึ่งก็ไม่เป็นไร2วันก็พอได้3วันก็ไม่เป็นไรพอวันที่4แล้วไม่เป็นไรเลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้บุญมันอยู่ที่ใจของเราไม่ต้องทำไม่ต้องสวดมนต์นั่นแหละกิเลสมันดึงลงไปลากลงไปแล้วจะฉุดขึ้นมามันก็แสนยากเพราะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ลึกนะมันอยู่ในก้นบึ้งของจิตของหัวใจเราเมื่อก็ปีนป่ายใช่ไหมโยมปีนป่ายมันยากไหมปีนป่ายขึ้นไปในที่สูงเนี่ยมันยากนะแต่ข้างล่างนี่แป๊บเดียวปุ๊บลงไปแล้วตกหลุมเนี่ยถามว่าตกหลุมแล้วปีนป่ายขึ้นมามันยากไหมกว่าจะขึ้นถึงปากเขวแล้วถ้าเราตกนรกเนี่ยมันแสนยากแสนลำบากบุคคลใดถ้าไปสู่อบายภูมิโอ้ยอย่าให้พูดเลยมันแสนสาหัสสากันไม่รู้กี่ร้อยกี่ชาติถึงจะได้ปีนป่ายมาจากขุมนรกงั้นเราต้องเร่งนะโยมนะอย่าประมาทในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรานี่ถือว่าเป็นผู้มีโชคแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นโชคอันประเสริฐแล้วนะเมื่อเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนายิ่งเลิศประเสริฐเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามหาโชคเลยแต่พวกเราไม่เห็นกันมองผ่านไปผ่านไปนะเอาไว้ป้ายหน้าค่อยทำค่อยลงอันนี้ผ่านไปก่อนป้ายนี้ยังไม่ลงไปข้างหน้าก่อนทำไมเราไม่จอดป้ายสักทีนึงจอดป้ายลงมือปฏิบัติมันจะผ่านป้ายแล้วป้ายอีกป้ายแล้วป้ายอีกวันแล้ววันอีกนะสัปดาห์แล้วสัปดาห์อีกเดือนแล้วเดือนอีกปีแล้วอีกแล้วเราไม่จอดสักทีเมื่อไปข้างหน้ามีอะไรไปมีอะไรไปโยมมีมือเปล่าไปเฉยๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยนะทรัพย์สินเงินทองไม่ไปกับเราหรอกโยมเอ๋ยไอ้คนที่ว่ารักแสนรักก็ไม่ไปกับเราอีกนะไอ้คนที่ห่วงแสนห่วงก็ไม่ไปกับเราทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาพยายามสะสมไว้เก็บไว้เมื่อตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเรามันก็เป็นสมบัติของโลกนั่นเองมันไม่สูญหายไปไหนมันก็อยู่กับโลกแต่ว่ามันเปลี่ยนมือเท่านั้นเองแต่ที่เราเป็นบุคคลที่ฉลาดต้องรู้จักทรัพย์สินที่เราหาได้มาจะเอายังไงจะกอบโกยยังไงไปในภายภาคหน้าเพราะเรายังเป็นผู้เดินทางฉะนั้นการเดินทางมันก็มีหลายอย่างจะไปรถเมล์ก็ไปได้ไปรถไฟก็ไปได้ลงเรือก็ลงได้ไปรถเมล์ก็มีอีกหลายอย่างจะไปรถเมล์แบบไหนไปแบบติดอากาศก็ติดแอร์มีเครื่องทำความเย็นก็ไปได้อีกติดแอร์ก็ยังมีพิเศษอีกVIP นั่งสบายนอนสบายถ้าสบายไปกว่านั้นไปบนฟ้าเลยแป๊บเดียวถึงเลยอันนี้มันก็อยู่กับวาสนาบารมีของเราเนี่ยใช่มั้ยอันนี้ก็เหมือนกันยกตัวอย่างให้ฟังก็เหมือนกันเราจะไปในโลกหน้ามันก็ไปอย่างนี้แหละโยมเอ้ยไปได้ทุกคนแต่ไปแบบไหนอะไปแบบเท่ๆหรือไปแบบทุลักทุเลนะไปแบบรถไม่ติดแอร์ยัดเยียดเบียดเสียดกันที่นั่งก็ไม่มีแล้วยิ่งช่วงเทศกาลนี้ยังไปดูด้วยแออัดยัดเยียดนะจะจรจะกลับถิ่นเดิมไปเยี่ยมแม่ไปหาผู้มีพระคุณเนี่ยก็เบียดเสียดกันไปอีกเบียดเสียดกันไปก็ไม่ว่าอะไรขอให้ได้ไปเถอะมาเราก็เหมือนกันถ้าไม่ทำทรัพย์ภายในไว้ก็ไปแบบนี้นะโยม
ถ้ายิ่งทำทรัพย์ภายในได้มากๆสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินพระป่าสร้างไว้มากๆสร้างไว้เยอะๆไปเครื่องบินเครื่องบินก็มีหลายชั้นอีกนะโยมเครื่องบินเนี่ยมีเฟิร์สคลาสเนี่ยนั่งแบบสบายๆชั้นหนึ่งมีบิสเนสคลาสอีโคโนมี่นี่มันก็เปรียบเทียบกันง่ายๆจะเราเห็นกันง่ายๆเนี่ยมันไปได้เหมือนกันแต่ไปแบบไหนไปแบบเศรษฐีหรือจะไปแบบสามัญชนมันก็อยู่ที่บุญของเรานี่แหละฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอย่าได้ประมาทรีบสร้างบุญสร้างกุศลทรัพย์สินเงินทองที่เราบริจาคไปเนี่ยไม่ต้องเสียดายมันเป็นของเราถ้าไม่ทำแล้วตายไปแล้วจะมาเสียดายรู้อย่างนี้โอ้ถ้ามันมีงี้จริงๆแต่ไม่ตอนเราเป็นมนุษย์เราทำไมมันโง่มีเงินก็ไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักการบริจาคจะเอาบำรุงบำเรอตัวเองในชาติความเป็นมนุษย์ทำไมไม่สะสมไปในชาติข้างหน้าบ้างพูดแล้วมันก็น่าจะเชื่อนะน่าจะคอยตามแต่ก็มีไม่กี่คนที่คอยตามที่คอยไม่คอยตามเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ได้สร้างมาภาวนาไม่มีเมื่อภาวนาไม่มีบารมีก็ไม่เกิดจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องอาศัยบารมีทานบารมีทำให้เรารวยศีลบารมีทำให้เราสวยภาวนาบารมีทำให้เราฉลาดแล้วถามตัวเองที่พิจารณาตัวเองของแต่ละบุคคลแต่ละท่านดีว่าเรามันมีอะไรมากทานบารมีของเราไม่เต็มที่เกิดมาเราไม่รวยอันนี้ต้องไปถามตัวเองที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ที่เราไม่ร่ำไม่รวยต้องหาเช้ากินเพลหาเย็นกินค่ำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพราะอะไรเพราะทานบารมีเราไม่ทำไว้ทำไว้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากไม่ไม่แล้วเราก็จะไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขานั่งรถหรูๆอยู่ตึกอยู่บ้านคฤหาสน์หลังใหญ่ๆไม่ต้องไปอิจฉาเขาทำของเขาไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอิจฉานางงงนางงามนางจักรวาลเขาแล้วไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเพราะว่าเขามีศีลเขารักษาศีลของเขาไว้แล้วทำไมคนนี้มันฉลาดจังโอ้มันเรียนก็เก่งฟังอะไรก็แป๊บเดียวคิดอะไรก็รวดเร็วว่องไวเราทำไมแค่ท่องบวชสวดมนต์ยังจำไม่ได้เลยนะบางคนปฏิบัติมาตั้งหลายปีสวดมนต์ก็สวดไม่ได้สวดจำไม่ได้ต้องกลางตำราต้องอ่านตำราแต่บางคนทำไมไม่ต้องอ่านพอได้ยินเขาจำได้ก็นี่แหละภาวนาบารมีของเขาทำให้เขาเจริญให้เขาฉลาดถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะทำไหมถ้าเรารู้ว่าให้ทานแล้วรวยมีศีลแล้วสวยภาวนาแล้วฉลาดเราทำไหมนมาไม่ถามโยมโยมถามตัวเองว่าจะทำไหมใครทำใครได้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใครศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้บังคับใครให้ใช้ปัญญาของตัวเองไม่อ้างว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรามาเป็นอย่างนี้ที่เราอยู่อย่างนี้ที่เราได้กินอย่างนี้เพราะพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่มีที่อยู่เป็นกรรมคือการกระทำของเราทำไมบางคนโลภมากเป็นโลภนู้นโลภนี้บางคนทำไมไม่เห็นเป็นโลภเป็นอะไรเลยพอเขารักษาศีลของเขาไว้จะมาโยมเพื่อพิจารณาเถอะ
ตัวเราเองก็

เราเองทำไมมันเป็นโรคนั่นโรคนี้ใช่ไหมคนนั้นทำไมเขาไม่เห็นได้เป็นโรคอะไรเลยเราทำไมมันโรคมากจังเราทำไมมันโรคมากจังโรคมากโรคมากคู่กันไปแล้วเพราะอะไรก็เพราะกรรมการกระทำของเรานั่นเองฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาให้รู้จักใช้ปัญญาพุทธะพุทโธเป็นผู้รู้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยตัวของตัวเองเป็นปัจจตังไม่ได้ไปรู้ที่ใครรู้ที่ตัวของเราเองเราจะละเราจะเลิกอะไรก็อยู่ที่ตัวของเราเองไม่ได้มีใครมาทำให้เราเราจะดีเราจะชั่วก็ตัวของเราไม่มีใครทำให้เราใครจะมาแช่

ว่าตัวของเราไม่มีใครทำให้เราใครจะมาแช่งใครจะมาสรรเสริญให้เราร่ำให้เรารวยให้เราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นแค่ลมปากแต่สำคัญแล้วมันอยู่ที่การกระทำของเราคือกรรมกรรมมันมีสองอย่างนะสองอย่างไม่ต้องบอกรวมก็รู้รู้กันทุกคนแหละรู้หมดไหนใครไม่รู้บ้างว่ากรรมมันมีกี่อย่างและมันอะไรบ้างน้อยนักที่จะไม่รู้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะนึกถึงในสิ่งที่กระทำกรรมที่ดีๆไม่ค่อยมีใครทำเพราะมันทำยากมันต้องฝืนแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องฝืนเลยไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องบอกให้ลองเลยมันโดดใจเลยแต่บอกว่าลองมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาภาวนาดูสิขอคิดไว้ก่อนเอาไว้คราวหน้าตอนนี้ยังไม่ว่างแต่ถ้าเรารู้ถึงความเป็นจริงรู้ถึงคุณค่ามันโดดใส่เลยบอกนั่งสมาธิมะนั่งเลยบางคนบอกพอเจริญกรรมฐานเราเก๋ไปแล้วค่อยๆห่างไปแล้วห่างไปแล้วอันนี้เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับเป็ดใช่ไหมยมเห็นเป็ดไหมล่ะเป็ดมันว่ายน้ำมันไม่เปียกเลยน้ำไม่เคยเข้ามันเลยเอาน้ำไปสาดมันมันก็เปียกน้ำเราอย่าทำจิตของเราให้เป็นเหมือนเป็ดเอาธรรมะสาดเข้าไปสาดเข้าไปมันไม่ติดไม่เกาะเลยมันแห้งไปหมดเลยไม่ทราบมันไม่ซึมไม่ซึมเข้าไปนะไม่ต้องถึงจิตใจแล้วให้แค่อวัยวะภายนอกมันยังไม่ซึมเข้าเลยนะอย่าทำจิตของเราให้เหมือนเป็ดนะเราต้องทำจิตใจของเราให้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าให้มันเข้ามาสู่จิตใจของเรามันจะกลายเป็นเสพในสิ่งที่ไม่ดีนะเสพสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรเสพติดใช่ไหมเสพเข้าไปแล้วมันติดแต่ถ้าจริงที่ไหนเสพไปแล้วไม่ติดเขาเรียกว่าบริโภคใช่ไหมทำไมไม่บอกว่าบริโภคกัญชาบริโภคยาบ้าทำไมเขาบอกว่าเสพแล้วติดเพราะอะไรคำว่าเสพนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเสพเมถุนอย่างเงี้ยอย่างพุทธเจ้าบอกใครเสพเมถุนพระเสพเมถุนเนี่ยต้องปาราชิกขาดแต่ความเป็นพระทำไมไม่บอกกับบริโภคเมถุนล่ะไม่ใช่คำว่าเสพนี้ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าบริโภคนะแสดงว่าเอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาเข้าวัดได้มาฟังพระสวดอภิธรรมและว่าได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็ทำไปด้วยคือทำอะไรทำใจอย่างไรทำใจให้ว่างๆทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางไม่ทำใจให้วอกแวกไม่หวั่นไหวนะมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรานั้นบริสุทธิ์แล้วก็ฉลาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจแต่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้เรานั้นเป็นคนมืดบอดทำให้เรานั้นเกิดมาแล้วเป็นโมฆะคือศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าคำนี้ไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่าแบบเป็นอากาศธาตุไม่ใช่อะไรคือหมดอากาศที่จะทำความดีเขาเรียกว่าเจ้ากับเจงไม่ได้อะไรเลยเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วไม่ทำคุณประโยชน์อะไรให้กับตัวเองไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาให้มันเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเราเองจะได้เกิดประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นการแสดงมาก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็ขออำนาจอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์คุณบารมีของคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตมีศรัทธาในการที่มาฟังสวดแล้วก็มาการฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้บารมีธรรมจงย้อนสะท้อนไปถึงญาติโยมทุกคนขอให้มีความสุขมีความ

0: เดินจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่วัดก็แล้วแต่ขอบารมีทำอันนี้แผ่ไปไม่มีประมาณให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญตลอดยิ่งขึ้นไปเอวังก็มีด้วยปกาละชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมบุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เรื่องเล่าเรื่องคำสอนของหลวงปู่มีผู้ถามว่าหลวงปู่ครับทำไมผมยิ่งทำบุญยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทำสมาธิก็เหมือนยิ่งทุกข์ใจเหลือเกินครับทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินไม่รู้อะไรประดังประเดเข้ามาตลอดทั้งที่เวลาผมทำบุญผมก็ไม่ได้ลำบากเงินทองก็เป็นส่วนเหลือจากการเก็บดูแลครอบครัวการปฏิบัติก็ไม่กระทบกระเทือนใครพ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็อนุโมทนาหมดแต่มันก็มีปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามาไม่ขาดหลวงปู่ตอบว่าเวลาคุณปฏิบัติก็ต้องการนิพพานใช่หรือเปล่านิพพานก็ต้องเบื่อโลกต้องหนีโลกถ้าไม่มีปัญหาเข้ามาคุณจะหนีโลกได้อย่างไรถ้าคุณยังหวังสุขในโลกนี้นิพพานของคุณก็เป็นนิพพานหลอกตัวเองละสิโลกเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนมารทั้งหลายคือครูของเราเมื่อคุณปฏิบัติสูงขึ้นไปปัญหามันก็จะสูงขึ้นไปด้วยปัญญาคุณแค่อนุบาลปัญหาก็อนุบาลบทเรียนก็อนุบาลครูก็ครูสอนอนุบาลแต่เมื่อคุณเรียนปริญญาปัญญาระดับปริญญาปัญหามันก็ต้องปริญญาบทเรียนก็บทเรียนปริญญาครูก็ครูสอนปริญญาคุณเรียนปริญญาจะเอาข้อสอบเด็กน้อยอนุบาลมาสอบคุณมันจะสมกับภูมิปัญญาคุณหรือปฏิบัติเพื่อแสวงหาปัญญาเมื่อปัญญาเราสูงขึ้นปัญหามันก็สูงขึ้นบทเรียนมันก็ยากขึ้นมารมันก็เก่งขึ้นคุณสอบตกจะหาว่าครูออกข้อสอบยากหรือจะโทษว่าตัวเองเตรียมสอบไม่ดีโลกมันสอนเราบางทีก็สนุกสำราญบางทีก็โศกเศร้าบางทีก็ทารุณโหดร้ายคุณต้องได้เรียนทุกบทคุณจะบอกว่าไม่ชอบวิชานี้ไม่อยากเรียนไม่ได้เราชอบสุขเราเกลียดทุกข์แต่เราก็ต้องเรียนทั้งสองอย่างเมื่อคุณผ่านการสอบหนึ่งครั้งคุณก็จะพัฒนาไปอีกขั้นบทเรียนบางบทมันอาจจะแพงไปสักหน่อยต้องแลกมาด้วยเงินทองอวัยวะหรือแม้แต่ชีวิตแต่อย่าลืมนะวิชาดีราคามันต้องแพงโลกสอนให้คุณรู้จักโลกในทุกรูปแบบทุกรสชาติคุณจะได้เบื่อโลกนายโลกอย่างแท้จริงนิพพานของคุณก็จะเป็นนิพพานจริงๆอย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียนกลางคันก็แล้วกันคุณเชื่อเถอะว่าถนนเส้นนี้ผู้ปฏิบัติล้วนผ่านมาแล้วทุกคนท่านเหล่านั้นล้วนเคยทุกข์เหมือนคุณท่านยังผ่านไปได้ให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์ที่ท่านผ่านไปก่อนให้เชื่อว่าท่านเหล่านั้นไม่หลอก

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้มาร่วมใจกับบำเพ็ญกุศลและการมาฟังสวดอภิธรรมธรรมะ7คัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะที่เราไม่เคยคาดคิด แล้วก็เป็นไปตามวาระหรือตามเหตุปัจจัยซึ่งโยมโจรซึ่งเป็นทายกได้สิ้นชีวิตไปโดยกระชั้นหันโดยที่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เท่าไหร่ก็มาสิ้นชีวิตนั่นการจากไปการตายของคนเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้คือเป็นเรื่องที่แน่นอนก็ได้ตามหลักธรรมะที่พระเจ้าทรงชี้ว่าเป็นสัจธรรมว่าที่ไหนมีความเกิดที่นั่นก็ต้องมีความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่ไหนมีที่เกิดที่นั่นก็ต้องมีที่ดับเพราะเป็นสัจธรรมคู่โลกมีเกิดก็ต้องมีดับถ้ามีแต่เกิดไม่มีดับโลกนี้ก็คง ก็คงเป็นของเที่ยงเป็นของแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเต็มไปหมดด้วยโรคด้วยคนเพราะนั้นเมื่อมีเกิดแล้วก็มีดับอย่างที่เราเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเป็นของแน่นอนแต่มีความสะเทือนใจตรงที่ว่าเรามีความรักความผูกพันกันที่คนเราต้องคิดไม่อยากให้ตายไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้พลัดพรากจากกันเพราะเป็นความผูกพันอยู่กันมานานจนเป็นสัญญายืดยาวเหนียวแน่นและการตัดใจไม่ขาดด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากจากกันไปทีนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเราก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งคนเราเกิดมาก็ต้องจากกันเป็นธรรมดาจะเป็นด้วยเหตุอะไรก็ต้องเป็นไปก็ไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าคนที่อายุมากก็ยอมโจรก็มีที่ยังไม่ตายบางทีบางคนก็คิดว่าตัวเองอายุมากเลยจะต้องตายก่อนคนอื่นหรือคนบางคนอายุน้อยก็คิดว่าจะตายที่หลังก็โดยมากก็จะคิดเข้าข้างตัวหรือคนบางคนก็ไม่คิดว่าญาติพี่น้องของเราจะต้องมาตายจากกันเมื่อคนเราไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมคิดนึกเมื่อไรเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าจะเกิดความสะเทือนใจเกิดตั้งตัวไม่ติดหรือเกิดระงับใจไม่ได้ก็จะมีความเศร้าโศกมีความเสียใจมีความทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาถึงวาระเขาแล้วถึงเวลาแล้วต้องไปคนเราห้ามไม่ได้ไม่มีเทวดาตนใดไม่มีพระพรหมรูปใดไม่มีผู้วิเศษคนใดไม่มีศาสดาคนใดที่จะห้ามความตายได้พระพุทธเจ้าเองก็ห้ามไม่ได้คือห้ามจิตห้ามใจเนี่ยห้ามได้แต่ห้ามการแก่การเจ็บการตายห้ามไม่ได้ไม่มีใครวิเศษเพราะเป็นเรื่องสัจธรรมอย่างเหมือนศาสนาพระเยซูคนป่วยบอกให้ลุกขึ้นมาเถิดลุกขึ้นมาได้คนป่วยได้บอกให้ลุกขึ้นมาพระเยซูบอกให้ลุกขึ้นมาป่วยเป็น10ปีเดินไม่ได้บอกให้ลุกขึ้นมาเถิดลุกขึ้นมาเดินได้เลยศรัทธาพระเยซูลุกขึ้นเดินได้แต่พอถึงเวลาแล้วพระเยซูเนี่ยถูกคนก็เอาไม้กางเขนตึงเอาตะปูตีมือตีเท้าใครช่วยไม่ได้แต่เวลาดีๆเนี่ยตัวเองบอกให้เขาเดินมาได้ทั้งที่ง่อยพิการแล้วก็
เอาเขาก็เอาหอกแทงทะลุข้างซ้ายข้างขวาตายใครก็ช่วยไม่ได้เ จ้าคนทั้งหลายก็คิดว่าพระเยซูนี่คงจะช่วยตัวเองได้แต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันห้ามไม่ได้คืออาจจะเข้าใจผิดสถานะเองว่าคนอื่นจะช่วยเราได้ผู้วิเศษ ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกคมหอกคมดาบไม่เป็นอันตรายต่อการตายเนี่ยโดยอายุแก่เท่าตายเนี่ยก็มีพวกเดียวที่กรรมไม่ให้ผลกรรมที่ให้ผลไม่ถึงนะกรรมที่มันยังตามไม่ทันมันก็ไปรอยันแก่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีท่านจนใช้หนี้กรรมจนหมดใช้หนี้ท่านก็ถูกฆ่าตายถูกอะไรต่ออะไรตายอย่างทรมานก็ตายบางชาติก็ถูกทรมานตายแต่ว่าชาติสุดท้ายพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าคนที่มีกรรมหมดแล้วอย่างพุทธเจ้าเนี่ยใครฆ่าไม่ตายใครยาเบื่อให้กินก็ไม่ก็ยาเบื่อนั้นก็ไม่เป็นยาเบื่อยาพิษยาเบื่อไม่เป็นเพราะว่ากรรมไม่มีให้ผลแต่นอกจากพุทธเจ้าแล้วถือว่ากรรมสามารถให้ผลได้แม้แต่พระอรหันต์เองก็ถูกฆ่าตายเย็นพระองค์องคุลิมานเนี่ยองคุลิมานเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์ไปนรกได้ไปดูสวรรค์ได้แต่ว่าเวลาถึงกรรมมาแล้วถูกโจร500ถูกตายห้ามไม่ได้อันนี้กรรมเก่ามาถึงผลฉะนั้นเรื่องความตายเนี่ยขอให้ปรงให้พยายามปรงถึงจะปรงไม่ได้ก็ขอให้ญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยช่วยพยายามปรงว่าเขาถึงเวลาเขาแล้วเขาต้องไปจะลาเราไม่ลาจะสั่งหรือไม่สั่งจะบอกไม่บอกก็ไปทางที่มาทางที่ไปเป็นอย่างนั้นฉะนั้นนึกว่าสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมเจ้าไปดินแต่ละองค์เนี่ยก็ยังต้องตายแบบเนี้ยตายแบบถูกปลงพระชนทุกอะไรต่ออะไรพวกเศรษฐีมาทีเพราะว่าพวกนี้เขาเคยเป็นคนเก่งเขาเคยเป็นนักรบเคยเป็นคนเก่งเคยต่อสู้เคยต้องฆ่ากันอะไรกันก็ต้องมาชดใช้กันอย่างนี้ฉะนั้นเราอย่าได้ไปคิดว่ายังไม่น่าตายไม่น่าเป็นไปนะถือว่าคนเราถึงวาระแล้วต้องเป็นไปตามวาระห้ามไม่ได้ถือจะรู้ก็ห้ามไม่ได้นะถือจะรู้แต่รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยจะถึงคาดแล้วก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องไปที่ตรงนั้นแล้วก็มีพระกรรมฐานท่านนั่งกรรมฐานท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะต้องตายโดยอุบัติเหตุเขาลูกศิษย์บอกจะไปเลยหลวงพ่อเขารู้ว่าอุบัติเหตุมันมีเลยจะไปทำไมบอกอ้าวคนเรามันห้ามตายไม่ได้เนี่ยถ้าห้ามตายได้ก็ไม่ไปอย่าไปเลยอย่าไปเลยอุบัติเหตุรถมันขึ้นเขาลุกหลังสมัยก่อนพอขึ้นไปถึงเขาภูผานมันก็พลิกคว่ำลงมาตายตายแล้วเผาก็ดูก็เป็นพระธาตุลูกศิษย์ช่วยว่าไงหลวงพ่อบอกว่าความตายห้ามได้ก็ไม่ไปแต่นี่มันห้ามไม่ได้มันก็ต้องตายถึงเวลามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแสดงว่าท่านถึงที่ตายของท่านท่านก็ใช้เวลาอันนั้นถ้าไม่ได้กลัวเนี่ยความเจ็บปวดอันนั้นถือว่าเป็นการใช้กรรมเป็นการใช้หนี้เก่าบางทีคนเราทำคนอื่นเจ็บกว่านี้อีกนะสมมติว่าเราเนี่ยปวดหัวเนี่ยเราปวดหัวไหมปวดจริงตัดอยากตัดหัวทิ้งปวดท้องอยากตัดท้องทิ้งปวดฟันอยากถอนฟันทิ้งเนี่ยปวดแต่จริงเราทำคนอื่นเรากลับสนุกใช่ไหมฮะกระทุบหัวปลาดิ้นพลาดพลาดแต่แหมสนุกกูจะกินเนื้อมึงละกับสนุกไปแวะใต้แบบปุงเขากลับชอบใจแต่ตัวเขานั้นปวดจนขัดใจตายแต่เราไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์คนไปตีหัวก็ตายเงี้ยเอ้าคนตายมันทุกข์แต่ตัวเราไม่ทุกข์อันนี้ถือว่ามันทุกข์อยู่ที่คนเจ็บไอ้กรรมมันนั้นน่ะพอมาให้ผลเราก็เจ็บนะแต่เราเลือกชาติไม่ได้เราก็นึกว่าปวดหัวทำไม
แต่หารู้ไหมว่าไอ้นั่นเราเคยตีหัวเขาไปแล้วเคยทำเขาไปแล้วฉะนั้นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยขอให้พวกเราได้พิจารณาเถอะว่าความเศร้าโศกเสียใจไม่มาแก้อะไรได้นะความเสียใจความเศร้าโศกเนี่ยไม่มาแก้ปัญหาอะไรเรื่องตายเรื่องเจ็บได้ถ้าพวกโยมเนี่ยรักโยมโจรมากถ้าโยมโจรตายแล้วร้องไห้โยมโจรฟื้นขึ้นมาก็ช่วยกันร้องหมดเรื่องไปแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหากลับทำให้คนนั้นขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความไกรกรองขาดความสงบถ้าเราจะช่วยโยมโจรเราก็ต้องช่วยกันสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมให้เกิดสงบให้เกิดปีติให้มีกำลังใจที่ปรับปลดเครื่องความทุกข์ใจของเราได้นั่นแหละเราจะช่วยได้จะเอามาตัวเศร้าโศกเสียใจให้จิตใจเศร้าหมองเนี่ยช่วยกันไม่ได้นั่นเป็นความไม่ฉลาดของคนที่เป็นความรักมันไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นความฉลาดเราจะต้องช่วยกันทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สอนไม่ให้คนร้องไห้ในการอยากจากกลับไปคนที่ร้องไห้เนี่ยตัวเองก็ไม่เตรียมตัวไม่เตรียมตัวเองว่าจะต้องตายจึงต้องร้องไห้ว่าคนนั้นทำไมจึงตายเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจธรรมะเพราะพวกเราเนี่ยเกิดมาร้อยล้านก็ต้องตายร้อยล้านเจ็บร้อยล้านคนที่เกิดมาในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครรอดตายได้สักคนเดียวมันไม่ใช่รอดตายได้คนไม่ใช่ว่าตายคนเดียวเราไม่มีมันตายเท่ากันคิดถือว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องเท่ากันเราก็ไม่ต้องเสียใจแต่ว่าใครทำอะไรของใครไวแค่ไหนมันก็รับไปแค่นั้นตายช้าตายเร็วขอให้เราได้ทำความดีเถอะให้ทานเป็นให้เป็นหรือยังรักษาศีลเป็นหรือยังอุโบสถ

8ค่ำ15ค่ำมาลองถือทำสมาธิได้ยังหัดสงบกายวาจาได้ยังตอบบุญคุณพ่อแม่ได้ยังด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่มาเข้ามาขมาลาโทษได้ยังดูแลพ่อแม่ให้ดีได้ยังตอบแทนบุญคุณข้าวป้อนน้ำนมได้ยังถ้ายังรีบทำเสียถ้าพ่อแม่ตายก่อนเราก็เป็นหนี้พ่อแม่ไว้ถ้าเราตายก่อนพ่อแม่เราก็กลายเป็นลูกอกตัญญูไม่ได้ลาโทษพ่อแม่นี่แสดงว่าเราควรจะศึกษาสิ่งนี้ก่อนไม่ควรจะไปร้องไห้อย่างอื่นไปเสียใจอย่างอื่นถ้าพวกเราทุกคนเราปรับตัวเองดีแล้วว่าใช่เราทำหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วเป็นลูกที่ดีแล้วตายเมื่อไหร่ก็แม่ไม่ต้องร้องนะถ้าตัวเองจะตายก็ไม่เสียใจเป็นลูกที่ดีถ้าเราทำหน้าที่ที่พ่อที่ดีแม่ที่ดีตายแล้วก็ไม่เสียใจถือว่าเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกให้พ้นฝั่งขวาไม่ทุกข์ยากลำบากอะไรแล้วแนะนำให้เขาอยู่ในคนดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีความปลื้มใจของลูกเนี่ยก็ดีในเมื่อเจอพ่อดีแม่ดีเมื่อตัวเองกตัญญูรู้คุณตายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยเนี่ยแม่ตายซะก่อนแล้วถ้าอยู่อย่างนี้จะดูแลแม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้รักษายันตายก็ยังดีนี่ยังไม่ทันให้ดูแลไข้เลยเงี้ยร้องไห้เสียดายว่าเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่แต่ที่จริงเวลาดูแลพ่อแม่มันมีมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแต่เราไม่สนใจดูแลเองคิดจะไปดูแลตอนแก่ตอนเจ็บนั่นมันไม่ทันเพราะความหลงความประมาทเราแล้วเมื่อเราเป็นแม่ที่ดีแล้วเนี่ยปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีแล้วให้ความรู้สึกความรับผิดชอบชั่วดีของลูกดีแล้วก็ถึงจะตายก็ลูกก็ไม่ต้องห่วงแม่ก็ไม่ต้องห่วงลูกฉะนั้นพระเจ้าจะบอกว่าให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเป็นลูกที่ดีก็ทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์เช่นลูกควรทำอะไรกับพ่อแม่เป็นพ่อที่ดีก็ควรทำเป็นพ่อที่ดีแล้วเนี่ยถึงจะตายก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเพราะมีหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วถ้าเป็นแม่จะตายจากลูกลูกก็ไม่ต้องห่วงแม่ก็ไม่ต้องห่วงเป็นลูกที่ดีทำไงลูกที่ดีก็รักษาวงตระกูลของพ่อแม่ไม่ให้เสียหายแล้วก็เมื่อตอนอยู่ก็ช่วยกิจการการงานของพ่อแม่ให้ดีช่วยทำการทำงานดูแลพ่อแม่ไม่ให้เดือดร้อนยามท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาปรนิบัติท่านลำบากอย่างไรเราก็เข้าไปแก้ไขไปช่วยท่านให้ท่านมีความสุขแล้วก็เป็นผู้เชื่อฟังในคำสอนของท่านทำให้ท่านสบายใจยามเจ็บยามไข้ก็ดูแลรักษาท่านเมื่อตายแล้วก็ทำบุญทำกุศลให้ท่านหรือเมื่อตอนอยู่ก็พยายามชักจูงหรือไปในทางผูกพันที่ดีของพ่อแม่เรียกว่าสงเคราะห์พ่อแม่ให้ดีนี่ถือว่าเป็นลูกที่ดีการเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีก็คือการเมื่อตอนอยู่นี่เราก็ควรให้เหตุผลลูกว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยมีความผูกพันรักลูกอย่างไรทำอะไรเพื่อเสียสละให้ลูกทั้งนั้นขอให้ลูกดีอย่างเดียวพ่อแม่ก็มีความสุขนอนตายตาหลับลูกดีก็ต้องเป็นคนที่ประพฤติตนเป็นคนเชื่อฟังในพ่อแม่เป็นคนรู้จักบุญคุณพ่อแม่ที่มาแสดงออกให้พ่อแม่เห็นเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจเช่นมีกิจการอะไรที่ควรช่วยพ่อแม่ได้พ่อแม่ทำไม่ไหวลูกก็มาช่วยทำยามเจ็บยามไข้ก็ดูแลรักษายามดีก็ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่นี่ก็เรียกว่ายังดีถือว่าพ่อแม่ได้เป็นผู้แนะนำให้ลูกดีคนเราที่มาร้องไห้กันมากๆเนี่ยโดยมากไม่เป็นฐานะของพ่อแม่ที่ดีลูกที่ดีก็เอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจในบ้านปลายก็คือว่าไม่มีเหตุผลอะไรแต่ถ้าคนเราถ้าเป็นคนดีแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้กันเพราะว่ารู้แล้วว่าพ่อเราเป็นพ่อที่ดีแล้วทำตัวเป็นพ่อที่ประพฤติตัวไปแล้วเราก็เป็นแม่ที่ดีพ่อที่ดีลูกที่ดีไอ้ความรักนั้นไม่ต้องแสดงด้วยน้ำตาใครก็รู้บางคนไปแสดงทางน้ำตาตอนวันจะตายร้องไห้แต่ตอนเป็นไม่เคยมาดูแลพ่อแม่เลยไปอยู่ไหนไม่รู้
ที่อยู่สักไกลที่พ่อแม่ป่วยก็ไม่เคยเอาเงินเอาทองมาเจือจุนเลยไม่เคยซื้ออะไรต่ออะไรมาให้พ่อแม่เลยแต่พอตายแล้วร้องไห้มากคนอื่นคนเขาที่เขารู้เขาก็รู้ไอ้นี่ไม่มีปัญญาไม่ได้รักจริงถ้าคนรักจริงต้องทำความดีตอนที่พ่อแม่อยู่แสดงให้พ่อแม่ซึ้งใจสินั่นแหละถือว่ารักจริงเราจะมาร้องไห้กันงี้ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรคนชะโรคโดยมากจะเป็นงั้นมาแสดงความรักกันตอนด้วยน้ำตาถือว่านั่นมันไม่ใช่ช่วยอะไรได้ส่วนคนตะกอนเขาบอกว่าเนี่ยนะดูมันเถอะถ้าผัวมันตายเลยนะถ้ามันร้องไห้มากนะเดี๋ยวมัน7วันแล้วมันแต่งงานแล้ว3เดือนไม่พ้น3เดือนมันแต่งงานอีกคนไหนไม่ร้องไห้อุดๆเนี่ยมันแต่งยากใครมาขอไม่ไปหรอกมันรักลูกมันห่วงลูกมันอีกคนเราไหนร้องไห้โฮจะวิ่งไปกอดศพสามีจะไปนอนกองไฟด้วยบอกไม่กี่วันเดี๋ยวแต่งงานเขาถามว่าเอ้ามึงร้องไห้เหมือนจะตายแต่มึงแต่งงานเร็วหวาเวเหงาอยู่ไม่ได้หรอกเคยมีสามีอยู่เป็นเพื่อนบอกอยู่ไม่ได้เหงาแต่งก่อนอ้าวเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนไม่อดทนนี่แม่บอกมาสอนบอกว่าเนี่ยดูแต่ไอ้คนไหนร้องไห้จัดแล้วเดี๋ยวมันแต่งงานเราก็สังเกตมาเรื่อยเลยนะไปเผาศพที่ใดก็ไปดูคนไหนสามีตายร้องไห้เอามันจะแต่งจริงไหมโอ้จริงเอ๊ปุญญาตยายนี่พูดจริงไอ้คนไหนมันร้องเสียใจมากผัวมันเสียใจกับเมียมากเมื่อช้ามันมีเมียใหม่แล้วเอาจริงไอ้คนไหนนั่งอึดอึดโอ้มันไม่ทิ้งลูกเหมือนเพราะรักลูกมากไม่ยอมมีเมียใหม่ไม่ยอมมีผัวใหม่เพราะมีเหตุผลอดทนต่างกับไอ้คนที่ไม่อดทนร้องไห้ปานจะตายที่ไหนไม่อดทนเพราะนั้นอันนี้นะดังนั้นจึงว่าการร้องไห้ไม่ใช่แสดงความรักคนที่เขารู้เขาว่ามันไม่ได้รักจริงหรอกตรงนี้จิตใจมันอ่อนแอเองคนขาดความอดอุ่นเองไม่มีเหตุผลฉะนั้นบุคคลใดที่จะช่วยพ่อแม่ได้ก็บุคคลผู้เข้าใจในหลักความสงบนี่เองทำไงนะเมื่อพ่อแม่ตายแล้วเราจะทำไงตอนอยู่เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่ละตอนเนี้ยนะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราเราจะต้องดูแลให้มากเพราะเรารู้แล้วว่ามีคนเดียวในโลกนี้ถ้าตายแล้วมาสร้างใหม่ไม่ได้ภรรยานี่หากี่คนก็ได้สามีหากี่คนก็ได้เมื่อเรายังหนุ่มยังสาวเราจะมีลูกกี่คนก็ได้แต่พ่อแม่เนี่ยมีแค่คนเดียวหาแทนไม่ได้หาแม่มาเป็นสองคนไม่ได้เป็นสองคนก็กลายเป็นแม่เลี้ยงไปเป็นแม่บุญธรรมไปเป็นแม่ยกไปเป็นพ่อยกเป็นพ่อเลี้ยงเป็นพ่อบุญธรรมไปแต่พ่อนี่มีแค่คนเดียวภรรยานี่มีได้หลายคนลูกนี่มีได้หลายคนแต่พ่อแม่นี่มีได้คนเดียวในโลกนี้จึงว่าหนึ่งเดียวฉะนั้นเราทำไงถ้าเขาท่านหลุดมือเราไปเนี่ยเหมือนกับท่านหลุดมือจะไปแล้วเราจะเอาที่ไหนมาชดเชยจะเอาที่ไหนมาทำอะไรที่มันเป็นบุญกุศลจะเอาข้าวมาให้เอาน้ำมาให้เอาเสื้อผ้ามาให้มาดูแลท่านยามแก่เฒ่าชราตอบแทนบุญคุณที่ท่านให้กำเนิดเลือดใส่เลือดเรามาเนี่ยเราก็หมดโอกาสซะแล้วฉะนั้นจึงว่าเรื่องนี้เราต้องฝังลึกไว้ในจิตใจของทุกคนไทยที่เป็นผู้มีพุทธศาสนาต้องรักเคารพพ่อแม่ให้มากขึ้นเอาละตอนนี้ยมโจรไปคนแล้วตอนนี้ก็เหลือยมคนหนึ่งเป็นแม่คนตอนนี้ก็เอามาดูแลกันสิดูแลนี่เหลือคนเดียวแล้วทำไงดีไม่มีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณพ่อแล้วตอนนี้เหลือแม่คนเดียวก็ต้องมาลงเอยที่แม่นี่ทำไงจะให้แม่สบายใจทำไงจะให้แม่มีความสุขทำไงจะรับภาระไม่ให้แม่เหนื่อยแม่เหนื่อยอุ้มท้องเรามา9เดือน8เดือนเลี้ยงเรามาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยมาจนถึง20 30เนี่ยคนเหนื่อยมามากเลยแล้วเราเลี้ยงพ่อแม่บางอย่างก็ยังไม่ทำพ่อแม่สบายใจเลยนี่คือหนี้เก่านะหนี้เก่ายังใช้ไม่หมดเลยไปสร้างหนี้ใหม่อีกแล้วนะ
นี่พวกเราใช้หนี้ไม่หมดเราก็ต้องไปเลี้ยงลูกเราคนนี้พอเราแต่งงานแล้วก็ไปเลี้ยงลูกเราคนเดียวไม่มีเวลาไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โหลูกมันก็เคี้ยวเข็นเราจะเอาโน่นจะเอานี่คนนี้เราก็กลายเป็นมีนายใหม่คนใหม่มาเราจะคิดได้ก็โอ้โหตอนเรามีลูกนี่เองเรารักมากเหลือเกินตายแทนได้เรารักลูกเราจริงๆไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากมันป่วยคอยดูแลตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตั้งท้องตั้งแต่คลอดมาตั้งแต่มันไปที่ไหนเหมือนมันเอาวิญญาณความรู้สึกเราไปด้วยเมื่อคำดึกดื่นเราก็ห่วงมันรักมันทำทุกอย่างเนี้ยเพื่อลูกคนเดียวอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมีการศึกษาที่ดีอยากให้เทียมหน้าเทียมตาเขากลายเป็นว่าเราก็ลืมแม่เราเลยลืมพ่อเราเลยจิตเราก็ต้องมากังวลอยู่กับลูกเราคนนี้ลูกจะเอาอะไรก็ต้องให้บางคนนี่ไม่น่ารักเลยลูกบางคนเนี่ยดื้อแสนดื้อเกแสนเกไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรทำให้พ่อแม่หนักใจแต่ก็รักบางคนนี่หมดเท่าไรก็เอาขายไร่ไขนาไปถ่ายลูกกลับมาก็เอาดูนี่เขาเรียกว่านายใหม่ค่าเก่านายใหม่อันนี้คนส่วนนี้เพราะอะไรเราจึงต้องมาเป็นทาสลูกเราอีกก็เพราะเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ให้ดีนะเราจึงได้ลูกไม่ดีเราต้องมาเหนื่อยกับลูกมากพอเราไม่ได้ใช้หนี้เก่าแต่ถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีเนี่ยพอเราได้ลูกมาจะได้ลูกดีลูกก็จะมาทำให้เราไม่เอาอะไรเราหรอกทำให้แม่ทำให้พ่อสงสารพ่อแม่เหนื่อยสงสารพ่อแม่ลำบากจะทำด้วยเนี่ยเพราะเราเลี้ยงพ่อแม่เราดีเพราะเราไม่กินแรงงานพ่อแม่นี่มันไม่งั้นเราเอาเงินพ่อแม่ไปกินเหล้าเงินพ่อแม่ไปสูบบุหรี่เอาไปเที่ยวหมดมันก็ต้องไปใช้ลูกลูกมันก็มาเอาแบบนั้นน่ะก็มาเอาของเราหมดนี่จึงว่าเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราจึงต้องมาเหนื่อยกับลูกเราค่อยๆมันเป็นกรรมเป็นกองกรรมเป็นกองเกียรติไปให้ผลกับลูกนู่นไปออกดอกออกผลกับลูกไปลำบากกับลูกคนเราก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะส่วนมากจะลืมพ่อแม่พอแต่งงานแล้วเราก็ต้องไปรับผิดชอบครอบครัวก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเรามากขึ้นพ่อแม่จะอดจะหิวไงก็ไม่ได้นึกถึงห่วงว่าลูกจะอดจะหิวอย่างเดียวทีนี้ลูกพอว่าลูกมันโตแต่งงานแล้วลูกมันก็ไปห่วงลูกมันต่ออีกแต่พ่อแม่จะอดจะหิวเราจะอดจะหิวไงมันก็ไม่คิดถึงเราเวลาเมียมันป่วยมันเฝ้าเมียมันแม่ป่วยให้น้องเฝ้าพี่เฝ้าลูกมันป่วยมันก็ไปเฝ้าลูกมันแม่ป่วยไม่ไรเราพึ่งมึงเฝ้าไปก่อนเป็นอย่างนั้นไปฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องใช้กรรมนะใช้หนี้เก่าตักพ่อแม่ก็คือก็เหมือนเราการรักพ่อแม่การกตัญญูพ่อแม่เหมือนก็สอนลูกตัวเองนะมันก็ถ่ายทอดความรู้สึกกับลูกตัวเองว่าเนี่ยเรารักพ่อแม่เราต่อไปเธอก็รักฉันอย่างนั้นเหมือนเราเช็ดอุจจาระปัสสาวะถูตัวถูเนื้อแม่พ่อเราเนี่ยที่แก่เท่าเนี่ยลูกเรามาเห็นเราเราก็มันต่อไปนี่พ่อแม่แก่ก็ทำอย่างนั้นเรารังเกียจพ่อแม่แก่พ่อแม่ป่วยไม่เอาไม่เข้าใกล้พอเราแก่แล้วลูกมันก็หนีไม่เข้าใกล้เราเหมือนกันมันก็เกลียดมันก็เราเกลียดพ่อแม่เหมือนกันเราก็ได้ผลกรรมก็คือมันก็ทิ้งเราอีกลูกเราโอ้โหเลี้ยงลูกหวังพึ่งอันนี้เราต้องสอนไว้นะคนสมัยก่อนทำไมจึงได้ลูกดีกตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่จนตายคาตักก็พอเห็นตัวอย่างเห็นตัวอย่างที่พ่อแม่ทำกับพ่อแม่ตัวเองปู่ย่าตายายมาตัวเองก็ทำตามนี่คือถึงโบราณพุทธเจ้าถึงถือว่าเป็นพระอรหันต์ทำกับพ่อแม่ได้บุญมากขอถือว่าเพราะความรักของพ่อแม่เนี่ยไม่มีรักใครเท่ากับลูกทุ่มเทชีวิตให้กับลูกหมดทุกอย่างไม่เสียดายอะไรเลยสักอย่างเดียวมีอะไรก็ให้หมดทรัพย์สมบัติเนี่ยให้หมดคนอื่นให้ไหมไม่ให้หรอกด่าเช้าด่าเย็นแต่ก็ยกให้สมบัติคนอื่นไม่ด่าเลยมาขอก็ไม่ยกให้
พราะว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยหมดหัวใจกับลูกอยู่แล้วตายแทนลูก

ฉะนั้นเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามรีบทำกันของพวกนี้เป็นของมีจริงเป็นของที่เห็นได้ในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าความดีเนี่ยคนไหนที่รักพ่อแม่ทำกินดูแลพ่อแม่เขาเดียวคนนั้นก็เจริญฝ่ายเดียวฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ชีวิตก็ไม่สามารถจะกลับคืนมาแล้วก็พยายามทำบุญกุศลไปทำความดีไปเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งชดเชยทดแทนพระคุณของพ่อเราแม่เราได้ถ้าพูดกันตามประวัติและยมโจรเนี่ยก็มีประโยชน์กับถ้ำหมีมากทำให้เกิดถ้ำหมีนี่ก็ถ้าพูดกันแล้วก็ยมโจรก็มีส่วนหนึ่งนะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ถ้ำหมีเนี่ยเป็นวัดขึ้นมาจากเริ่มต้นอาตมามาครั้งแรกเนี่ยก็มาเจอยมโจรนี่เองมาพักอยู่ที่สวนยมรวยอะแต่แล้วก็เขาบอกว่าให้เจอยมโจรเนี่ยยมรวยเขาเรียกไอ้โจรไอ้โจรแต่ว่าเอ๊ะคนทำไมชื่อโจรไม่เคยเจอใครชื่อโจรเนี่ยถือไม่ต้องชื่อโจรชื่อแปลกดีชื่อไอ้โจรแล้วก็พอเจอแล้วก็หน้าตาก็น่าเป็นโจรเหมือนกันหนุ่มเขาก็เป็นคนจริงใจยมโจรนี่เป็นคนจริงใจก็พ่อก็เป็นยมปริกก็ตอนนั้นก็ดีใจพระมาอยู่ก็นิมนต์มาจำด้วยถ้ำหมีเนี่ยแกก็เป็นคนบุกมาดูป่ากันเนี่ยมาดูถ้ำหมีกันก็มาเป็นคนถางคนอะไรเข้ามาสร้างที่อยู่ให้ตอนมาดูถ้ำหมีครั้งแรกเนี่ยจะมาพักอยู่ที่สวนยมไล่ยมรวยออกไปแล้วหญ้าเนี่ยมันรกมากขันหมดอะร้อนสมัยก่อนหญ้ามันรกหญ้าอะไรขมมนิดเลยเนี่ยออกไปก็ร้อนก็ไปที่ป่าสักตอนนั้นมีสระอยู่อยากอาบน้ำ ไปขอถังใครก็ไม่กล้าถอไม่ได้ยมโจรก็ทำไงก็เป็นคนตักน้ำจากสระนำมาอาบให้เราไอ้กระติกไงกระติกทหารน่ะอันเล็กๆก็ที่อาตมาพกมันน่ะก็ถอดไอ้ตรงนั้นน่ะแกก็ตักมาราดเราทีละกระติกยังจำได้เลยก็อุตส่าห์ตักกระติกน้ำมาราดให้เราอาบให้เราเสร็จแล้วกระติกน้ำของทหารน่ะก็ต้องเดินลงไปกันสระแล้วก็ไปตักขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลงขึ้นเลิงคิดว่าจะราดเราเพราะเราเหนียวตัว

ดีใจนะคนเราเริ่มต้นชีวิตด้วยการมาทำวัดเนี่ยตัวพ่อยมติกดีใจมากเลยดีใจโอ้พระมาอยู่ด้วยสมัยก่อนก็วัดก็ไม่มีตรงนี้มีอุโลกก็ไกลเติมมาจำภาษาก็ได้เนี่ยพวกโยมโจรโยมปลิกเนี่ยพวกญาติโยมหลายๆคนในช่วยกันแต่โยมโจรเนี่ยเป็นคนที่พาเข้ามาบุกมาดูในป่านี้มาอยู่ที่นี่ช่วยสร้างศาลาสร้างกุฏิอะไรแกก็ทำคือเอากำลังกายเข้าทุ่มเททำด้วยศรัทธาทำด้วยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เป็นวัดสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญอะไรเหมือนในเดือนนี้ไปมาก็ไม่สะดวกทางรถยนต์ก็เป็นทางเกลียนน่ะออกไปนี่ต้องนานนะ4กิโลนี่ออกไปถึงถนนใหญ่อ่ะบุกลมกันไปบุกลมกันมาหน้าเนี่ยลำบากแกก็ได้ทำความดีคือเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างสรรค์ในวัดถ้ำหมีนี้เท่ากับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้เกิดวัดนี้ขึ้นมาจากกำลังหนึ่งเป็นกำลังมากขึ้นมากขึ้นพอมาเจอแกก็เราก็มั่นใจแกจริงใจแกทุ่มเทให้ก็นึกว่าเขาเป็นประโยชน์ลูกหลานก็พลอยติดถอยห้อยตามเข้าวัดเข้าวากันมาทุกวันนี่ก็เพราะว่าผู้นำพ่อแม่เนี่ยสนใจเรื่องทางนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมรดกให้แก่พวกเรานะเป็นมรดกให้แก่พวกลูกหลานว่าปู่ย่าตายายได้ริเริ่มสร้างวัดนี้กันมาพวกเราก็ทนุบำรุงต่อไปถึงเราจะทำด้วยเงินไม่ได้ก็ทำด้วยกำลังกายก็ยังดีกำลังกายกำลังใจก็เป็นบุญกุศลเพราะคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเงินอย่างพวกเราเนี่ยทำด้วยกำลังกายนี่ได้มากเพราะอย่างนี้เรามาช่วยอะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะทุกวันเนี่ยค่าแรงนี่ก็แพงอยู่แล้วเท่ากับเราเอาตัวเองมาทำเนี่ยก็เหมือนก็เอาเงินมาทำเนี่ยหรือได้มากกว่าเงินอีกถ้าเราไปจ้างเขามาก็ต้องเสียเงินตอนนี้ถ้าเรามาช่วยเสียสละนี่มันได้มากกว่าเงินทองเพราะกำลังกายกำลังใจเนี่ยสร้างวัดได้บุญมากกว่าคนทำด้วยเงินนะคนสมัยก่อนก็จึงสร้างด้วยกำลังกายกำลังใจไงพอคนไหนที่ทำด้วยกายไม่ได้ก็ทำด้วยเงินคนไหนที่ทำด้วยกายได้ก็ปั้นขุดปอกอศาลาปั้นอิฐทำตัดเสาทำอะไรถึงก็ทำจนเป็นวัดเป็นวากันนี่เขาเรียกว่าทำด้วยกายด้วยกำลังกายกำลังใจก็เป็นวิมานเท่ากันโยมแล้วก็เป็นวิมานสร้างวิมานในใจเราได้ผลเท่ากันฉะนั้นเราควรมีส่วนร่วมได้สร้างเข้ามาวัดมาวาได้ทำอะไรได้ก็ควรทำปลูกต้นไม้ก็ยังดีกวาดหญ้าก็ดีกวาดลานวัดก็ยังดีทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นประโยชน์เถอะถือว่าได้ร่วมสร้างวิมานด้วยกันอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เรามีโอกาสจะทำบุญถือเราจะนั่งสมาธิไม่ได้แต่เราก็ส่งเสริมสมาธิให้เรามาวัดถ้ำหมีเนี่ยเรานั่งกรรมฐานไม่ได้ไม่ไปแล้วอายเขาไม่จำเป็นกรรมฐานนี่ไม่ได้อยู่ที่การนั่งหลับตาอย่างเดียวแค่เราทำใจเป็นคนเจริญด้วยการโมทนาเห็นใครทำดีเราชอบคนนี้นั่งสมาธิเราชอบคนนี้เขาปฏิบัติดีเราชอบคนนี้เขาพูดจาดีเราชอบได้ยินเสียงสวดมนต์เราชอบได้ยินเสียงพระเทศน์เราชอบนี่เราก็เป็นบุญแหละเราโมทนากับเขาเราไม่ได้เราไม่มีเวลาว่างเราต้องเป็นแม่ครัวโอ้แม่ครัวนี่เท่ากับเป็นกำลังใหญ่เลยนี่เรียกว่ากองทัพต้องรบด้วยท้องอ่ะถ้าไม่มีเท่าหิวเราไม่ชนะเลยแพ้เขากรรมฐานนี่เท่าหิวแล้วก็ชนะแพ้เลยเราเป็นแม่ครัวนี่เราก็ได้เท่ากับเหมือนเป็นแม่ทัพใหญ่ให้ชนะข้าศึกได้ถ้าหิวแล้วไม่มีทหารคนไหนสู้ข้าศึกได้ครับนี่เราก็มีส่วนได้สร้างฉะนั้นเรียกว่าทานบารมีเนี่ยเราต้องทำก่อนเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้เสียสละทำได้ทุกอย่างเนี่ยเรามามองอะไรที่มันขาดเกินเราก็ช่วยทำเรามากวาดใบหญ้า
ขยะทิ้งไปให้มันหายสกปรกได้นั้นเท่ากับเป็นผู้สร้างวัดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้สักต้นให้มันร่มรื่นเท่ากับสร้างวัดเหมือนกันเพราะทำให้จิตใจคนร่มรื่นทำให้สถานที่นี้ร่มเย็นถ้าเราไม่มาให้ลูกหลานมาเท่ากับเราได้สร้างด้วยเหมือนกันเนี่ยพอเราทำไม่ไหวแล้วก็โมทนากับเขาเนี่ยเรียกว่าทานบารมีเป็นบันไดเบื้องต้นไปสู่สวรรค์ตอนนี้ถ้าเรารักษาศีลตอนนี้เราทำไม่ไหวแล้วก็มารักษาศีลมาถืออุโบสถลองอดข้าวสักมื้อหนึ่งทำอะไรไม่ได้ก็อดข้าวได้ก็ยังดีทำความอดทนให้กับตัวเองนี่ก็เรียกว่าศีลอุโบสถนี่ก็บอกอานิสงส์มากพระราชามีเมืองถึง16แคว้นก็ยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับถือศีลวันเดียวถึงว่าตัวไม่ยังไงเราก็ให้ทำอะไรได้บ้างก็ยังดีอย่าให้มันเปล่าประโยชน์ไม่ใช่มาวัดแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเงี้ยก็น่าเสียดายหมดโอกาสเพราะความตายเนี่ยมันมารออยู่ข้างหน้านะความตายเนี่ยมันเป็นพิพากษาใหญ่มากเขาเรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าพยายมหรือพักการใครจะอยู่ใต้ดินบนดินอยู่ในอากาศจะหนีไปอยู่ใต้น้ำบนน้ำหนีไปอยู่ในป่าในถ้ำบอกหนีพักการไม่พ้นหนีมัจจุราชไม่พ้นเขาเรียกว่าหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเขาตามไปเอาชีวิตได้หมดทุกคนถึงเวลาแล้วเขาไปเอาชีวิตหมดเพราะชีวิตเรานี่อยู่ในบัญชีแล้วอยู่ในบัญชีบุญอยู่ในบัญชีบาปแล้วไม่มีใครลบบัญชีนี้ไปได้ฉะนั้นต้องทำบุญอย่างเดียวเพื่อให้ติดบัญชีไม่ให้ติดลบให้ได้กำไรบุญเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดกำไรจะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจพากันร่มเย็นถ้าเราทำได้มากเท่าไรชีวิตเราก็มีความสุขมากเท่านั้นแล้วเมื่อเราจะแตกตายทำลายขันในจิตเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายลาลูกลาหลานได้ถึงเวลาแล้วฉันก็ไปแล้วทำใจกันเถอะนะก็เรียกว่าคนปรงได้คนทำใจได้ก็ไม่มีความเศร้าโศกไปเจอผลนั่นเรียกว่าคนมีบุญตายคนมีบุญเจ็บคนมีบุญแก่เพราะแกเราจะได้ไม่หลงลืมนะสติจะได้ไม่พันเผื่อสวดมนต์ภาวนาไว้ให้มากๆช่วยได้งั้นในฐานะที่โยมโจรก็ได้เป็นผู้นำในการได้มาก่อร่างสร้างวัดถ้ำหมีนี้ให้เกิดขึ้นคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่นี้ฉะนั้นเมื่อไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ดังนั้นเมื่อมีโยมโจรวันนั้นจึงได้มีวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เราควรจะได้ทำบุญอุทิศให้เป็นที่ระลึกหรือเอาไว้อาลัยกับคนดีของเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้มาร่วมสร้างวัดสร้างวาหรือเป็นผู้นำในการสร้างวัดนี้ให้เกิดขึ้นตอนนี้อาตมาเองนี่ก็อยากจะอยู่เพื่อจะเผาพวกนี้แต่ก็พอดีเนี่ยทางโน้นก็ไปกำหนดงานก็ไว้หมดแล้วบ่าย2โมงกำหนดงานกันไว้นัดพักพวกกันไว้เต็มหมดแล้วพวกญาติโยมทางนี้ก็จำเป็นทางนี้ก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญถือว่าความตายเนี่ยมันตายได้ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายใจหนึ่งอาตมาอยากจะอยู่อยากจะให้พระไปแทนแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่นึกว่าถ้าเผาเย็นๆกลางคืนได้ก็จะมาให้ทันเพราะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณอะไรกันได้แล้วถือว่าการมาเผาศพก็เป็นการแสดงมุทิตาระลึกถึงที่เราได้ผูกพันรู้จักกันมายาวนานก็เหมือนญาติก็ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมเลือนคนที่เคยทำอะไรไว้ก็ยังจำได้อยู่ยังระลึกถึงบุญคุณต่อกันอยู่ซึ่งก็ไม่มีใครมาทำให้ยังเหมือนโยมโจรทำให้อาตมากุศามาตักน้ำให้เราอาบเนี่ยทั้งที่น้ำก็หายากไอ้ถังก็ไม่มีเงี้ยแล้วก็มาเสียสละทำสถานที่อยู่ให้พระได้เพียงพอมาจำเท่าไหร่ก็มาทำให้หมดกี่องค์ก็มาทำสละแรงกายแรงใจ
โอกาสอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะได้ทำนะอันนี้ลูกหลานอยู่ต่อไปก็ให้นึกถึงความดีของพ่อเราที่ได้สร้างสรรค์วัดนี้ไว้เมื่อเราจะท้อถอยจากการทำความดีก็ให้นึกถึงว่าเขาต้องนึกถึงพ่อเราก็เคยมากระทำความดีไว้ที่นี้ได้มาสร้างวัดสร้างวาเราก็ต้องทำตามเจตนาต่อไปไม่ทอดทิ้งการสร้างกุศลอันนี้ต่อมาก็ไม่มีอะไรที่จะแสดงความอะไรหรือแสดงความรู้สึกที่โยมโจรได้ทำประโยชน์ไว้ในวัดนี้มากก็มีแต่ศีลทานภาวนาที่พวกเราได้ทำกันไว้นั่นแหละที่จะอุทิศส่วนหนึ่งให้แก่โยมโจรได้รับส่วนกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญภาวนาอันนี้ก็ขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยส่งผลให้แก่โยมโจรได้รับโมทนากุศลที่พวกเราได้ทำกันทุกคนในวันนี้ก็ขอให้จงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตบะเป็นเดชะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ส่งแด่วิญญาณโยมโจรอ้นนาของเมื่ออยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ดีเมื่อรู้ระลึกก็จงมารับส่วนกุศลที่เราได้บำเพ็ญสวดอภิธรรมแล้วก็ตักบาตรทำบุญให้ทานรักษาศีลกันวันนี้ขอให้จงได้บังเกิดมีแด่โยมโจรอ้นนาธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวดหน้าศพของงานตายโยมสำอางซึ่งไปสิ้นชีวิตไปเมื่อคืนนี้โดยที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดว่าโยมสำอางจะมาสิ้นชีวิตไปโดยเร็วกระทันหันเรียกว่าไม่มีใครได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนเพราะอยู่ดีๆแกก็เป็นลมสิ้นชีวิตไป โดยไม่ได้สั่งได้ลาไม่ได้บอกล่วงหน้าไปก่อนปกติแกจะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนช่วยเหลือการงานในวัดได้ดีก็เป็นคนขยันในด้านทำโรงครัวกิจการส่วนรวมเรียกว่าก็ขาดคนสำคัญที่ช่วยเหลือทางโรงครัวไปหนึ่งคนที่แกมีศรัทธาตั้งใจทำอะไรก็ไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยทุ่มเทให้แกงานที่ตัวเองทำแล้วก็มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมสละชีวิตตัวเองมาอยู่กับวัดทั้งที่บ้านก็อยู่สะดวกสบายแต่จิตใจก็ยังรักที่จะอยู่กับวัด ซึ่งฐานะความเป็นอยู่ก็ต่างกันการอยู่วัดเนี่ยก็ต้องอยู่ในลักษณะที่อยู่อย่างเรียบง่ายอยู่กันแบบผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นที่โยมสำอางต้องจากไปโดยกระทันหันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกอะไรอวรสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมใจลูกหลานก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีแต่ลูกสาวบอกว่าอยากจะเผาไม่ต้องสวดนานพอมีญาติพี่น้องไม่มากเท่าไหร่ทางวัดเราก็คือญาติทางพระทางอุบาสิกาอุบาสกเนี่ยคือญาติญาติของโยมสำอางก็ญาติธรรมญาติสายธรรมมีญาติมากโยมสำอางไม่ได้มีญาติน้อยอย่าคิดว่าคนมาอยู่วัดเนี่ยรายญาติขาดมิตรคนมาอยู่วัดเนี่ยไม่รายญาติไม่ขาดมิตรเลยทุกคนเป็นญาติทุกคนเป็นมิตรที่แท้จริงเป็นมิตรเป็นเพื่อนตายได้ยามเจ็บยามไข้ทุกคนไม่เคยทอดทิ้งกันฉะนั้นไม่มีมิตรไหนแท้เท่ากับมิตรผู้มีสายธาตุสายธรรมฉะนั้นพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นมิตรสองต่อ คือที่ตัวทั่วไปเขาอาจจะคิดเพียงหวังประโยชน์ว่าใครมีสมบัติเราจึงจะดูแลรักษาให้ถ้าใครไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ดูแลรักษาให้แต่เราไม่อยู่กันที่นี่เราไม่ได้มองกันแบบมีทรัพย์สมบัติเรามองกันว่าเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็เป็นเนื้อหนาบุญที่ดีเป็นคนใจบุญด้วยกันเป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยกันก็ดูแลรักษาก็เพื่อหวังเอาบุญไม่ได้หวังเอาคุณตอบแทนหรือเพื่อหวังทำให้เกิดความสุขสงบแก่ผู้นั้นเพื่อความสบายใจของเขาและของเราคือทำด้วยน้ำใจคือไม่ได้ทำด้วยหวังสิ่งตอบแทนจึงเป็นมิตรแท้ฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะได้จากน้ำใจน้ำใจกับทุกคนเมื่อยามมีทุกข์มีความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่มีใครทอดทิ้งอย่างเมื่อคืนเนี่ยเอาศพมาวางไว้

ลาไม่ทีเขาก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมเฝ้ากันตลอดคืนก็ไม่มีใครทอดทิ้งเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่ไหนจะทำได้ไปที่อื่นพอศพไปวางสลาวัดเจ้าคนมีเงินร้อยล้านพันล้านเจ้าใหญ่ในโตเศรษฐีมาเศรษฐีไปดูเถอะพอศพไปวางสลาวัดพอพระสวดเสร็จเทศเสร็จทุกคนก็ทยอยกลับบ้านปิดสลาล็อกกุญแจเลื่อนสลาปิดเรียบร้อยนอนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยก็มี

เรียบร้อยนอนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยก็มีอยู่ข้างหน้านะพวกสุนัขคอยเฝ้าคอยเห่าคอยหอนด้วยนะคนอื่นไม่มีแล้วไม่ว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงกลับบ้านหมดใครจะมานั่งเฝ้าไม่มีญาติคนไหนจะมานั่งเฝ้าเราเลยสวดกี่วันก็เหมือนกันกี่วันกี่คืนก็สวดเสร็จแล้วทุกคนก็ทยอยกลับบ้านดังนั้นความตายในทางจากญาติจากพี่น้องจริงๆอย่าไปคิดเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นญาติกับเราตลอดไปมันก็ได้กันแค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองญาติพี่น้องพอดับลมแล้วมันจากกันถึงจะมาฟังสวดฟังอะไรเขาอยู่กับเราไม่ได้เพราะเรามันคนเราฐานะแล้วนี่เราไม่ได้ว่าใครหมายเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราในฐานะที่เรามาอยู่วัดเนี่ยตายแล้วก็ยังไม่มีใครทิ้งยังมานั่งทำสมาธิเดินโยกงทำแผ่เมตตาให้แก่ผู้ตายมีคนมานั่งเฝ้ามีคนมาเดินเฝ้าเนี่ยจะหาที่ไหนจะหาที่วัดไหนจะหาที่ไหนทำได้มีแต่เขาหนีไปจากเราเท่านั้นเองนี่ถ้าคนตายรู้ก็ดีใจเราไม่ได้อยู่คนเดียวเดียวดายเหมือนกับวัดที่ทั่วไปเขาให้นอนอยู่ในศาลาคนเดียว เข้าของเราเนี่ยตายแล้วก็ยังเอามาเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานแก่เพื่อนฝูงให้ได้พิจารณาว่าความตายเนี่ยมาตัวเปล่าเข้าไปตัวเปล่าลูกหลานที่มีอยู่ญาติพี่น้องที่มีอยู่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ไม่ได้ติดตามตัวไปสักชิ้นเดียวจะได้ก็คือญาติธรรมคือธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทานที่โยมทำไว้ศีลที่รักษาสมาธิที่ทำไว้ในใจนี่จึงจะได้ไปสิ่งอื่นไม่เป็นของเราสิ่งอื่นก็เป็นเพียงสมมุติใช้อยู่ตอนมีชีวิตเท่านั้นเองฉะนั้นเราจึงว่ามาอยู่วัดนี้ไม่ต้องน้อยใจถ้าเป็นญาติก็ไม่ต้องเสียใจว่าแม่พ่อมาตายในวัดไม่มีญาติมีญาติเต็มวัดแล้วสาขาก็ต้องมี10กว่าแห่งสาขาของเราเนี่ยถ้ารู้ทุกคนก็มาเราเป็นเจ้าภาพสวดกันเป็นเดือนๆญาติทั้งนั้นเลยที่เป็นเจ้าภาพสวดขนาดที่เนี่ยลูกทายกหลานทายกเป็นเด็กๆตัวเล็กๆเคยมาวัดมาวาช่างพูดรู้จักกับพระไปเสียไปสิ้นเนี่ยพอตายแล้วเจ้าภาพมาพวกพระพวกชีพวกญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพสวดเป็นเดือนๆยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะมีญาติที่ทุกคนก็มีเมตตาคิดถึงยามอยู่ด้วยกันจากไปก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนให้ก็สมัครเป็นเจ้าภาพสวดให้เพื่อเป็นที่ระลึกเนี่ยเป็นสิ่งที่อบอุ่นน้ำใจของทุกคนไม่ได้แห้งแรงเลยทุกคนก็มีสมาธิทุกคนก็มีสติปัญญาที่จะแผ่บุญกุศลมีพลังให้แก่เราผู้ตายทั้งที่อื่นเขาก็มีแต่ความเศร้าโศกมีแต่ความเสียใจก็ไม่มีกำลังใจอะไรจะไปอุทิศส่วนบุญให้ดังนั้นจึงว่าเราผู้เป็นญาติก็ควรดีใจว่าแม่พ่อเรามาตายในวัดดีแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เจริญด้วยศีลธรรมมีความสงบมีความรุ่งเรืองในทางสวดมนต์ภาวนาทุกวันอย่างน้อยเนี่ยระยะที่โยมสำอางมาอยู่เนี่ยก็ยังได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนาจิตใจมันก็ซาบซึ้งหรือว่าซึมซาบด้วยรสธรรมะเข้าไป

0: างเขาถ้าอยู่บ้านเราจะได้ยินอะไรสวดมนต์เช้าก็ไม่มีมนต์เย็นก็มีได้มีแต่เสียงแต่ทางไม่สงบมีแต่เรื่องพูดกันทำมาหากินมีแต่เรื่องไม่สงบกายสงบใจทั้งนั้นได้ยินแต่ไม่ใช่ธรรมะแต่มาอยู่วัดนี่ยังน้อยก็ยังเป็นการเปลี่ยนใจได้ยินได้เห็นได้ยินได้เห็นได้ฟังทุกอย่างที่เป็นบุญกุศลได้เห็นพระทุกวันเห็นสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ทำให้จิตใจของผู้ที่อยู่ในโน้มเอียงไปสู่พระธรรมแม้จะระดับจิตเราก็ต้องคิดได้ว่าเรามีพระอยู่กับเราเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วใจเราก็อบอุ่นใจเราก็ไม่หวั่นหวาดต่อความตายใจเราก็ไม่กลัวเพราะตายแล้วเราก็อยู่กับพระเราไม่ได้ตายอยู่ไม่ใช่ตายอยู่กับผีไม่ได้ตายอยู่กับสัตว์นรกหรือเปรตอสุรกายคือตายอยู่กับเทวดาตายอยู่กับพระเมื่อใจเราตายอยู่กับพระอยู่กับเทวดามันก็มีความสุขก็ไม่น่าหวาดกลัวอะไรไม่น่าสะดุ้งก็ยินดีตายยินดียอมรับสภาพว่าถึงเวลาก็ต้องตายทุกคนจะไปผัดวันประกันพรุ่งว่ารอปีหน้าให้เตรียมตัวก่อนนะค่อยตายมันถึงเวลาแล้วคนเรามันเป็นไปคนเราถึงเวลาแล้วเป็นไปอยู่ดีๆเนี่ยบางคนเนี่ยปวดท้องนิดเดียวเนี่ยไม่สบายนิดเดียวหามเข้าไปลงเดินเข้าไปโรงพยาบาลอายุ40กว่า30กว่าเดินไปโรงพยาบาลเอากลับมาเอาศพกลับมาแล้วหมอเป็นโน่นไปนี่ไปผ่านิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เดินไปโรงพยาบาลกลับมาเอาศพกลับมาคนมันถึงที่ตายถ้าญาติพี่น้องคิดมากกว่าแม่เนี่ยนะโรงพยาบาลเนี่ยโรงฆ่าสัตว์แม่ฉันเดินไปหรือพี่ฉันเดินไปลูกฉันเดินไปน้องฉันเดินไปหลานฉันเดินไปเดินไปดีๆเนี่ยกลับมาเอาศพกลับมาหมอไม่ดีทำให้ลูกหลานฉันตายอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดตามธรรมะแล้วเขาหมดอายุเขาหมอเก่งไงก็ต้องช่วยไม่ได้ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีคนตายจริงเขาหมดอายุที่จะต้องหาเรื่องตายถึงที่ตายอย่างนั้นก็ต้องเดินไปให้เขาผ่าตัดให้เขาทำให้ถึงไม่งั้นก็ไม่ตรงกับกรรมตัวเองถ้าเราเป็นคนมีธรรมะเราก็ตัวเจ้าของก็ยอมรับตัวเจ้าของไม่ยอมรับก็ดิ้นรนทุรายสิแม้ฉันเดินมาดีๆนะหมอโหดลายพอผ่าฉันตายเนี่ยฉันจะต้องที่จริงถ้าฉันไม่มาโรงพยาบาลที่นี่ฉันจะต้องอยู่กับลูกกับหลานจน70 80อะไรนี่แค่20 30 40มาตายจะแล้วตัวเองก็โกรธแค้นจริงฉังไม่ชอบใจกระวนกระวายไม่ยอมตายเพราะว่าหมอมาทำให้เราต้องตายไม่ใช่เราตายเองไอ้ความเห็นผิดก็เกิดขึ้นกับตัวเรานี่เรียกว่าเห็นผิดเราจะเป็นอะไรมันก็เป็นโมหะโมหะตายมันก็ไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเองจิตก็ไม่ผ่องใสแต่ถ้าคนมีธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะแล้วฉันเดินมาดีๆมันถึงนี่ฉันต้องตายธรรมะจริงๆนะเราเตรียมตัวไปแล้วว่าคนเราเนี่ยประมาทไม่ได้มันจะตายมันก็ต้องตายแม้แต่นอนไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันก็ตายเป็นลมตายก็มีกินข้าวแล้วนอนหลับไปเลยก็มีแต่นี่ก็ถือว่ามันคงหมดอายุสำหรับตัวเราคงถึงที่ตายสำหรับตัวเราเมื่อจะตายทำบุญกุศลอะไรก็นึกถึงพระไว้กันทำใจให้ว่างทำใจสงบร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรามันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเป็นเมื่อตัวเองปลงตกก็ปล่อยวางก็ยอมตายอย่างสงบจิตก็ผ่องใสเบิกบานก็ไปสู่สุคติได้ก็ที่เราเตรียมตัวตายได้เป็นถ้าไม่ยอมรับมันตรงกันข้ามเลยยึดอัดขัดเคืองเกิดพยาบาทเกิดความโกรธเกิดเวทนาอย่างแรงกล้าทำให้กระสับกระส่ายหาความสุขสงบไม่ได้เพราะไม่ยอมตายตามความเป็นจริงเพราะตายเนี่ยมันจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นไอ้ญาติพี่น้องก็เลยโกรธหาว่าเนี่ยโรงพยาบาลนี่ไม่ดีมาทีไร คนดีๆก็มาตายถ้าไปโรงพยาบาลอื่นก็คงไม่ตายหรือไม่มาโรงพยาบาลก็คงไม่ตายน่าจะยุยืนไปกว่านี้ก็คนไม่มีโรคอะไรมาถึงก็มาผ่าเอาก็คิดผิดอีกญาติพี่น้องก็เป็นมิจฉาทิฐิเป็นศัตรูกับหมออีกโกรธเกลียดหมอหาว่าหมอไม่น่าจะทำแต่ถ้าเราถ้าญาติพี่น้องมีธรรมะก็คนเรามันไม่เที่ยงจริงๆนะเดินมาโรงพยาบาลดีๆนะกลับมาผ่าตัดนิดหน่อยตายจะได้มันไม่เที่ยงจริงคนเรานี่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้อะไรๆมันจะเกิดมันก็เกิดห้ามไม่ได้เลยนะไม่คิดถึงเรื่องว่าหมอไม่ดีเลยเพราะไปโรงพยาบาลไหนก็ต้องตายลูกหลานเราคนนี้ไปโรงพยาบาลก็ตายไม่มาก็ต้องตายเชื่อเลยว่าความตายเนี่ยใครหนีบางพ้นใครหนีไม่พ้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้ตามหลักของพุทธเจ้าจริงๆนะว่าดูก่อนภิกษุพญามัจจุราชเนี่ยมองเห็นเราไม่มองเห็นพญามัจจุราชเธอจะเหาะไปอยู่ในขอบจักรวาลใดหรือดำดินลงไปอยู่ในใต้มหาสมุทรที่จะไปซ่อนตัวอยู่ในหุบเหวหุบเขาที่ไหนถ้ำลึกที่ไหนแต่พญามัจจุราชก็ตามไปเอาชีวิตเราได้ทุกคนทุกแห่งไม่มีใครหลีกพ้นเลยฉะนั้นพญามัจจุราชมองเห็นเราถ้าเรามองเห็นพญามัจจุราชเมื่อไรเราจะไม่ตายจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเพราะเรารู้จักพญามัจจุราชแล้วพญามัจจุราชไม่สามารถนำเราไปได้แล้วเพราะเราเห็นพญามัจจุราชแต่ทุกคนไม่เห็นพญามัจจุราชเพราะทุกคนไม่เคยนึกถึงความตายทุกคนไม่ยอมรับสภาพความจริงจึงพยายามดิ้นรนเพื่อจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายเมื่อพญามัจจุราชไม่สาเราไม่สามารถที่จะแก้ตัวเราได้ด้วยการพิจารณาเห็นเราก็ต้องตายต่อไปต้องเจ็บมากขึ้นต้องทรมานมากขึ้นฉะนั้นหลักสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงว่าให้เรายอมรับความจริงว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเก่าก็ตายใหม่ก็ตายหนุ่มก็ตายสาวก็ตายจะไปโรงพยาบาลไม่ไปก็ตายเมื่อเรายอมรับอย่างนี้เราก็สบายใจทั้งตัวเราและญาติของเราเดี๋ยวไปคิดว่าแม่เนี่ยแม่เราญาติพ่อเราถ้าอยู่ที่บ้านก็คงจะไม่ต้องคงจะอยู่อย่างสะดวกสบายอาจจะตายดีกว่านี้ที่จริงไม่ใช่หรอกคนเราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วพระพุทธเจ้าในปราสาทราชวังพระองค์ยังไม่ยอมตายในปราสาทราชวังพระองค์ยังไปตายไปนิพพานในป่าไปตายเมืองเล็กๆน้อยๆไปอยู่ในกลางป่าอยู่ในป่าสารวันท่านก็ไม่ได้เอาเกียรติอะไรกับการตายถือว่าตายอย่างบริสุทธิ์แล้วพระองค์พอใจที่จะตายเป็นตัวอย่างแบบไปอยู่ที่สงบนิยมสำอางยังมีที่นอนนะยังมีศาลายาวนอน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: โอวาทของหลวงปู่ดุลย์อตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเ พราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

ธรรมดาม้าดีตีครั้งหนึ่งย่อมตะบึงเร็วล้ำสำนึกหนาธรรมดาคนดีมีปัญญาถูกเขาว่าหนึ่งคำจำจนตายแล้วตรองจิตคิดตามความเขาว่าจึงเอามาแก้ตัวให้ชั่วหายส่วนคนโง่บอกกี่เรื่องเปลืองน้ำลายบอกให้ตายก็ไม่รู้ดูสิเออบทประพันธ์โดยเนนโน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติมาสุขเมทะภะเตสติมัตโตสทาพัทธังธัมโมสกัจจังโสตโพติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสต่อไปนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีบุญทุกท่านก็จะได้ฟังธรรมตามการตามเวลาการที่พวกเราทุกท่านได้ฟังธรรมนั้นเป็นอาหารทางใจและนอกนั้นก็จะเป็นภาวนาใหม่พอเรามาที่นี่เรามาภาวนาใหม่ภาวนาทางจิตใจบูชาพระคุณหลวงปู่ของพวกเราที่ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปเหลือแต่สรีระร่างกายเอาไว้สอนลูกหลานบอกว่าสักวันหนึ่งหลวงปู่ไม่ได้เอาความแก่ไปด้วยไม่ได้เอาความตายไปด้วยเหมือนฝากไว้ให้พวกเราสักวันหนึ่งก็แล้วก็เป็นเหมือนพระคุณหลวงปู่เราเพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วเราเกิดมาเราก็เอาความแก่ความเจ็บความตายมาด้วยนี้ยังอึดหนีได้แต่เราจะหนีความตายไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของสังขารถึงเวลาเขาก็จะไปตามการตามเวลาของเขาพระคุณหลวงปู่ก็เลยทิ้งสรีระร่างกายสังขารไว้ให้สอนพวกเราไม่ให้เราประมาทในความเป็นอยู่ให้เรามีความสำนึกในใจของเราว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดๆพระองค์ก็ยังเอาสรีระสังขารทิ้งทับถมแผ่นดินไว้เพราะนั้นที่เรามากันนี่มาเพื่อมาปฏิบูชาพระคุณหลวงปู่เราจะเอาคุณงามความดีอันเกิดขึ้นตั้งแต่การให้ทานสมาทานศีลฟังสวดอภิธรรมตลอดถึงการฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดเป็นบุญเป็นบารมีเมื่อใจของเรามีบุญเราก็จะได้เอาบุญนี่แหละบูชาพระคุณหลวงปู่เราเพราะว่าบุญนั้นถือว่าเป็นของดีนะเพราะนั้นทุกท่านมาแล้วขอให้มีความสุขใจให้มีความสบายใจไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นหากเป็นคนไม่มีความกังวลใจเพราะกังวลใจนั้นความกังวลเป็นศัตรูของชีวิตเราถ้าเรากังวลในเรื่องอดีตมันก็ดีดไปดีดมามันไม่แน่นอนถ้ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะไปคาดคะเนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไปหัวเลาะร้องไห้เพราะอนาคตมันคดไปคดมาเอาปัจจุบันธรรมคือปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เพราะนั้นถ้าใครรู้จักว่าปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรอยู่ กำลังหายใจเข้าหายใจออกหรือจะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็แล้วแต่นั่นถือว่าเรามีสติสติคือผู้รู้ถ้ามีผู้มีสติมีผู้รู้อยู่ในใจสิ่งที่เราจะหวังได้ก็คือความสุขใจความสบายใจความทุกข์เราก็ย่ำยีเรามา

หลายวี่หลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วมาถึงบัดนี้มาอยู่กับหลวงปู่เราหลวงปู่ท่านมีความสุขมากแล้วก็ทำจิตให้เรามีความสุขเหมือนพระคุณหลวงปู่เราหลวงปู่นี่หลวงพ่อเคารพท่านมานานอยู่อายุเท่าไหร่จำไม่ได้ท่านเคยไปสวดธรรมจักรคู่กับหลวงปู่สิมวันครบรอบอายุเท่าไหร่หลวงพ่อจำไม่ได้นะของหลวงพ่อพระคุณหลวงปู่ไปสวดธรรมจักรให้ยังจำได้เลยคู่กับหลวงปู่สิมสมัยนั้นอันนี้แม้แต่ท่านไปอยู่เมืองนอกหลวงพ่อก็เคยกราบท่านไปอยู่สวิตไปอยู่ที่โน่นที่นี่นะคือเรียกว่าติดตามพระคุณหลวงปู่อยู่ที่นี่เพื่อท่านจากเราไปมันก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งยอมว่าเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจเราให้เราตั้งชีวิตไว้ในความไม่ประมาทคือผู้ประมาทมันผู้ตายแล้วถ้าผู้ไม่ประมาทก็คือยังไม่ตายอย่างพระคุณหลวงปู่ของเรานี่ท่านเป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาสมัยอยู่กรุงเทพไปบิณฑบาตในห้องท่านหลวงพ่อก็มีส่วนร่วมด้วยไปขึ้นไปกับพระเถระผู้ใหญ่องค์แดงพระเถระก็บอกนิมนต์หลวงปู่อยู่นานๆท่านไม่พูดคำไหนโยมท่านพูดคำเดียวคือนิพพานท่านไม่ต่อคำไหนเลยท่านพูดแต่ว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานองค์ไหนให้พรท่านก็บอกว่านิพพานจะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราว่าพระคุณหลวงปู่เป็นผู้เตรียมพร้อมตลอดเวลาคำว่านิพพานคือบอกทางให้พวกเราอย่าพากันประมาทน้อมจิตเข้าสู่พระนิพพานคือต้องไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเองเนี่ยหลวงปู่พูดสั้นๆหรอกคุณโยมถ้าองค์ไหนให้พรหลวงพ่อไม่ให้แล้วเพราะว่าหลวงปู่พูดหมดแล้วหลวงปู่บอกเราแล้วแต่มีแต่นึกในใจว่าทำดีทุกอย่างขอบูชาพระคุณหลวงปู่พอหลวงปู่ท่านมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงว่าใครให้พรทั้งวันนิพพานท่านไม่พูดคำอื่นนี่เป็นคำเตือนจิตเตือนใจของพวกเราพวกเราก็ดีอกดีใจใครให้พรแต่เป็นธรรมชาติของพวกเราแต่พระคุณหลวงปู่ท่านเหนือดีใจเหนือเสียใจท่านจึงบอกว่านิพพานคืออยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือดีใจเหนือเสียใจเรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกเหนือทุกอย่างท่านพระคุณหลวงปู่เราท่านพูดให้เป็นคติเตือนใจพวกเราไว้เพราะนั้นญาติโยมทุกท่านเรามานี่เหมือนกับมาเตรียมพร้อมกันการเตรียมพร้อมของพวกเราก็คือเราไปอยู่ที่ไหนล่ะถ้าเราอยากมีความสุขก็ดังที่กล่าวแล้วว่าเราต้องหัดเป็นผู้อยู่กับผู้รู้คืออยู่กับสตินะสติคือผู้รู้นะโยมถ้าจิตของเราปราศจากผู้รู้เราไปอยู่กับผู้ไม่รู้อย่างอยู่กับกิเลสตัณหาก็อยู่กับความทุกข์คนเราทุกวันเนี่ยที่นี่ความปรารถนากับการกระทำมันไม่ค่อยตรงกันปรารถนาอยากมีความสุขแต่เราไม่เคยได้อยู่กับพระพุทธเจ้าเลยไปอยู่กับแต่เรื่องมันทุกข์ทั้งนั้นไปอยู่แต่กับกิเลสตัณหาทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีปล่อยเขาโยมเขามีความสุขเด็กเขามีอิสระปล่อยเขาเลยคุณโยมที่นี่ก็มันตรงกันครับแล้วว่าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหรือยังยังถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าของเราให้จับเอาผู้รู้ไว้ผู้รู้นี่คือเป็นกองทัพธรรมทั้งหลายเป็นแม่ทัพ
เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นแม่ทัพของกองทัพธรรมหลายของพระสงฆ์ธรรมะก็เป็นแม่ทัพของกองทัพธรรมทั้งหลายถ้าเราเรียนรู้แม่ทัพแล้วลูกทัพก็มาเองหรอกฮะลูกสมุนมาเองเพราะนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราทิ้งผู้รู้ลักษณะผู้รู้ก็คือสติที่เราพูดกันนี่แหละขณะใดที่เราไม่ขาดสติเหมือนรถที่มีเบรกดีนะโยมรถที่มีเบรกดีมันก็ไม่ชนกันไม่ตกถนนหนทางคนเราถ้าไปอยู่ที่ไหนถ้ามีสติสมบูรณ์แล้วมันไม่ชนกันหรอกโยมมาวัดก็ไม่ชนกันอยู่บ้านก็ไม่ชนกันคือไม่กระทบกระแทกแดกดันกันอะไรทั้งนั้นเพราะคนเราถ้ามีผู้รู้อยู่ในใจโอกาสจะทำความชั่วมันน้อยแทบจะไม่มีเลยแหละคุณโยมไอ้ที่เราทำความชั่วได้คิดชั่วพูดชั่วได้เพราะมันขาดผู้รู้ขาดสติคนงานขาดสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้สติโลกัสสามิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกถ้าเราขาดสติเหมือนเรานอนหลับไม่รู้ตื่นหลับนี่คืออวิชชาจิตของเราอยู่กับอวิชชาคือความไม่รู้จริงคนเราเมื่อมารู้จริงมันต้องทุกข์แต่แม้ทุกวันนี้เรารู้แต่ของปลอมๆไงแล้วก็มักจะใช้แต่ของปลอมๆด้วยนี่เราจึงมาตั้งความรู้ไว้ในใจของเราเรียนให้รู้จริงอะไรคือกายอะไรคือใจคือจิตถ้าเรารู้กายรู้จิตตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ทุกข์แน่นอนนะฮะที่มันทุกข์เพราะเราไม่รู้จริงเนี่ยเช่นเรารู้ว่าผมเป็นของเราคิ้วเป็นของเราหน้าผากเป็นของเราตาเป็นของเรานะแม้แต่ทุกอย่างไม่ว่าจมูกไม่ว่าปากแม้แต่ขนตาขนอะไรเป็นของเราหมดนี่คือเรารู้ไม่จริงนะเราก็เลยทุกข์กับสิ่งนี้นะวันหนึ่งโอ้ยอุปถัมภ์อุปถากมันเหลือเกินเอาจิตเอาใจใส่ไม่เหลือเกินบางคนนี่ก็ยอมมีเงินมีทองตกเป็นทาสของมันเพราะคนที่เขาทำแล้วเขาไปบวชอยู่กับหลวงพ่ออย่าพวกไฮโซไฮเซเขานั่นแหละนู่นอ่ะบินไปฝรั่งเศสน้ำหอมเมืองไทยไม่เอาบินไปนู่นอ่ะออสเตรเลียแค่ไปเอาผลไม้มากินฮะโยมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำแบบกิเลสเรียกร้องยังไงเขาพอมีเหตุมีปัจจัยก็จะไปได้เพราะก็ต้องไปตามกิเลสตัณหาขนาดเป็นพระขนาดไหนคุณโยมแต่เขาว่าเขาก็มีความสุขแต่ที่จริงเป็นเรื่องความทุกข์ที่เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อเขาไปได้สมาธิจิตสงบจิตเป็นอิสระแล้วกายก็เอาไว้เพียงแค่ดูมันเล่นๆไปนั่นนะไม่ใช่เราไปยึดมันถือมันอะไรหรอกเอาไว้แค่ดูช่วงที่อยู่ได้ก็อยู่กันไปถ้าเขาจะจากเราไปเมื่อไรก็ช่างเขาไปไรเขาจะแก่ก็ช่างเขาเขาจะเจ็บก็ช่างเขาเขาจะตายก็ช่างเขาเพราะเราพร้อมหมดทุกอย่างแล้วพร้อมที่เราปล่อยวางได้ยอมเราไม่ทุกข์กับกายแล้วไม่ทุกข์กับใจแล้วเพราะมันเป็นเพียงแค่สมมติเนี่ยเรารู้จริงสิเมื่อเรารู้จริงมันเป็นเพียงแค่สมมติมันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นกายเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่มีของใครทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจอยู่อ้าวสาธุพระคุณหลวงปู่เราท่านไม่เอาอะไรไปสักอย่างเลยทีเดียวเล็บมือเล็บเดียวท่านก็เอาไม่ได้เอาไปผมเส้นเดียวท่านก็ไม่ได้เอาไปทุกสิ่งอย่างหลวงปู่พระคุณหลวงปู่ไม่เคยเอาอะไรไปเลยเพราะท่านทิ้งนานแล้วแต่ทุกว่าอภิมหาเศรษฐีเจ้าสัวทั้งหลายท่านก็รู้อยู่เอาอะไรไปได้โยมอันนี้เราไม่ทราบเติมมันนะพูดความจริงให้ฟังนะ
เอาอะไรไปได้ไม่มีใครจะรวยเท่าพระพุทธเจ้าหรอกทำไมพระพุทธเจ้าจึงทิ้งเพราะมันไม่ใช่รวยจนที่มีทางโลกมันจนนะทุกขตะเศรษฐีพระพุทธเจ้าว่าถ้าท่านจะมีความสุขเพราะรวยทางโลกพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชหรอกออกบวชไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าในลัญจพามบอกว่าท่านสมณะโคดมนี่ออกบวชเพราะความจนใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรเลยใช่แล้วท่านพามท่านยังเรียกท่านพามนะขนาดไปต่อว่าท่านเราตถาคตไม่มีอะไรเลยแม้จะกายเราตถาคตก็ไม่มีจิตใจของเราตถาคตก็ไม่มีเป็นเพียงแค่สมมุติเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรนี่นะที่ออกบวชเพราะว่าไม่มีน้ำยาเลยใช่ไหมต่อว่าพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเนี่ยไม่มีน้ำยาเลยใช่แล้วท่านพราหมณ์เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดหยาบคายกับใครใช่แล้วท่านพราหมณ์เราไม่มีน้ำกามเลยไหมไม่มีน้ำกามเลยพุทธเจ้าหักศอกหมดโยมว่ายังไงพุทธเจ้ารับหมดเพราะเขาพูดมันจริงตามสมมติบัญญัติเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ทุกข์เมื่อไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ทุกข์กับอะไรแต่พระพุทธเจ้ามีหมดทุกอย่างแต่ก่อนนะแต่พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วไม่มีอะไรท่านก็เลยไม่ได้ทำอะไรเหมือนพวกเรานะพวกเรามันมีอะไรอะไรเยอะแยะมันจะต้องทำอะไรอะไรอะไรอยู่แล้วก็ทุกข์กับอะไรอะไรนี่แหละที่เรามีนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรกายก็ไม่มีใจก็ไม่มีเพียงแค่สมมุติเท่านั้นล่ะพระพุทธเจ้าทิ้งหมดแล้วความไม่มีอะไรเลยไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรในก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นพระพุทธเจ้าจะว่าสติอธิปไตยสัพเพธัมมาทำทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิปไตยมีสติเป็นใหญ่ถ้าใครอยากจะไปเห็นของจริงไม่ทุกข์ต่อไปแล้วก็ต้องมีเนี่ยมีสติเป็นใหญ่อธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่ในชีวิตของเราเดี๋ยวนี้เราเอาแต่กิเลสตัณหาเป็นใหญ่คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วก็เลยต้องรับใช้เขาไอ้มันโขกมันสับเราอยู่ทุกวันยังไม่เข็ดนะเดี๋ยวนี้นะมันได้ข้อคิดอยู่ไปจากกรุงเทพนั่งรถทัวร์ไปแม่จะเช้าเลยไปถึงไม่สายขึ้นไปแล้วกำลังไม่ได้ฉันข้าวกำลังนั่งรอฉันข้าวถ้าเขาอ่านพระไตรปิฎกที่นั่นอ่านพระไตรปิฎกกันอ่านพระวินัยเรารอเวลาขึ้นไปโอ้โหเขียวเลยตาขอบตามันเขียวแต่ลูกกระตามันแดงโยมไปเสริมสวยร้านไหนมาเนี่ยแม่มันทำพิเศษให้นี่นะเอาอะไรไปทาตาข้างในแดงๆเนี่ยมันห่อเลือดนะคุณโยมถูกสามีต่อยชกหนังตามเขียวช้ำแต่ข้างในตามันห่อเลือดอยู่น้องพ่อถูกแฟนชกไปบอกว่าหลวงพ่อมีแต่หลับสีพึ่งแต่หลับไหนบ้างทำไมละโยมคิดถึงมันอ่ะจะให้มันกลับมาหาเพราะขนาดนี้ยังไม่เข็ดเลยโยมยังคิดถึงเขาอยู่มันตีเป็นประจำทุกวันนะโยมเห็นไหมความยึดมั่นถือมั่นมันหนีไปแล้วยังไม่ให้มันกลับมามาหาสีพึ่งกับพระโอ้ยไม่มีหรอกโยมเสกคาถาก็แล้วกันคาถาอะไรนะมาไม่มาถ้าเธอไม่มาหาฉันจะไปหาเธอก็พอละเดี๋ยวไปหามันถ้ามันไม่มาเท่านั้นแหละไม่รู้จะว่าไงโยมกับคนหลงนะมันหลงมากขนาดนี้นะโยมคนเรานี่นะเขาเรียกว่ามันไม่รู้จักเข็ดจักลาเจ็บแล้วไม่จำพวกเราก็เหมือนกันบางครั้งบางคราวนะรู้ว่ามันทุกข์อยู่แต่ก็ยังไม่ฝืนทำมันทุกสิ่งอย่างรู้หมดแล้วหลวงพ่อแต่มันอดไม่ได้นี่นะไม่รู้จะเข็ดจะจำใช่ไหมอย่างบางคนก็ผิดหวังเพราะความรักมันก็ทุกข์แทบตายบางคนจนกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา

ายก็มีกินยาตายก็มีกระโดดตึกตายก็มีเพราะความรักกิเลสมันมอมเมาพวกเราผู้โจมแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งชู้กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครองจริงไหมทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ทำความเข้าใจกับความเป็นจริงในชีวิตของเราแล้วไม่รู้จริงเลยโยมทุกต่อไปไม่ว่าใครนั้นเนี่ยนะพูดให้ฟังเฉยไม่ว่าใครละถ้าเรายังรู้ปลอมๆแล้วก็หลงปลอมๆอย่างนี้นะนอกจากใครจะมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจริงๆพระคุณหลวงปู่ทำให้เราเป็นตัวอย่างแล้วโยมท่านศึกษาจนรู้จากความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพอดันพระให้พอดันจังหวะนิพพานนิพพานนิพพานท่านไม่พูดคำอื่นเลยนะท่านไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คาอยู่กับสิ่งใดแล้วไม่มีรักไม่มีชังพระโลกบางธรรมรักชังบางนิพพานถ้ายังรักยังชังอยู่มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้แหละถ้าติดยังโลกอยู่มันก็ไม่เห็นธรรมนะโลกบางธรรมรักชังบางนิพพานหรือเราพูดในแนวปฏิบัติกันว่าถ้าเราห่วงขันห้าเราก็ไม่เห็นนิพพานถ้าเราจะเอานิพพานคือความพ้นทุกข์เราก็ต้องเอาขันห้าเป็นเครื่องแลกกันอยู่ต้องทิ้งอันใดอันหนึ่งถ้าเราทิ้งนิพพานแล้วก็ได้ขันห้าแต่ขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราจะเอานิพพานต้องทิ้งขันห้าถ้าเราจะเอาขันห้าแล้วก็ทิ้งนิพพานเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ไกลนะคุณจอมอยู่ใกล้ๆเราแต่ตาของคนเราโยมขาดผู้รู้ตื่นขึ้นมายังไงเหมือนตารถคนตาคนธรรมดาเหมือนตารถมองออกไปนอกตัวทั้งนั้นตารถมันไม่เห็นตัวมันนะโยมมองออกไปข้างนอกตาคนเหมือนกันโยมตารถมันยังไม่ทุกข์เท่ากับเรานะทีเดียวเราไปมองออกไปแล้วไปหาเรื่องทุกข์ไปหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องเมื่อได้เรื่องแล้วนะคนเราเห็นไหมไปทุกข์เพราะเรื่องคนอื่นเรื่องของตนเองทุกข์ของตนเองยังแก้ไม่จบนะแต่ไปทุกข์กับเรื่องคนอื่นอีกแล้วถ้าพูดภาษาตลาดขออภัยโยมผู้ฟังเสือกหาเรื่องคุณนาท่านอยู่ดีๆไม่เอาเดี๋ยวไปจับผิดคนนั่นเดี๋ยวไปจับผิดคนนี้อยู่ดีๆไม่เอานี่แหละอะไรมันพาเราไปความไม่รู้จริงพาเราไปเหมือนเราถ้าเจอหน้ากันนินทาคนนั่นคนนี้โอ้ยนึกว่าตัวเองนี่รู้เหลือเกินนะที่จริงกำลังเอาไฟเผาตัวเองตอนนั้นแต่เราไม่รู้มันชินชาแล้วโยมคนหมดกำลังใจแล้วถ้าคนนินทาคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนี่ว่าคนหมดกำลังใจเหมือนกับหาที่พึ่งไม่ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ทุกสิ่งอย่างรู้หมดแต่มันอดไม่ได้เรื่องของคนอื่นรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองยกเว้นเรื่องของข้าไม่รู้เรื่องตัวเองแต่เรื่องของคนอื่นรู้หมดนะที่สื่อมวลชนยังแพ้เราเนี่ยทั้งที่มันไม่ได้อะไรมันเลือดแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแต่แล้วก็ทำซ้ำซากซากซากเพราะความไม่รู้จริงเหมือนความคิดเป็นบางอย่างเนาะที่จริงมันกระทบกันแต่เมื่อเช้าแล้วน่าจะทิ้งไปแล้วแต่แล้วก็ไปคิดทั้งวันประจำมันกลับมาอีกคนหนึ่งเขาไม่คิดนอนหลับคนก็ดึงแขนขึ้นมามาคุยกันก่อนสิทำไมล่ะแม่ถึงเวลานอนแล้วคุยนอนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานแต่เช้ามันจะเหนื่อยไม่เอาเมื่อเช้าเธอว่าอะไรฉันผมลืมหมดแล้วลืมสิคนที่ว่าให้คนอื่นแต่คนถูกว่ามันไม่ลืมนะฉันมีพ่อคนเดียวนะอันนี้สามีนะเนี่ยมันไปแล้วมันลุกลามไฟลำทุ่งไปแล้วโยมมันได้ข้อคิดอันหนึ่งโยมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราตื่นขึ้นมาวันไหนเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่ได้นะโยมให้โยมขอบคุณธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจซะว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าจะทำดีพูดดีคิดดี
ทุกสิ่งอย่างเรื่องมันเกิดเมื่อวานจบกันนะนะจบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเอาเป็นเอาตายก็แล้วแต่จบกันแล้ววันนี้เป็นชีวิตใหม่ของเราเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยแต่มันกระทบกระเทือนอะไรมาจบกันแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คือชีวิตใหม่ของเราปัจจุบันเท่านั้นมันจะแก้ไขได้ไอ้เรื่องมันผ่านไปแล้วไปแล้วไปอย่าไปเอามาคิดมากเดี๋ยวมันมาจะไม่ถึงก็อย่ามาคิดมากที่เราคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงทุกกับเรื่องมันผ่านไปนั่นแหละเพราะขาดผู้รู้อันนี้หลวงพ่อพูดลักษณะของสติให้ฟังขาดสติเพราะนั้นคนมีสติเขาจึงรอรับความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์แน่นอนแน่นอนเลยรับประกันแทนพระพุทธเจ้าได้ไอ้ที่มันทุกข์ทุกครั้งนี่นะนะขาดสติทุกข์มากขาดสติมากทุกข์น้อยขาดสติน้อยขาดผู้รู้เป็นผู้ดูแลแล้วมันยังมีรู้อีกชั้นนะโยมนะที่เรารู้เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยรู้หนึ่งแต่ที่เอาตัวรู้ที่มันมารู้ว่าตัวเกิดขึ้นนั้นละเอียดที่นี่แต่ยอมหลวงพ่อคิดว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหลานหลวงปู่หลวงปู่สอนมาแล้วเอารู้ดูในรู้แล้วทิ้งรู้ไปเอารู้ดูในรู้ทิ้งรู้ไปที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดกับเราสิ่งนี้มันเกิดกับเรายังปลอมอยู่ยังปลอมอยู่แต่ของจริงต้องเอามารู้ตัวที่มันไปรู้ว่าอะไรเกิดกับเราอีกทีอันนั้นพอยพูดกันกับพี่ยอมมาเรามาพูดกันที่ฟังง่ายๆทีนี้ยังไงก็ทรงตัวนี้ไว้ก่อนทรงตัวนี้ไว้ก่อนเป็นผู้นำทางถ้ายอมมีปัญหาอะไรลองตั้งใจดูสิคุณยอมหลับตานิดหนึ่งก็ได้ไม่หลับก็ได้รวมความรู้สึกมาไว้ที่จมูกของเราก่อนจะหายใจออกมานับสักสามครั้งหนึ่งสองสามยกหัวหายใจออกมาให้มันหมดลมหายใจในท้องหายใจออกมันหมดจนแฟบลงไปเลยตั้งใจอีกหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งสองสามปล่อยออกมาให้หมดสิ่งไหนดีอยู่ในทั่วจักรวาลขอให้ไหลเข้ามากับลมหายใจไปอยู่ในกายในใจของข้าพเจ้าสิ่งใดที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ละงับดับหายไปกับลมหายใจทำสัก7ครั้งโยม7ครั้งสำเร็จทุกอย่างโยมที่กำลังวุ่นวายอยู่ขณะนี้เย็นแล้วหยุดแล้วเนี่ยหยุดจึงเห็นพระละจึงเห็นความพ้นทุกข์ถ้าหยุดจะไม่หยุดไม่เห็นพระไม่ละไม่เห็นความพ้นทุกข์องคุลิมานโจรร้ายขนาดไหนพระพุทธเจ้าว่าหยุดเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดหยุดยังไงยังเวียกอยู่เราหยุดที่มีถือสตราอาวุธหยุดที่เบียดเบียนคนอื่นหยุดที่มีเปื้อนไปด้วยเลือดของคนอื่นเขาเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดนานเพราะองคุลิมานได้สติปุ๊บหยุดปั๊บตอนนี้โอ้โหดาบลุดมือเลยโยมคานเข้าไปหาพระพุทธองค์สะเออสะเอิ้นว่าข้าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเอาแล้วแฟนสาวก็ไม่เอาญาติพี่น้องก็ไม่เอาพ่อแม่ก็ไม่เอาองคุลิมานเอ่ยเราจะถาคตจะเอาที่บุคคลอื่นเขาทิ้งแล้วมาหาเราจะถาคตเราจะบวชให้เห็นไหมโยมอยากบวชไหมอยากบวชพ่อจิตมีความสุขแล้วมันหยุดเห็นไหมหยุดมันก็เย็นนนทังทีเห็นทำแล้วบวชพระพุทธเจ้าค่ะพอบวชมาก็นั่งอยู่ที่ไหนก็โอ้เราเคยตัดมือคนนั้นเคยตัดมือคนนี้เคยฆ่าคนโน้นคนนี้วิบากกรรมเห็นไหมคุณโยมเกิดเป็นค้อนก้อนดินปลิวว่อนมากระทบ
กับเนื้อกับตัวหัวล่างข้างแตกหัวโหนกหัวโนหมดพระพุทธเจ้าล่วงรู้องคุลิมานพระกุลิมานเธอละคณะสัญญาเสียอย่าไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติให้มีอยู่ในปัจจุบันนี้ละซะคณะสัญญาคือสัญญาเก่านะคุณโยมพอเราได้ก็เป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมละจึงจะเห็นนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็ถึงนิพพานแล้วหยุดก็เห็นธรรมะแล้วโยมเตือนตัวเองบ้างสิเวลามันเกิดเรื่องอะไรมาหยุดลมหายใจสักนิดเห็นไหมโยมทำเดี๋ยวนี้โยมเห็นเดี๋ยวนี้เห็นความสุขเดี๋ยวนี้อ้าวคุณโยมกำลังคิดจะกลับบ้านคิดอยากจะไปกินข้าวต้มอาหารทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้สมมติว่ามันผุดขึ้นมานะโยมเตือนตัวเองหยุดหยุดลมหายใจสักนิดหนึ่งโยมเห็นไหมว่ามีอะไรเกิดในใจของคุณโยมเดี๋ยวนี้โยมก็จะเห็นถ้าคุณหยุดนะถ้าคุณคิดมันจะไม่เห็นนี่นะคุณหยุดก็โอ้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้โอ้อารมณ์เกิดขึ้นนี้หรือนี่คือความเกิดของเราเกิดมันเป็นทุกข์นะมันจะได้ปัญญาขึ้นมาอรโยมปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างนำทางของพวกเราปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนแผ่นดินโยมแผ่นดินมันจะเฉยอะไรเกิดขึ้นมานะเราจะเอาจอบไปฟันเอาเสียมไปขุดยังไงมันก็เฉยถ่ายหนักถ่ายเบามันก็เฉยหากน้ำสะเลดถมน้ำลายใส่มันก็เฉยขนาดเราโกรธกันแล้วยังเอาส้นเท้าไปกระเทือบดินมันก็เฉยนะบางทีเราทำจิตของเราเฉยเหมือนแผ่นดินนะโยมพระพุทธองค์อุปมาว่าให้เราทำเฉยเหมือนแผ่นดินหนักแน่นเหมือนแผ่นดินปัญญาผู้มีปัญญาจึงมีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดินหนักแน่นเหมือนภูเขาหินทึบทั้งแท่งลมจะพัดมาทั้งแปดทิศภูเขาก็ไม่หวั่นไหวกับลมที่พัดมาหนักแน่นเราก็ต้องหัดอย่างนั้นบางสิโยมถ้าจะเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่อะไรกระทบมากับวิวแล้วอะไรกระทบมากับวิวแล้วดีไม่ดีกลัวจะไม่ได้กำไรถ้ากระทบมาคำหนึ่งรอบไปสักเก้าสิบนะเอาสิบเลยเก้านี่เอากำไรสิบในโตนะอย่างคุณผู้หญิงต้องระวังหน่อยมันไม่มีที่กั้นบางทีเป็นผู้หญิง M16 ใครบางให้คำเดียวนะรัวก็ยัง M16 เลยปรองนับไม่ทันเลยผู้ชายยังมีที่กั้นนะโยมนะมีลูกกระเดือกเป็นที่กั้นอยู่ผู้ชายผู้หญิงไม่มีที่กั้นเพราะนั้นคุณผู้ชายอย่าไปเถียงกับคนผู้หญิงนะเถียงเท่าไหร่ก็สู้เขาไม่ได้เพราะเขาปากไวกว่าเราหยุดซะถ้าใครพูดอายุดปล่อยก็พูดคนเดียวทักว่าเอ้าทำไมนิ่งอ่ะก็นิ่งเนี่ยฉันไม่มีช่องจะพูดเลยเนี่ยคุณพูดหมดแล้วนายโยมนะเหมือนเขามาชวนเราทะเลาะเบาแว้งกันฉันไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ฉันมีเวลาแต่จะสร้างความดีที่จะให้พูดเรื่องชั่วคิดเรื่องชั่วทำเรื่องชั่วฉันไม่มีเวลาหมดเวลาแล้วโยมอันนี้คุยกันหาประสบการณ์มาครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปอุบลไปสร้างวัดป่าให้เขาสามีภรรยามีร้านอาหารโอ้ยไม่ตกฟากแล้วดินกันนะคุณโยมไม่ยอมกันทั้งสองทุกข์มากบางทีร้านอาหารแทบจะมีคนเข้าผัวเมียทะเลาะกันเขาจะไปเข้าไปทำไมอาหารก็ไม่อร่อยแล้วเนาะคนทำตามอารมณ์อย่างนั้นมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกคุณผู้ชายเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ใหญ่หนักแน่นนะอย่าไปหุ้นส่วนกันถ้าใครมาชวนไปในทางมันดีอย่าไปหุ้นส่วนกันเลิกหุ้นส่วนกันซะเลิกมาอยู่กับพระพุทธเจ้าของเรามาหุ้นส่วนกับพระพุทธเจ้าไม่ขาดทุนถ้าเราไปหุ้นส่วนกับพวกมารร้ายทั้งหลายเนี่ยพวกอกุศลเนี่ยมันขาดทุนนะคำเดียวคุณโยม
ถ้าคน

เป็นคนมีความรู้ด้วยทำงานเนี่ย องค์การไฟฟ้าเกษียณแล้วไปอยู่ทางอีสานเมียเป็นคนอีสานหลวงพ่อตั้งแต่วันนั้นมาพวกเราไม่ทะเลาะกันเลยเพราะถ้าใครจะพูดอะไรมาจำหลวงพ่อพูดว่าผมไม่หุ้นส่วนคุณนะหลวงพ่อบอกว่าเลิกไม่หุ้นส่วนแล้วสิ่งที่ไม่ดีถ้าคุณพูดดีมาฉันจะหุ้นส่วนอยู่คำเดียวเท่านี้แหละคนมันสะดุดใจก็เลยไม่ทะเลาะบอกแว้งกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือไม่เก็บกดมีแล้วก็คุยกันจะก่อนโอ้ยต่างคนถือขวดน้ำกดสาดจะกันยอมดิ้นพลาดพลาดตอนนี้สาดจะน้ำเย็นใส่กันเพราะเราไปหุ้นส่วนกับพระพุทธเจ้าแล้วเลิกหุ้นส่วนกับพวกกิเลสตัณหาหมดแล้วมันก็เลยมีแต่ความสุขใจอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเฉยๆแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเราทำไงถ้าเราเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีสติต้องมีปัญญาชีวิตวันหนึ่งให้เราอยู่กับสติอยู่กับปัญญาโยมเราจะไปอยู่กับกิเลสตัณหามากผู้มีสติโยมจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทุกเมื่อทุกเวลาโยมมานั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้โยมได้แต่กำไรถ้าโยมมีสตินะเจริญทุกเมื่อโยมจะขับรถกลับบ้านโยมก็มีสติทุกเมื่อโยมก็เจริญทุกเมื่อไปถึงบ้านเนี่ยก็โอ้สบายมาไปฟังเทศวันนี้มันเบาใจไปเพราะเรามีความรู้พกความรู้กลับบ้านเรามาอย่างนี้เรื่องไม่ดีอย่าเอาไปโยมอย่าเอาไปอย่าเอาไปใครจะทำยังไงเรื่องของเขาจะไปเรื่องของเขามาเป็นของเรามาแก้ของเรามันหมดซะมาดูเรามาดูเราดูเรามากมากเนี่ยถือว่ากายเอาไว้ดูโยมมีใจก็เอาไว้ดูอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายเราใจแล้วเอาไว้ดูเล่นๆไปเอาไว้เป็นครูสอนเราที่จริงมันก็เป็นครูสอนเราทุกอย่างเนาะเมื่อเช้าเนี่ยไปเห็นคุณยายสองท่านไปกิจนิมนต์โยมนั่งอยู่ด้วยกันโอ้โหผมขาวพรักเลยโยม80ทั้งนั้นแหละโยมคิดอยากย้อมผมอีกไหมโอ้ยไม่คิดแล้วท่านถูกต้องยอมเห็นผมเป็นพระธาตุแต่อย่าไปย้อมมันนะนี่ผมเป็นพระธาตุแล้วดีแล้วยอมเพราะมียายคนหนึ่งอายุจะ90ลูกลูกไปซื้อยาย้อมผมมาให้แม่หน่อยไว้แม่จะไปย้อมมันทำไมขนาดนี้ย้อมไปดูเล่นมันลำดีแต่ยายสองคนเนี่ยวะยอมอย่าไปซื้อยามายอมนายอมนะมันเป็นพระธาตุแล้วขาวแล้วอย่าไปซื้อยามายอมมันเอ๊ะเอาไว้เตือนใจแล้วน่ะเห็นไหมยอมสิ่งที่มันเคยดำมันก็ขาวสายตาเคยยาวมันก็สั้นเวลาลูกหลานมาเยี่ยมมือป้องหน้าสักหน่อยเป็นลูกใครนะหลีตาสักหน่อยฮะเป็นลูกใครน่ะเห็นไหมยอมเราเคยเดินสูงสูงหลังตรงตรงถ้า70 80แล้วจะเดินตัวสั้นลงนั้นได้ในขณะตัวสั้นลงแล้วที่สูงก็เคยต่ำแล้วทีเดินก็มักจะมองลงใกล้ๆเอ๊ะกูจะลงที่ไหนดีแล้วฮะกูจะลงที่ไหนบงแล้วตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยโอ้ยเดินงอยหน้าเพราะมันเรื่องอนาคตโยมโยมมานั่งอยู่ที่นี่ถ้าใครก้มหน้ากำลังทุกเรื่องอดีตอยู่ตอนนี้ฮะใครกำลังก้มหน้าคนนั้นกำลังทุกเรื่องอดีตอยู่ถ้าเคยเงยหน้ากำลังคิดถึงเรื่องอนาคตเอ๊ะที่ดินเราจะได้ขายหรือเปล่าเนาะจะมีคนมาซื้อเมื่อไหร่เนาะถ้าคนค่าที่ดินนะถ้าคนอยากขายที่ดินก็โอ้เมื่อใดจะได้ขายเนาะเนี่ยเงยหน้าแล้วคนคิดเรื่องอนาคตถ้าคนใดไม่ชอบพาคนกับคนใดคนหนึ่งอยู่มันจะเอียงขวาอย่างสังเกตดูนั่งเอียงคอเอียงมันจะเอียงขวานะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งไปถามหลวงปู่แหวนไงเล่าสู่กันฟังท่านมาเล่าหลวงพ่อฟังไปถามหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทำไมจึงนั่งคอเอียงหลวงปู่เอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเนี่ยไปเศร้ากับเศร้าหลวงปู่เอ้ยกูจะไปเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรกูหักคอปลาช่อนมาแล้ว

ตอนยังไม่ได้บวชกูไปหาคอปลาช่อนมาทั้งนั้นหลวงปู่แหวนบางทีก็เช่าให้หลวงปู่ชื่นใจเนาะท่านอยู่เงียบๆรู้สึกแกหลวงปู่ท่อนนี่แหละถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะเคยไปกินนิมนต์นอนที่เดียวกันท่านเล่าให้ฟังถ้าคนไหนเอียงไปทางซ้ายกำลังหลงรักอะไรอยู่สักอย่างกำลังหลงรักอยู่พระพุทธเจ้านี่พระพุทธรูปนี่คุณโยมเห็นไหมท่านไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาหูสองข้างอยู่ตรงบ่าจมูกอยู่ตรงสะดือนี่ถ้าเราจะรู้ว่านั่งตรงหรือไม่ตรงหูสองข้างจะอยู่ตรงบ่าจมูกจะอยู่ที่ตรงสะดือนอกจากคนไหน

ก็นั่งคอหักก็ไปแล้วไปเที่ยวเมืองไรมังอัธนะในวันนอนกันแล้วเดี๋ยวก็ไปเมืองอาหรับกันแล้วมันเป็นแสดงให้เห็นปฏิกิริยาอาการถ้าช่วงไหนเรานั่งสมาธิหนึ่งน้ำลายจะไม่ออกถ้าจิตเป็นสมาธินะโยมนะน้ำลายไม่สอออกมาไม่นั่งไปก็ไม่อืดน้ำลายไปที่มันอืดน้ำลายในจิตไม่สงบนั่งไปอืดน้ำลายออกนั่งไปอืดน้ำลายออกนะน้ำลายมันสอออกมาน่ะเพราะมันมีอารมณ์ยิ่งคนไหนชอบส้มตำเลยไม่อยากส้มตำหน่อยน้ำลายออกแล้วอืดน้ำลายออกแล้วมันไม่สงบถึงไม่อยากอะไรถ้าแล้วมีอารมณ์มันจะน้ำลายมันสอออกมามันไม่สงบถ้าจิตสงบโยมสังเกตดูนะริมฝีปากเราจะจดกันฟันเรามันจะจดกันไม่นั่งอ้าปากถ้านั่งอ้าปากน้ำลายไหลยืดจนไม่นั่งเมื่อกี้สมาธิดีจังเลยสมาธิอะไรน้ำลายไหลยืดจืดมันไม่มีสติโยมนั่นแหละพอนั่งไปอึน้ำลายออกออกมันไม่มีสังเกตดูตัวเองนะคุณงาเห็นไหมช่วงไหนที่เรานั่งดีๆวิบากกรรมส่วนกุศลส่งมาบางวันยอมนั่ง30นาทีเหมือนกับนั่ง5นาทีจิตมันสบายกายเบาใจเบาอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยเวลานั่งไปยอมถ้าภาวนาอะไรไม่ได้นะก็ยอมเตือนใจตัวเองหยุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการเข้าไประงับดับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งสังขารคือความคิดความคิดคือความเกิดถ้าคุณคิดเนี่ยนั่งอยู่วัดถ้าคุณคิดถึงแมวห่วงแมวก็เกิดเป็นแมวนะตอนนี้นะคิดถึงหมาก็เกิดเป็นหมานะขออภัยภาษาตลาดเราเนี่ยพูดกันฟังง่ายๆคิดถึงบ้านมันก็ไปเกิดเป็นบ้านอยู่บ้านอาจจะเป็นตุ๊กแกเป็นขี้จกก็ได้เป็นหนูเป็นอะไรได้ทั้งนั้นในธรรมบทท่านตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะนั้นจิตของเราคิดถึงอะไรนั้นกำลังเกิดเป็นอันนั้นวิถีชีวิตไปกับความคิดเหมือนถ้าคุณโยมมีความทุกข์เพราะคุณโยมคิดผิดถ้าช่วงไหนคุณโยมมีความคิดจะคิดถูกโยมมีความสุขเช่นเราคิดว่าผมก็ไม่ใช่ของเราคนไม่ใช่ของเราตาหูจมูกลิ้นอะไรไม่ใช่ของเราหรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนัตตาธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่เขาควรไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยมันตามสภาพเห็นตามความเป็นจริงแน่ยอมคิดอยู่แต่คิดแล้วมีความสุขเพราะคิดถูกคิดว่าทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรเป็นของใครในโลกนี้เป็นสมบัติของโลกหมดไม่ว่าตัวเราแม้แต่สิ่งนอกตัวของเรามันก็เป็นสมบัติของโลกไม่มีใครเอาไปได้สักอย่างเลยถ้าคิดจะในกายเบาใจเบาสบายภาวนาต้องให้รู้สิโยมไม่ใช่ว่าอะไรก็เอาแต่พุทธภูมิไปมันไม่สงบก็เอาอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่มันจะสงบเพราะเราคิดไม่ถูกนะมันต้องมีปัญญาโยมปัญญาจึงเปรียบเหมือนแสงสว่างเป็นยาเป็นเครื่องทำลายกิเลสตัณหาปัญญาเป็นเครื่องทำลายความมืดปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐโยมปัญญาเป็นศัตราอาวุธที่ดีที่สุดทางนอกเข้าปืนผาหน้าไม้เราจะสู้กับกิเลสโยมเราต้องเอาปัญญาปัญญาวุฒิจับปัญญาไว้ให้แน่นแล้วโยมจะไม่ทุกข์ต่อไปเรื่องจริงเราคุยกันเรื่องที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันให้มันมีความสุขถ้าใครอยากมีความสุขใครอยากจะมีความเจริญทุกเมื่อก็ดังที่กล่าวแล้วอาตมาได้ยกเป็นพุทธภาษิตขึ้นไว้ในเบื้องต้นแล้วนะคุณโยมผู้มีสติย่อมได้รับความสุขตลอดเวลาผู้มีสติคือผู้รู้คนนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกเมื่อไม่มีคำว่าจนรวยไม่เลิกรวยตลอดรวยทางใจนะรวยทางใจจึงรวยจริงคือรวยความสงบถ้ารวยทั้งโลกไม่มีใครรวยหรอกโยมไม่มีใครรวยเพราะมันอยากไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ทุกขตะเศรษฐีว่าเศรษฐีทุก

รวยทั้งใจมีความสงบน่ะรวยที่สุดมีปัญญาน่ะยอมมีทรัพย์มากมายมหาศาลเลยไม่มีทรัพย์อะไรจะดีเท่ากับปัญญาเพราะนั้นโยมนึกถึงเรื่อยๆเลยเวลามันทุกข์เรื่องก็ได้จับปัญญาขึ้นมาใช้เอาสติขึ้นมาใช้เพราะอยู่กับเราแท้ๆเราจะไปหาที่ไหนเรามีสมบัติอันค่าอยู่กับเราแต่เราไม่ใช้ทุกวันนี้มีทุกท่านที่นั่งอยู่นี่ไม่มีใครจนเลยโยมมีสติปัญญาด้วยกันทุกท่านแต่มันลืมเอามาใช้อย่างหลวงพ่อว่าทุกสิ่งอย่างรู้หมดแต่ข้าอดไม่ได้จริงไหมโยมเรื่องของคนอื่นรู้หมดยกเว้นไปเรื่องของข้ามันไม่รู้เรื่องของตัวเองโยมชอบไปรู้แต่เรื่องของคนอื่นหมดนะโยมนะเพราะฉะนั้นขอให้โยมทุกท่านตั้งจิตตั้งใจวันหนึ่งเอาไว้กับผู้รู้ใช้สติใช้ปัญญามากมากเราจะเอาอะไรน้อโยมเราจะทุกข์ไปไหนน้อไม่เข็ดไม่หลาบหรือที่มันลงโทษตรงภัยเรามานมนานหลายปีแล้วมันน่าจะเข็ดจะหลาบแล้วถ้าเราจะพูดทางนี้ถ้าพูดเราจะปล่อยวางต้องกระถึงเวลาแล้วเพราะชีวิตของเราไม่แน่นะโยมนะจะไปว่าโลงมันจะใส่แต่คนแก่นะคนหนุ่มคนสาวก็ใส่ได้กลางคนก็ใส่ได้ลูกเล็กเด็กแดงใส่ได้ทั้งนั้นแหละโลงนะโลงศพความตายมันไม่เลือกเพศเลือกวัยนะมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้โยมต้องเตรียมตัวไว้อาเชวะกิจมาตับปังโกชัญญาบรรังสุเวอันความเพียรที่จะทำดีนั้นเราต้องทำในวันนี้อย่าพัดวันประกันพุ่งอย่าไปกินแต่ข้าวผัดจะสวดมนต์สักหน่อยกลับไปบ้านโอ้ยกลับไปแล้วอาบน้ำแล้วเหนื่อยเอาวันพรุ่งนี้ค่อยสวดบางคนเนี่ยก็ตื่นสายอีกโอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยสวดแต่กินแต่ข้าวผัดไปทุกวันยอมก็เลยผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆแต่พระยามัจจุมาที่มีพระยามัจจุราชที่มีเสนามานมากมันผัดเพี้ยนให้เราไหมมันตื้อเราอยู่ตลอดเวลาตามเราอยู่ตลอดเวลานะถ้าเราไปทำอย่างนั้นกินแต่ข้าวผัดกันอยู่เรื่อยๆก็เลยตายฟรีเลยเกิดมาชาตินี้ตายฟรีเลยไม่ได้ความดีไปสักอย่างเราเกิดมาต้องทำดีให้ได้ตายทั้งทีต้องเอาดีไปให้ได้อย่ายึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็สบายทำใจให้สบายสบายใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบดทนเอาใจเราเป็นสุขพออย่าไปสนใจคนอื่นมากใครจะรักใครจะชังช่างเขาเถิดเมื่อเราเทิดความดีต้องมีผลอย่าไปเชื่อคำวิจารณ์ของปากคนเทวดาอยู่เบื้องบนคนยังนินทาถ้าเราทำดีเอ้ยมันทำอันหน้านะมันทำดีเกินไปก็เตะถ้าเราขี้เกียจไม่ทำเอ้ยมันขี้เกียจไม่ทำนะมันมีอะไรที่มันจะถูกกิเลสตัณหาอยู่มันไม่มีอะไรถูกใจเฉยเฉยดีกว่าแค่จะเป็นเรื่องของเขาอย่าไปเอาเรื่องเขามาเป็นของเราหัดแก้เรื่องของเรามันมีอะไรในใจของเรามองมาดูใจตัวเองมองดูจิตเพราะศูนย์รวมมันอยู่ที่จิตของเราโยมต้องหัดดูจิตตัวเองบ่อยผู้ใดระวังจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจากมาแห่งมารเอาพอจะจบนี่โยมมีพระคุณเจ้าองค์หนึ่งไปขอลาพุทธเจ้าศึกพระพุทธเจ้าก็เตือนว่าภิกษุเธอจะสึกไปทำไมทางโลกมันร้อนมันยืนอยู่ในเหล็กแดงนอนอยู่ในเหล็กแดงทำอะไรๆมันความร้อนร้อนร้อนทั้งนั้นเพราะมันอยู่ด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะล่มศีลล่มธรรมในเย็นที่สุดภิกษุก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าธรรมพระพุทธเจ้าศีลพระเจ้าเยอะเหลือเกินข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติไม่ได้กว่าเป็นบาปพระพุทธเจ้าถามว่าภิกษุเธอรู้จิตไหมรู้พระพุทธเจ้าค่ะจิตคือผู้รับรู้อารมณ์รับรู้ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นอ้าวถ้างั้นเธอไปดูจิตตัวเดียวนะตามดูจิตตัวเดียวไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้น7วันค่อยมาสึกโอ้ตามดูจิตได้7วันยอมเป็นพระอรหันต์เลยกลับมากราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าอ้าวภิกษุมาสึกข้าพระพุทธเจ้าไปสึกแล้วพุทธเจ้าข้าวเพราะตอนนี้มันหมดทุกข์แล้วไม่รู้จะสึกเรื่องอะไรหมดอยากแล้ว
ตามดูจิตอย่างเดียวเพราะนั้นโยมทุกท่านมาฟังธรรมวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านตามดูจิตดูใจของตนเองมากๆนะให้มีความอดทนให้มีความภาคเพียรไปที่ไหนให้พกหลวงพ่อขันไปขันเตะพกยาทำใจไปใครว่าอะไรก็แล้วแต่ทำใจเราไว้อย่าไปบันไหวกับสิ่งที่ทำคำที่พูดสูตรที่คิดของคนอื่นเขาเราก็เหมือนกันตั้งใจไว้เราจะไม่ให้คนไปชิดเราทุกเพราะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดสูตรที่เราคิดตั้งใจไปเลยโยมอยากให้คนอยู่ใกล้ชิดเราทุกเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดสูตรที่คิดของเราตั้งใจไว้ให้ดีโยมรักษาสัจจะอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรได้ตายไปเป็นเทวดาโอ้เรื่องในยาวดูเวลาสมควรแก่กันแล้วเวลาแล้วผู้ชมอาตมาภาพชี้แจงแสดงเสียงและอันพันละน้อยมาเพื่อได้บูชาคุณพระคุณหลวงปู่ของเราก็สมควรแก่กันแล้วเวลาท้ายที่สุดนี้ความอำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาจงดลบันดาลประทานพระพรชัยให้ญาติโยมทุกท่านพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นจากอุปัฏฐวัฏอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากกรรมจากเวรทั้งหลายทั้งปวงแต่บัดนี้เป็นจนไปขอชีวิตของท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารท่านทั้งหลายทำธุรกิจการงานใดๆขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีมโนปณิธานปรารถนาสิ่งใดขอสำเร็จสมหวังทุกประการจะอุทิศกุศลผลทานอันเกิดขึ้นจากการทำบุญวันนี้ตั้งแต่ทานอมัยศีลอมัยภาวนาอมัยจงมาเป็นพระปัจจัยเป็นสายตามส่งให้ดวงวิญญาณของท่านบรรพบุรุษของเราทั้งหลายมีบิดาบรรดาปู่ย่าตายายญาติโกโหติกาวิญญาณของคุณบุตรคุณรัตธิดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมาแล้วจงได้รับอนุโมทนาด้วยเถิดได้รับอนุโมทนาแล้วถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ยกโทษหมดโทษละโทษอภัยโทษอโหสิกรรมให้แก่ท่านทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีเวรมีภัยซึ่งกันและกันไม่มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานโสธรโทสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสนาอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสัพเพเหติภิอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังตนังวิสาสะปรมายตินิพพานังปรมังสุขัง

เราจะละได้ก็ต้องเพ่งมูลกรรมฐานท่านสอนมูลกรรมฐานเพื่อให้รู้ตามจริงท่านสอนเรื่องผมเพื่อให้รู้ว่าผมมันเป็นอย่างไรมันเป็นคนหรือเป็นอะไรผมนี่มันเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาดนี่เป็นวิธีที่จะกำจัดราคะโลภะโทสะโมหะของเราเพื่อให้กำจัดเรื่องความทะเยอทะยานเรื่องตัวตนของเราขนล่ะมันเป็นคนที่ไหนเล็บอย่างนี้มันเป็นคนที่ไหนฟันนี่หนังนี่มันเป็นคนที่ไหนเล่าเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเหล่านี้มันเป็นคนที่ไหนกันเล่าลองพิจารณาดูสิหาไทยวัตถุเป็นคนที่ไหนตับไตไส้น้อยใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่นั้นเป็นคนที่ไหนกันเราจงพากันมาเพ่งเล็งดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นอย่างที่ว่ามานั้นเราจึงจะละอุปทานการยึดถือได้เราจึงจะละสักกายทิฏฐิได้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะละไม่ได้วางไม่ได้ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีที่จะยึดจะถือเอาในตัวของเราเมื่อจิตมันเห็นแล้วมันก็ปล่อยวางของมันเองเหตุนั้นให้พากันเพ่งเล็งดูวางอารมณ์ลงไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพ่งลงไปดูให้รู้ใครเป็นผู้ว่านี้คือผมนี้คือขนนี้คือเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังยังเหลืออะไรอีกก็ดูเข้าเราจะเห็นตนละตนคือผู้รู้ว่านี่ผมนี่ขนเล็บฟันหนังกระดูกตนคือผู้รู้ว่าสุขว่าทุกข์ว่าชั่วว่าดีผู้นั้นแหละตนละไปจ้องดูเอาสิให้มันเห็นแน่นอนสิผู้นั้นไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ได้เป็นผมเป็นขนเป็นหนังเป็นเล็บเป็นต้นมันเป็นเพียงแต่ผู้รู้เท่านั้นเองพระธรรมคำสอนเรื่องสมาธิโดยพระอาจารย์ฟั่นอาจาโร

กระเพาะในท้องมีแต่อาหารเก่าอาหารใหม่เสริมสวยยังไงก็คือหนังหุ้มขี้หุ้มเยี่ยวทั้งนั้นนางงามมีที่ไหนยังมีตัวมีตนอยู่จะสวยได้ยังไงถ้าจะลองคิดอย่างคนใช้ปัญญาหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: วันนี้อาตมามีความสุขที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมที่ตะอิสระอีกครั้งหนึ่งอาตมาต้องขออภัยด้วยว่าตั้งแต่ไปอยู่ที่อำเภอปักช่องอาตมาก็ไม่ค่อยได้รับนิมนต์มาแสดงธรรมในที่สาธารณะก็เลยมาที่กรุงเทพนานๆมาทีที่ประเทศในลักษณะนี้ก็ปีละครั้งแล้วทราบว่าบางคนหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสไปฟังที่ปักช่องก็ยังน้อยวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะกันนี่การมาแสดงธรรมที่นี่ก็ถือว่าเป็นงานให้พรปีใหม่แต่ปีนี้ปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วหลายวันแต่ว่าอยากจะให้เราพิจารณาว่าเป็นวันนี้วันที่8มกราคม2560เป็นวันพิเศษมากพิเศษยิ่งกว่าที่โยมคิดเลยเพราะในประวัติศาสตร์ของมนุษย์วันที่8มกราคม2560มีวันนี้วันเดียวในอดีตไม่เคยมีในอนาคตจะไม่มีอีกแล้วเรียกว่าพิเศษมากแล้วเวลานี้6โมงกับสัก2นาทีนี่6โมง2นาทีในวันที่8มกราคม2560ไม่เคยมีที่คล้ายกับนี้นะ6โมงเย็นเมื่อวานนี้ก็6โมงเย็นพรุ่งนี้จะคล้ายกันแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้ในชีวิตของเราเนี่ยจะมีครั้งเดียวที่มาเรามาอยู่ที่นี่ตรงนี้มาแสดงอาตมามาแสดง

ธรรมโยมมาฟังธรรมไอ้นี่ที่มาฟังธรรมอาตมาอาจจะเคยมีหลายครั้งแล้วในอนาคตหวังว่าจะมีอีกหลายครั้งแต่ที่มาฟังธรรมในวันที่8มกราคม2560นะตรง 6:00 น.นั้นมีครั้งเดียวในชีวิตคงโยมก็ครั้งเดียวของอาตมาก็ครั้งเดียวนี่เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกมีให้เลือก2ทาง2อย่างครับนี่ที่เรากำลังหายใจเข้าและหายใจออกครั้งเนี้ยมีครั้งเดียวในชีวิตนะเราเคยหายใจมาตั้งแต่วันเกิดและจะหายใจตลอดจนวันสิ้นชีวิตก็จริงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มียาวมั่งสั้นมั่งหยาบมั่งละเอียดมั่งแต่มันก็คล้ายกันที่เรากำลังหายใจนี่ในขณะนี้ในเวลานี้เนี่ยมีครั้งเดียวในชีวิตลมหายใจนี้ฮะมีครั้งเดียวลมหายใจเข้าครั้งนี้ครั้งเดียวมีลมหายใจออกเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตตั้งแต่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นวันพิเศษเป็นเวลาพิเศษนี่ก็คือพลอยพลอยที่เรามองข้ามดังนั้นปีนี้จึงอยากให้เราได้เข้าปีไก่โดยไม่ต้องเป็นไก่ใดพลอยโดยไม่รู้เท่าทันไม่รู้ราคาของมันเพชรพลอยสิ่งล้ำค่าไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในขณะปัจจุบันไปอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นั้นในการตั้งสติความเจริญในธรรมก็ขึ้นอยู่กับการระลึกในความจริงข้อนี้ว่าชีวิตของเราเนี่ยชีวิตที่เป็นจริงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่โลกคนชอบโลกในโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่ใช่ไหมนอกเหนือจากนั้นก็มีแต่ความจำกับความคิดใช่ไหมในชีวิตเราเนี่ยในปัจจุบันในขณะนี้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งสิ่งที่เรารู้สึกเสียใจละอายใจด้วยสิ่งที่เราภาคภูมิใจทั้งหลายทั้งปวงนี้ในปัจจุบันนี้เหลือแต่ความจำอนาคตไม่ว่าอนาคตที่เรารอคอยด้วยความตื่นเต้นหรือรอคอยด้วยความหวาดหวั่นหรือรอคอยด้วยความรู้สึกเฉยๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องความคิดอดีตทั้งหลายก็คือความจำอนาคตทั้งหลายคือความคิดผู้ที่อยู่ในปัจจุบันคือไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคือไม่มีความจำไม่มีความคิดทั้งนั้นเอาตัวไม่รอดอันตรายแต่นี้คืออยู่ในปัจจุบันแบบโมหะแต่การอยู่ในปัจจุบันตรงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสั่งสอนไว้นั้นก็คือรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความจำทีนี้เราจะทำประโยชน์ก็ต้องอาศัยความจำบ้างเราเคยเรียนมาเราเคยศึกษามาเราเคยมีการลองถูกลองผิดมาในอดีตอันนี้เป็นทุนที่เราต้องใช้ในการทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จเราจะทำความดีเราก็มีปัญหาใช่ไหมว่าสิ่งที่ดีมันเยอะเลยแล้วจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงอนาคตต้องจัดลำดับความสำคัญความแรงด่วนความเป็นไปได้ของสิ่งที่ถือว่าดีว่าควรว่าทำอันไหนก่อนอันไหนหลังอันนี้คือคิด

ในเรื่องของอนาคตแต่คิดยังมีปัญญาคิดเพื่อทำประโยชน์ดังการอยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่อย่างรู้อยู่อย่างตื่นกับสิ่งที่ปรากฏอยู่รู้เท่าทันความจำรู้เท่าทันความคิดเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันโดยมีความตั้งอกตั้งใจรู้เท่าทันเรียนรู้มันจะเข้ากระแสของสาวกะนี่เป็นสาวกะธรรมคือสาวกมาจากคำว่าผู้ได้ยินผู้ได้ยินธรรมทุกวันนี้เราไม่ได้ยินธรรมธรรมมีรอบตัวธรรมะที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราไม่ต้องไปแสวงหาอื่นไกลมันอยู่ที่นี่มันอยู่เดียวนี้แต่เรามองข้ามทีนี้ปัญหาของเราก็คือเราหนึ่งเราประมาทในเรื่องของเวลาและสองเราไม่จัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำกันอยู่พูดกันอยู่ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไม่ใช่ว่าจะบาปกรรมแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันใช้เวลาที่มีค่ากับสิ่งที่มีค่าน้อยหรือไม่สมควรกับเวลาดังนั้นบางทีเราดูการใช้เวลาของเราหลายอย่างแล้วอาจจะปลอบใจว่าเออมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกมันก็มีส่วนที่ดีอยู่บ้างแต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องรู้จักเสียสละสิ่งที่มีประโยชน์น้อยเพื่อจะได้จะเข้าถึงสิ่งที่มีประโยชน์มากและเมื่อเรามองการกระทำของเราก็อย่าพิจารณาแบบผิวเผินว่ามันก็มีประโยชน์อยู่บ้างแล้วจบอยู่แค่นั้นเป็นการพิจารณาเพื่อปลอบใจไม่ใช่พิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริงเมื่อเราพิจารณาชีวิตของตนด้วยปัญญาจะต้องมีคำถามอีกข้อหนึ่งว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างแต่การทำสิ่งนี้ที่มีประโยชน์อยู่บ้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราไม่ทำสิ่งที่มีประโยชน์มากได้สักทีหรือเปล่านี่ก็ควรจะคิดสถิติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นมันมากหมายกายกองใช่ไหมในตามหลักตามธรรมเนียมเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มันมากเหลือเกินบางทีพอเรารู้สึกว่ามันมากมันก็เกิดความท้อแท้ได้ว่าโอ้มันเลือวิสัยของคนธรรมดาเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือจะเน้นตรงไหนก็เลยไม่เอาไหนเลยอันนี้ก็มีทีนี้ในการหาทางเข้าสู่ธรรมวันนี้อาตมาจะอยากจะแนะนำเรื่องหมวดบารมี10ทัศน์เพราะในชีวิตคารวะซึ่งมีสิ่งชวนหลงไหลชวนฟุ้งซ่านวุ่นวายมากมายเหลือเกินเราควรจะมีเครื่องระลึกหรือเป็นเป้าหมายชีวิตของเรานอกเหนือจากการทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่ก็ต่ออาชีพการงานของเราแต่ก็ควรจะมุ่งหวังความเจริญในธรรมเอเดอะไรคือเครื่องชี้วัดความเจริญในธรรมคำถามนี้มันเป็นที่สงสัยของชาวพุทธเรามากเหมือนกันซึ่งคำ
คำพูดคำสอนของสมเด็จพุทธโกศาจารย์นี่จะเป็นปัญญาที่ช่วยเราได้เหมือนกันท่านก็สอนแต่ว่าในก่อนที่เราปฏิบัติธรรมสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์มีมากสิ่งที่จะนำความสุขมาให้เราก็มีน้อยถ้าปฏิบัติถูกทางก็น่าจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์น้อยลงสิ่งที่ทำให้เราสุขมากขึ้นอันนี้อาจจะมาว่าข้อนี้ข้อพิจารณานี้มีประโยชน์มากคือไม่ต้องไปกล่าวถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงเอาง่ายๆคือถ้าคนเราไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองไม่เคยฝึกหัดตัวเองไม่มีอุดมการณ์ไม่มีแนวทางปฏิบัติเลยก็จะเป็นคนทุกข์ง่ายใครพูดอะไรแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นนิดหน่อยก็น้อยใจเสียแล้วเสียศูนย์เสียแล้วผิดหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจก็ตกแถวจิตใครชื่นชมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เหมือนขึ้นสวรรค์จิตใจก็ขึ้นลงขึ้นลงตามสิ่งแวดล้อมบ้างตามคำพูดกิริยาอาการของคนรอบข้างบ้างถ้าเป็นอย่างนี้นะยากที่จะสงบได้เพราะไม่มีวิธีป้องกันทุกข์ได้เลยทุกข์ง่ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขน้อยและถ้าได้แล้วไม่รู้จักรักษาคือไม่นานก็เบื่อบ้างไม่งาแล้วก็ทำลายเสียเองด้วย อารมณ์เศร้าหมองบ้างได้อะไรที่อยากได้พอใจแต่เกิดความหวงแหนมั่งหรือว่าพอเห็นคนอื่นที่เขาได้ดีกว่าเราสูงกว่าเรามากกว่าเราก็อิจฉาแล้วก็ปล่อยให้ความอิจฉาทำลายความสุขที่เราควรจะได้จากโภคทรัพย์อันนี้เรียกว่าโง่ใช่ไหมคือได้อะไรมาโดยความยากลำบากมีความสุขแต่พอเห็นคนอื่นที่ได้มากกว่าเราสูงกว่าเราความสุขนั้นหายเรียกว่าเราไม่ฉลาดในการดูแลจิตใจของตนนั้นความทุกข์เกิดง่ายความสุขเกิดยากและเกิดแล้วไม่มั่นคงมันวันไหวเหลือเกินอันนี้ธรรมดาของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมส่วนการปฏิบัติธรรมก็คือการมาอยู่กับประสบการณ์จริงไม่เชื่อการโฆษณาชวนเชื่อของสังคมของวัฒนธรรมรอบข้างไม่ต้องเชื่อใครมาดูว่าเอความสุขความทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดตรงไหนบ้างเกิดอย่างไรบ้างแล้วทำยังไงได้ต้องป้องกันไม่ให้ความทุกข์ครอบงำง่ายๆทำยังไงเราจึงจะได้รักษาความสุขที่เกิดขึ้นได้จะเรียนรู้จะฉลาดในเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขซึ่งเราอาจพูดได้เลยว่านี่คือวิชาพุทธศาสตร์ทำให้เราฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เพราะสองข้อนี้สองสิ่งนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนใช่ไหมทีนี้เราสิ่งที่เราเคยอาจจะเคยคิดว่าโอ้จะทุกข์เหลือเกินจะไม่ไหวเมื่อเจอตัวจริงแล้วไม่ยากเลยยังก่อนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมคนที่ไม่เคยถือศีล8บางทีเขาไม่กล้าไปกลัวอดข้าวเย็นกลัวความทรมานแค่นี้มันเป็นอุปสรรคทำให้ไม่บรรลุธรรมได้นะแค่กลัวอดข้าวเย็นมันน่าสงสารมากนะแต่คนหยุดชะงักอยู่เพียงแค่นี้
แล้วที่ผู้ที่เข้าคอร์สจริงๆเนี่ยคนพบกับทุกคนเลยก็เฮ้ยไม่เห็นจะยากเหมือนที่คิดนั้นหลายอย่างนี่มันยากเพราะอะไรยากเพราะคิดยากเพราะงมงายในความคิดงมงายในความคิดหมายความว่าคิดอะไรเขาเชื่อความคิดตัวเองโดยไม่สงสัยไม่คิดทบทวนไม่ตรายตรองอีกทีคิดอะไรก็เชื่อในสิ่งที่คิดอันนี้ก็คือโมหะโดยแท้แต่พอเราเห็นความสำคัญของการเจริญสติเราก็เริ่มฝึกสติปรากฏว่าทำอะไรยังมีสติผู้มีความสุขยังไม่น่าเชื่อแค่ปัดกวาดแค่ล้างจานและทำงานที่อาจจะรับความดูถูกว่าเป็นงานต่ำแต่เองงานต่ำงานสูงเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดทำไมงานที่ทำโดยมือเรียกว่าต่ำงานที่ทำโดยสมองเรียกว่าสูงเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรสำหรับพุทธศาสนางานไหนที่ทำด้วยสติทำด้วยปัญญางานนั้นสูงอย่างเช่นเห็นพระสงฆ์นักปฏิบัติพระปฏิบัติกรรมฐานงานของท่านคือปัดกวาดเช็ดถูงานที่ไม่ต้องใช้สมองก็กลายเป็นว่าเองงานใช้สมองนี่มีโอกาสจะเป็นงานต่ำมากกว่างานที่ใช้มืออย่างน้อยก็ทำให้ฟุ้งซ่านได้ง่ายกว่านี่พอเราสนใจในการฝึกสติเราจะสังเกตได้โดยไม่ต้องเชื่อใครว่าทำอะไรก็ตามถ้าทำยังมีสติมีความสุขทันทีเลยมีความสุขไม่ใช่เพราะได้หลายเพราะมีการกระตุ้นประสาทแต่เพราะจิตใจดีเพราะจิตใจมีคุณธรรมความสุขมาเองความสุขที่ไม่มีเงาตามตัวความสุขที่ไม่มีโทษ เป็นผลในระยะยาวก็ขอให้สังเกตว่าหลักการใหญ่ๆในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์อย่างหลักง่ายๆว่าทำอะไรที่เป็นงานที่อยู่ในกรอบของศีล5ทำอย่างมีสติรู้ตัวจะมีความสุขในงานนั้นความรู้สึกเบื่อหน่ายความรู้สึกแซงท้อแท้หดหู่ใจต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะจิตใจอยู่กับสิ่งที่ดีงามอันนี้จริงหรือไม่จริงนี่มันเหมือนจะเปิดมิติใหม่ในชีวิตโอ้ไม่ใช่ว่าจะต้องควบคุมจะต้องบังคับบัญชาสิ่งแวดล้อมบุคคลรอบข้างให้เป็นตามใจเราหรือว่าถูกใจเราจึงจะมีความสุขความสุขเราจะมีเงื่อนไขน้อยลงคนไม่ปฏิบัติสุขยากทุกง่ายปฏิบัติแล้วสุขง่ายขึ้นแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งว่าความสุขมีเงื่อนไขน้อยลงคือไม่ใช่ต้องตรงแปะกับสเปคที่เราตั้งเอาไว้ไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไม่มีการไม้มันปั่นมือเหมือนแต่ก่อนเพราะเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อยู่กับตัวเรามากที่สุดอยู่กับสิ่งแวดล้อมบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่อยู่ที่เราเพื่อทำให้เรามีความหวังใช่ไหมว่าบางทีโอ้ดูวิถีชีวิตแล้วเราดูการงานของเราดูสิ่งแวดล้อมมันบางทีก็โอ้มันไม่ค่อยจะดีและไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นได้เมื่อไหร่ถ้าเมื่อคิดอย่างนี้เราเป็นการเปลี่ยนตัวเองเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นจะเหมือนและไม่เหมือนที่เราคิดก็เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้
แต่ที่จะเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่นำไปสู่

ความสุขความเจริญมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกตนพุทธองค์จึงจัดไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งคำนี้เราก็คงแต่ควรจะเติมคำว่าได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกถ้ามนุษย์เราไม่ฝึกตนก็ยังไม่ประเสริฐหรอกมันประเสริฐด้วยการฝึกนี่เราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการฝึกตนบางคนก็ยังไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติโดยอ้างว่าไม่เป็นทุกข์ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรไม่ได้เบียดเบียนใครแค่นี้ก็พอแล้วรู้สึกว่าแม้มันเสียดายมากนี่เหมือนไก่ได้พลอยคือได้ชีวิตได้เกิดเป็นมนุษย์ไอ้นี่การเกิดเป็นมนุษย์เป็นพลอยอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีศักยภาพในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้มากที่สุดพระองค์จึงตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเป็นโชคอย่างยิ่งนั้นถ้าเราอ้างว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครเราไม่ได้ทำเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไรนั้นเราก็ไม่คิดจะปฏิบัติเมื่อนักเรียนได้ดีบวกอย่างนี้ก็บอกว่าก็ไม่ได้สอบตกมันก็ผ่านดีบวกแต่ถ้าเราเป็นผู้ปกครองหรือผู้วางดีว่าเอาแค่นั้นเหรอดีบวกไม่เอาเอบวกนะทำไมไม่เอาเอทำไมเอาแค่ดีมันเสียดายนะอยู่โรงเรียนดีๆทำไมมันเราไม่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านั้นดังนั้นเกิดเป็นมนุษย์ก็คล้ายกันเป็นโอกาสที่เยี่ยมที่จะเข้าถึงสิ่งที่ควรจะเข้าถึงเป็นโอกาสทองอย่ามองข้ามอย่าประมาทอะไรนั้นที่การฝึกตนจึงเน้นในเรื่องความสุขความทุกข์ทำยังไงจึงจะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเพราะอะไรเราเคยได้วิเคราะห์บ้างไหมจะถ้าเราเคยวิเคราะห์เพราะคนนั้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นต้นเรียกว่าไม่ใช่เพราะความทุกข์จะเกิดขึ้นในชีวิตได้แต่มันต้องมีปฏิกิริยาคล้ายปฏิกิริยาทางเคมีคือจะต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือเหตุการณ์ที่ชวนให้ทุกข์สองก็คือตัณหาในจิตใจของเราอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้ามีแต่สิ่งชวนให้เป็นทุกข์แต่ไม่มีตัณหาในจิตใจมาผสมโรงมาเขายุ่งเขาไปยุ่งไอ้สิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์มันตายไปมันเป็นมันไปมันเกิดทุกข์ไม่ได้นั้นเรื่องการกระทำของคนอื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้โอกาสของเราที่จะป้องกันจะปรับปรุงจะทำให้ดีขึ้นหรือทำให้ถูกใจเหล่านี้น้อยโอกาสเราน้อยพลังเราน้อยวิสัยเรามันมีขีดจำกัดแต่โอกาสที่จะแก้ตรงตัวตัณหามีเต็มที่ทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าใครก็ตามดังนั้นถ้าหากว่าเราเห็นอย่างนี้ก็มีกำลังใจใช่ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างนี้มันยากมันยากก็จริงแต่ถึงจะยากจะลำบากไม่ต้องอยากไม่ต้องถูกใจให้มันลำบากเฉยๆแต่อย่าให้มันถึงใจเราเอาวิชาของพุทธเจ้าเรา
ป้องกันอวิชชาพุทธเจ้าไปแก้ไขอันนี้วิชาพุทธองค์มีพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงคำสอนพุทธเจ้านี่มันตรงไปตรงมานี่มันไม่ได้ยากอะไรแต่คนเรานี่แหละที่มันคดมันเคี้ยวเหลือเกินนี่เราไปหาคำสอนพุทธเจ้ามันยากมันเข้าใจยากมันไม่ใช่หรอกมันตัวเราเองนั้นก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจที่นี้ในการตั้งเป้าหมายหรือว่าการตั้งคุณธรรมเป็นเครื่องชี้วัดในการประพฤติปฏิบัติวันนี้จึงอยากจะสรุปเรื่องปารมีสิบทัศน์เริ่มด้วยทานอันนี้เราก็คุ้นเคยมากอยู่แล้วถ้ามีโอลิมปิกคุณธรรมเมืองไทยก็ต้องได้เรียนทองในทานแน่นอนฮะเป็นที่หนึ่งอาตมาอาจจะเข้าข้างเมืองไทยนิดหน่อยแต่เท่าที่เห็นว่าเรื่องการให้ทานเมืองไทยน่าจะได้เรียนทองทุกครั้งด้วยแต่ในขณะเดียวกัน การให้ทานจะถูกต้องตรงตามหลักของพุทธองค์เราก็ต้องมีปัญญาดูแลเหมือนกันเพราะสิ่งที่มีรูปแบบของทานของบุญได้เปลี่ยนได้ อย่างในเมืองไทยทุกวันนี้ตั้งชื่อว่าบุญของกระหม่อมในทางดีหมดเลยทั้งที่สิ่งที่มีชื่อว่าบุญบางทีตรงกันข้ามเลยก็มีงานวัดต่างๆจังหวัดบางทีโอ้ยมันมีการกินเหล้าเมายามีหลายสารพัดอย่างเนี่ยคนก็ถือว่างานบุญนี่มันบุญจริงหรือไม่จริงเนี่ยต้องดูอีกทีมันทานมันทานยังไงมันจึงจะได้ผลจะเป็นการฝึกบารมีสร้างบารมีอย่างไรก็เงื่อนไขสำคัญคือไม่หวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องตอบแทนเพราะอะไรเพราะทานมีหน้าที่ชำระความตรณีถ้าไม่มีผลต่อความตรณีก็ยังไม่ใช่ทานนะดังถ้าให้เพื่อหวังอะไรสักอย่างเป็นเครื่องตอบแทนแต่ก็ไม่มีผลต่อความตรณีการปฏิบัติในชั้นสูงหรือว่าสูงขึ้นไปก็อยู่ที่การละการวางละสิ่งที่เราหวงแหนเหลือเกินคือความยึดมั่นถือมั่นในกายในเวทนาความรู้สึกในสัญญาความจำได้ไม่รู้ในสังขารคือสิ่งเป็นกุศลอกุศลในจิตใจและในวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าขันธ์ 5ทีนี้เราก็ต้องละต้องวางความยึดติดในขันธ์ 5ซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตสำหรับมนุษย์เรานี่เพื่อเป็นฐานเพื่อเป็นการฝึกจากง่ายไปสู่ยากเริ่มต้นด้วยการละความยึดติดในวัตถุก่อนมันเป็นการเบิกทางมันทำให้เกิดความคุ้นเคยในการให้สิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราโดยไม่หวังอะไรตอบแทนดังการที่ทานจะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่วิปัสสนากรรมฐานในที่สุดเราจะสอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงต้องเป็นการให้ทานที่ไม่หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนการให้ทานให้ความสุขกับเราทันทีไหมเราให้ความสุขไหมให้อะไรแล้วมีความสุขบางทีเห็นคนอื่นเขาใช้มีความสุขมากกว่าเวลาที่ตัวเองใช้อันนี้มันก็มีอันนี้ก็เป็นนิสัยเป็นปารมีที่มีความปลาบปลื้มมีความสุขเมื่อเราเอาของของเราให้คนอื่น
นะหรือว่าให้พระศาสนาแล้วรู้สึกว่าถ้าเก็บไว้ใช้คนเดียวมันก็ได้ความสุขส่วนตัวนิดเดียวแต่ให้กับคนอื่นนะให้กับพระศาสนาเราได้ก็ขยายประโยชน์ขยายความสุขไปเยอะทีนี้ที่สำคัญก็คือเราก็ได้สัญญาเราก็ได้เห็นชัดเลยว่าการที่เรามีอะไรที่เราถือว่าเป็นของเราแล้วก็ให้ไปเราก็มีความสุขเนี่ยก็คือจะจำไว้ว่าการให้คือความสุขพอเราปฏิบัติถึงขั้นที่จะต้องรู้เท่าทันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5มันก็มีสัญญาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกังวลให้แล้วมีความสุขมันจะช่วยเป็นพลังคือวิปัสสนาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องการรู้จักเทคนิคความตั้งอกตั้งใจอย่างเดียวคือผู้ที่จะเจริญในวิปัสสนาต้องสร้างฐานต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างมากคือรู้จักละรู้จักทฤษฎีรู้จักหลักอภิธรรมแต่ถ้าเป็นคนที่ยังหวงแหนของที่ถือว่าของเราเนี่ยมันก็ไม่ปล่อยไม่วางดังนั้นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นระบบองค์รวมที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดเลยยิ่งพิจารณาก็ยิ่งซับซึ้งดังการให้ทานก็ยังมีหน้าที่เสริมสร้างความสมานสามัคคีความรู้สึกเป็นมิตรต่อกันและกันความแล้วการให้ทานนี่จะต้องใช้ปัญญาด้วยใช่ไหมคือจะเอาแต่ความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้จะต้องคิดว่าจะให้คนนั้นจะให้อะไรดีเขาชอบอะไรดีอะไรคือเหมาะกับเขาใช่ไหมคือการให้ทานนี่มันเป็นการฝึกให้เอาใจเขาใส่ใจเราแต่บางคนไม่ใช่ใช่ไหมคิดว่าตัวเองชอบอะไรก็เขาก็ต้องชอบเหมือนกันเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางซึ่งก็บางทีมันไม่ใช่เลยแต่ก่อนเนี่ยที่วัดหนองปลาพงเนี่ยอาตมาเป็นพระเกือบ 5-6 ปีได้แทบไม่เคยตักอาหารเองเลยสมัยนั้นมีแต่แจกแล้วก็ควบคุมอาหารที่จะตกลงไปในบาตรไม่ได้ทีนี้พระก็สังเกตเหมือนกันว่าพระที่แจกอาหารท่านที่จะแจกอาหารที่ท่านชอบเองท่านจะให้เยอะเลยฮะให้ทุกคนให้ท่านก็คิดว่าท่านเมตตาท่านให้ของอร่อยแต่บางทีเราก็ไม่อร่อยกับท่านนะฮะเพราะนั้นเรื่องการให้ทานเนี่ยคือถ้าให้ทานยังมีปัญญาเราก็ต้องวางสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดีว่าชอบว่าเหมาะสมแล้วก็ต้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดียังจะถวายของพระก็อย่าเอาความรู้สึกปลาบปลื้มเป็นหลักอย่างเดียวก็ที่เหมาะสมกับสมณบริโภคไหมถวายสิ่งนี้กับเหมาะกับพระไหมต้องคิดเหมือนกันใช่ไหมนี่การให้การอันนี้คือบารมีเพราะทำให้จิตใจเราสูงเป็นสิ่งประเสริฐในชีวิตคำว่าบารมีมีไอ้รากศัพท์ไม่มีที่นักวิชาการเขาเสนอว่าหนึ่งก็คือมีความหมายว่าเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งสูงในชีวิตสร้างบารมีคือสร้างสิ่งประเสริฐขึ้นมาในชีวิตเราข้อที่สองบารมีทำแปลว่าเป็นสิ่งที่จะนำข้ามไปฟังโน้นคือจะออกจากกิเลสไปสู่ธรรมได้นี่ข้อสองในเรื่องของศีลคือสรุปอีกว่าศีลธรรมในทางพุทธศาสนาจะมีความมีเอกลักษณ์หรือความแตกต่างจากศีลธรรมในศาสนานี้ที่มีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราไม่ถือว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่ข้างบนสั่งลงมาเราต้องรักษาด้วยความเชื่อ
ในปรมเทพหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าและไม่มีระบบให้รางวัลหรือลงโทษผู้รักษาและไม่รักษาเราถือว่าการถือศีลการรักษาศีลคือการฝึกพฤติกรรมของตนเพื่อประโยชน์เราเพื่อประโยชน์เขาและที่สำคัญมากคือในทางพุทธธรรมโคแล้วนั้นศีลต้องเกิดจากความสมัครใจต้องเกิดจากปัญญาที่เห็นโทษเห็นทุกข์ในการละเมิดศีลแต่ละข้อและการและคุณประโยชน์จากการรักษาเมื่อเราเห็นได้ชัดมีฉันทะความพอใจในการรักษาศีลที่อยู่ในบริบทของไตรสิกขาหรือจะนำไปสู่สิ่งประเสริฐได้ก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราไม่ทำบาปกรรมเพียงเพราะกลัวติดคุกติดตารางกลัวคนอื่นจะรังเกียจจะดูถูกอันนั้นก็ดีกว่ากระทำอยู่แต่ยังไม่ใช่ศีลในความหมายของเราทีนี้พุทธเรื่องทานเรื่องศีลมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ตรงนี้ว่าพุทธเจ้าสอนว่าการรักษาศีลเป็นศีล5คือมหาทานพระพุทธองค์ก็ศีลคือทานเอฟังบางทีก็อาจจะสับสนพุทธองค์ก็ให้เหตุผลว่าสิ่งที่ทุกคนในโลกต้องการอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาจะนับถือศาสนาไหนหรือไม่มีศาสนาซะเลยไม่เกี่ยวสิ่งที่ทุกคนต้องการก่อนอื่นในชีวิตคือความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกปลอดภัยไม่มีความสุขสุขไม่ได้และพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าผู้ที่ประกาศตนว่าจะสมถานศีล5ตลอดไปนั้นเป็นผู้ที่ประกาศว่าเป็นผู้ที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครเป็นผู้ที่ให้ความปลอดภัยกับคนทุกคนในการรักษาศีลคือการให้การให้ความรู้สึกปลอดภัยพุทธองค์จึงยกย่องว่าโอ้เป็นเรื่องเลิศเป็นเรื่องประเสริฐเหลือเกินคือผู้ถือศีลห้าไม่ได้เสแสร้งว่าเป็นคนดีไม่มีกิเลสไม่มีความคิดไม่ดีความคิดที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นมโนกรรมมันก็เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาของพุทธชนแต่ผู้ที่ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ทุกคนทราบว่าถึงแม้ว่าจะมีความคิดที่จะเบียดเบียนที่จะถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะที่จะประพฤติผิดในกามอะไรเป็นต้นข้าพเจ้าจะไม่ทำตามจะเป็นแค่ความคิดเฉยๆคือคนเราจะห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ได้หรอกไอ้ความคิดนั้นมันจะค่อยๆเฉาไปมันจะค่อยๆเหี่ยวไปถ้าเราไม่สนับสนุนมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ยินดีกับตัวมันแต่นั้นใช้เวลาแต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเราให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างว่าถึงจะมีความรู้สึกยังไงจะเป็นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงข้าพเจ้าจะไม่ละเมิดศีล5สบายใจได้จะไม่เบียดเบียนไม่ว่าตัวกายตัววาจาเป็นอันขาดจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอันขาดจะไม่ประพฤติผิดในกามจะไม่ทำอะไรลับหลังจะไม่เสียความไว้วางใจในครอบครัวเป็นอันขาดจะไม่โกหกเป็นอันขาดจะไม่ดื่มเหล้าไม่ใช้ยาเสพติดที่ทำให้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ที่เราที่เปียดเปียนความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปของเราเป็นอันขาดโอ้สิ่งนี้นี่เลิศประเสริฐเหลือเกินนี่ข้อต่อไปในขัมมะถึงจะเป็นผู้อยู่ในโลกก็ต้องมีการออกจากกามบ้างเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเอกามนี่มันเป็นสิ่งที่ครอบงำ
ได้มากชุดถ้าหากว่าเราไม่

ระมัดระวังเรื่องพลังของกามจะหลงกับมันได้ง่ายแล้วก็จะนำไปสู่การผิดศีลได้ง่ายด้วยนั้นไอ้บางทีตั้งใจจะไม่ผิดศีลแต่แพ้เพราะอะไรเพราะกามครอบงำอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้นดังเราต้องรู้จักออกจากกามอย่างน้อยถ้าวันพระใหญ่14ค่ำ15ค่ำเราถือศีล8เป็นศีลในคัมมะเพื่อเราจะได้รู้จักออกจากกามจะได้ออกจากกามแล้วจะได้ทดลองจะได้ดูใจตัวเองว่าเป็นยังไงไหมถ้าขาดจากสิ่ง

แล้วเพื่อจะได้เห็นว่าการออกจากกามผู้ก็มีความสุขได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าขาดไม่ใช่ว่าอดอย่างเดียวแต่เมื่อเรางดหรือแล้วอดเรียกว่าสละเสียสละที่ไหนเราก็ได้แล้วก็ได้ความรู้สึกที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักและการออกจากกามคือความสามารถและฉันทะความพอใจและความคุ้นเคยในการออกจากกามในเวลาอันสมควรเป็นพลังในการปฏิบัติเพื่อการจะเข้าถึงสมาธิชั้นสูงจะเข้าถึงนิรมิตสุขคือสุขที่ไม่อาศัยอามิตรคือวัตถุถ้าหากว่าเราเป็นผลลงไหลอยู่ในกามเราจะไม่กล้าเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้จักออกจากกามเป็นระยะระยะมีพลังมีประสบการณ์มีความคุ้นเคยเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเอกามถ้าหากว่าอยู่ในขอบเขตขอบคายของศีลห้าเราเสพกามเราเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ไม่ผิดอะไรแต่เหมือนก็อยู่กับงูเห่าคือเราก็ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่อันตรายอย่าประมาทมันให้ความสุขน้อยให้ความทุกข์มากท่านพุทธองค์หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ตั้งคำถามว่าเอระวังเอการเอเก่าที่คันมันมีความสุขใช่ไหมมันคันแล้วมันเก่าแล้วโอ้สบายอันนี้ความสุขจากการเก่าที่คันกับความสุขที่ไม่มีที่คันอันไหนจะดีกว่ากันใช่ไหมคือเก่าที่คันนี้มันหายคันชั่วคราวแต่ไม่นานนี่มันก็คันอีกแล้วใช่ไหมและบางที่การเก่านี่เป็นเหตุให้เกิดการคันต่อไปก็มีเหมือนกันท่านจึงให้เราเน้นในเรื่องนี้ปัญญาปัญญานี่ก็คือเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเราที่เดียวเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ต้องฝึกปัญญาตั้งแต่รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักไตรตรองเรื่องอะไรเรื่องกายเรื่องใจเรื่องชีวิตเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ให้เกิดปัญญาในเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านบอกว่าคนเราจะทุกข์เพราะสมุทัยจริงหรือเปล่าเรามาเอาตัวอย่างจากที่เราเคยทุกข์มาเราวิเคราะห์ได้ไหมตามหลักอริยสัจ4อาการทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตรงนี้ทุกข์ดับเพราะอะไรเจอแค่เบื้องแค่เปลี่ยนรูปแบบในคำว่าทุกข์ขอให้ขยายความนิดหน่อยว่าคือที่จริงแล้วธรรมาก็จะชอบใช้คำบาลีว่าทุกขะมากกว่าเพราะเราฟังว่าทุกข์ความเข้าใจในความหมายของคำนี้จะมักจะเพี้ยนไปจะเข้าใจตามความหมายที่เราใช้กันในภาษาไทยปัจจุบันแต่ความหมายที่กว้างที่สุดลึกที่สุดของทุกข์ก็คือไม่ใช่นิพพานหรือไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะบางทีครูบาอาจารย์บอกโอ้ยแม้แต่มีความสุขก็เป็นทุกข์นั่นแหละบางทีเราก็เข้าฟังยากถ้าเป็นสุขนี้จะทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมแปลว่าอะไรคือความหมายก็คือแม้แต่ความสุขที่ได้นั้นสุขจริงแต่ไม่ใช่สุขสูงสุดมันยังอยู่ในกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกข์อย่างเช่นเหมือนเอเก่าที่คันนั่นแหละดังนั้นสิ่งใดที่ยังไม่ใช่นิพพานก็ยังไม่ใช่ภาวะที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงนั้นก็ตามหลักปาลีเรียกว่าทุกข์ทุกข์ที่เรา

เราคุ้นเคยกันทุกกายทุกใจทั่วไปอันนั้นก็เป็นอาการหยาบอาการที่เห็นได้ง่ายๆของทุกพุทธเจ้าสอนอริยสัจครั้งแรกว่าสอนอธิบายเบื้องต้นท่านจะเน้นในความทุกข์ที่เห็นได้ง่ายเรื่องความทุกข์ของความแก่ความชราความตายเป็นต้นแต่ความทุกข์มีความหรือว่าทุกขะมีความหมายที่ลึกกว่านั้นต้องใช้ปัญญาแต่ก็ใช้ปัญญานี่ต้องรู้จักดูแลอารมณ์เพราะอารมณ์ครอบงำอารมณ์ทำให้เราคิดเข้าข้างตัวเองเป็นประจำแต่ว่าการใช้เหตุผลคนเหล่านี้มักจะเก่งในการใช้เหตุผลกับเรื่องที่ไม่กระทบผลประโยชน์ของตัวเองเรื่องไหนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคนเราคิดเก่งแต่ผมมากระทบอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีของเราผลประโยชน์ของเราเนี่ยเราเหตุผลมันไม่ค่อยจะทำงานเท่าที่ควรอย่างหลายเรื่องนี่เราก็ควรจะใช้เหตุผลไม่ใช่ปัญญาแต่มันเป็นบันไดนำไปสู่ปัญญาได้อย่างอาตมาเคยแนะนำไอ้เรื่องที่คนแบบปราบปลื้มมาเว่อว่าอู้นี่เราขอท่านแล้วอุ้ยได้แบบไม่น่าเชื่อเลยฮะโอ้โหน่าสัจจันคนลุกฮะอันนี้คนทุกศาสนาก็จะพูดลักษณะอย่างนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้ามั่งเพราะอัลลอฮ์มั่งเพราะพุทธเจ้ามั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมั่งแล้วใช่หรือไม่ใช่เรายังไม่ด่วนสรุปใช่ไหมคือจะดูในเรื่องนี้จะต้องดูสี่ข้อในจำนวนไอ้คนจำนวนหนึ่งมีกี่คนขอแล้วได้สองมีคนขอไม่ได้สักกี่คนไม่ขอแล้วยังได้มีกี่คนไม่ข้อไม่ได้กี่คนถ้าหากว่าขอแล้วได้เยอะแล้วขอไม่ได้ไม่มีไม่ขอยังได้ไม่มีอัศจรรย์ยอมรับเลยสาธุแต่ถ้าหากว่าขอแล้วได้ก็มีบ้างขอไม่ได้ก็มีบ้างไม่ขอก็ยังได้ก็มีบ้างมันอัศจรรย์ตรงไหนทำไมคืออันนี้คือปัญญาเบื้องต้นเลยฮะซึ่งเราต้องเอามาใช้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาอันนี้สำคัญมากใช้เหตุใช้ผลเพราะนี่เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ปัญญาในกองสังขารต่อไปเพราะนั้นอย่างที่ว่าคนมองโลกในแง่ร้ายเขาบอกโอ้เนี่ยแก้วนี้เหลือแต่ครึ่งเดียวก่อนที่มองในแง่ดีก็บอกโอ้มีทั้งครึ่งหนึ่งแล้วแต่ชาวพุทธมองว่าแก้วนี้แตกแล้วเข้าใจไหมคือแก้วนี้มันก็มีวันใดวันหนึ่งจะต้องแตกไปมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนน้ำนี่จะมองให้เป็นทั้งครึ่งหนึ่งหรือว่าถึงครึ่งหนึ่งมันก็แล้วแต่จะคิดแต่พุทธเจ้าไม่ต้องการให้เรามองทางบวกหรือมองทางลบแต่ให้ฝึกให้มองตรงตามความเป็นจริงอย่างการคิดทางบวกมันอันตรายนะถ้าหากว่าในเรื่องกำลังพิจารณาว่าเราจะทำอะไรดีจะทำอย่างนั้นดีไหมจะทำอย่างนี้ดีทำไปเลยไม่ต้องคิดมากมองในแง่ดีเชื่อตัวเองมันก็สำเร็จโอ้โหจริงหรือเปล่าเลยที่คนทำเกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นเพราะเชื่อเพราะมองในทางดีเพราะคิดทางบวกอย่างเดียวมันเยอะมากดังนั้นในระหว่างการคิดว่าจะทำอะไรก็คิดในทางลบเสียก่อนคิดวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเงินเราพอไหมกำลังเราพอไหมมีสิ่งอื่นมีปัจจัยอย่างอื่นที่จะเป็นปัญหาอย่างไรบ้างไหมก็ต้องคิดวิเคราะห์เสียก่อนแต่เมื่อเราวิเคราะห์
เรียบร้อยแล้วคิดทางลบได้ครบเลือกทางใดทางหนึ่งตั้งใจจะทำแล้วก็คิดทางบวกนี่ดีมันจะเป็นการเสริมฉันทะความพอใจในการกระทำอันนี้ปัญญาทางพุทธศาสนานี้ให้รู้จักกาลเทศะเวลาควรคิดบวกก็มีควรคิดลบก็มีคิดคูณคิดหารก็มีให้เรารู้จักกาลเทศะต่อไปท่านให้เรามีวิริยะความเพียรพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทก็ให้วิริยะความเพียรเป็นใหญ่ถือว่าชีวิตเราไม่เป็นไปตามการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีการไม่มีการกำหนดล่วงหน้าว่าชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรความเพียรที่เราควรจะตั้งไว้ในชีวิตเราทุกคนแค่เพียรพยายามป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นได้เพียรละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพียรปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้แล้วเพียรพัฒนาบำรุงจะทำให้สิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือหลักความเพียรไม่ว่าอยู่ในวัดไม่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ว่าอยู่ที่ทำงานในจะนั่งในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมจริงๆแล้วทำอะไรอยู่เราก็นั่งกำหนดลมหายใจเพื่ออะไรอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้นิวรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพอการภาวนาก้าวหน้าไปก็มันจะเริ่มอยู่ที่การปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในงานของโพชฌงค์ปลูกฝังโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้และโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ยิ่งขึ้นไปนี่ชีวิตประจำวันจะทำยังไงไม่ว่าขับรถไปที่ทำงานไปทำงานไปอยู่กับครอบครัวอยู่คนเดียวถ้าจะปฏิบัติธรรมถูกทางจะต้องมีความเพียรในข้อใดข้อหนึ่งในการป้องกันการสำรวมไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ในการละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในการปลุกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดในการบำรุงพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่านั่งสมาธินั่งหลับตาหรือว่าขับรถหรือว่าเข้าที่ประชุมถ้ามองในแง่ของสัมมาวายามะเลิกวิริยะความเพียรแล้วเราจะเห็นมีความต่อเนื่องกันมีความต่อเนื่องด้วยวิริยะไม่ใช่ต่อเนื่องด้วยกิริยาอาการหรือว่าอิริยาบถขันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเนี่ยนั้นเราทำอะไรเลยได้แต่ความอดทนน่าจะภูมิใจว่าวันนี้ได้เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งวันนี้ได้กำไรคนไหนที่มีนิสัยใจคอมีกิริยาที่ต้องใช้ความอดทนมากโอ้คนนั้นเป็นผู้มีบุญคุณต่อเรามากเพราะถ้าไม่มีคนนี้เครื่องเผากิเลสอาจจะไม่แข็งแรงขนาดนี้ขอบคุณมากเราคิดอย่างนี้อดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อหิวต่อกระหายน้ำสำคัญที่อดทนต่อการเรียกร้องการอ้อนวอนการเรียกร้องของกิเลสนี่สำคัญที่สุดมีสัจจะปารมีรักความจริงคือการเข้าถึงธรรมขั้นสูงเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงนะดังนั้นเราก็ต้องยกความจริงสัจธรรมขึ้นมาเชิดชูในชีวิตเราเพื่อขาวถึงธรรมะคือสัจธรรมความจริงนั้นในชีวิตประจำวันเราเตรียมตัวเราเปิดทางก่อนด้วยการเชิดชูความจริงในระดับวาจาเรารักความจริงเราจะไม่ยอมเสียความจริงจะดูแลความจริงให้เต็มที่จะภาคภูมิใจในการไม่พูดสิ่งที่ไม่จริงจะมีความจริงใจ
ละเกินในเรื่องนี้เพราะเราให้เกียรติให้ความสำคัญเราเทอดทูลไอ้ความจริงแม้แต่ในระหว่างจาอันนี้ก็เป็นการเตรียมจิตเพื่อจะเข้าถึงธรรมะขั้นสูงเรื่องการที่จะเข้าถึงความจริงพอการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าถึงขั้นหนึ่งในสมาธิเรื่องศีลเรียบร้อยแล้วสมาธิเรียบร้อยแล้วจิตไม่ค่อยจะวุ่นวายแล้วมันจะมีปัญหาบางทีก็เอาแค่นั้นโอ้ข้าพเจ้าพอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรจะเป็นเครื่องดลบันดาลใจที่จะข้ามพ้นจากความสุขความสบายในการปฏิบัติให้เขาถึงสิ่งสูงสุดคือความตรงการเขาถึงความจริงเพราะนั้นตัวนี้จะมีแรงมากน้อยแค่ไหนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสัจจะการเจริญสัจจะบารมีในชีวิตประจำวันไม่พูดความเท็จไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆต้องมีปัญญา อย่างเรื่องการพูดสิ่งที่กระทบใจคนอื่นหรือว่าทำให้เขาอาจจะเสียใจถ้าง่ายก็มีสองทางง่ายก็คือโกหกให้เขาสบายใจสองก็พูดแบบขวานผ่าซากเขาจะคิดยังไงรู้สึกยังไงช้างมันพูดความจริงไปอันนี้ข้อสองข้อนี้เรียกว่าทางสุดโต่งทางสายกลางก็คือรักษาทั้งสองข้อไว้ทำยังไงละหนึ่งไม่พูดเท็จสองไม่ทำให้เขาเสียใจโอ้นี่ยากนี่มันจึงเป็นการฝึกตนแต่ถ้ารักษาสัจจะไว้เป็นบารมีเป็นสิ่งประเสริฐในจิตใจอธิษฐานในชีวิตการปฏิบัติธรรมบางทีมันมีความสงสัยเหลือเกินมีอะไรโอ้เวลาเราสงสัยในสังเกตไหมว่าเสียงความสงสัยในสมองคล้ายกับเสียงของปัญญาบางทีก็คิดสงสัย 100% แต่ว่าตัวเองนึกว่าตัวเองกำลังใช้ปัญญาพิจารณาที่จริงไม่ใช่ทีนี้เมื่อเราจะมีแนวทางให้เลือกเยอะวิธีง่ายๆก็คืออธิษฐานอย่างเช่นจะปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือจะใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งไม่ใช่ว่าจะทบทวนทุกวันใช้หรือเปล่าทุกจริตเราหรือเปล่าทุกตองหรือเปล่าอย่างนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบสักทีแต่ถ้าเรากำหนดว่าค่อนข้างใช้ได้ต้องให้เวลาพอสมควรเช่นอธิษฐาน3เดือนหรือ6เดือนเป็นต้นคิดว่าหลังจาก3เดือนไปแล้วเราจึงทบทวนเราจึงชั่งน้ำหนักจึงจะได้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่ดังการอธิษฐานการให้มีเวลาที่อดทนและไม่สงสัยไม่ทำอย่างอื่นอันนี้จะทำให้เรามีพลังในการปฏิบัติอย่างอาตมาเองก็มาเมืองไทยก็ยังไม่เคยมาเมืองไทยพูดภาษาไทยไม่ได้แม้แต่คำเดียวไม่รู้ว่าการไปอยู่ในป่ามันจะเป็นยังไงจะทุกข์จะสุขยังไงจะถูกจริตจะอาตมาว่าช่างมันจะต้องอยู่ให้ครบ5พรรษาจึงคอยทบทวนดังนั้นก็ที่จริงสำหรับอาตมานี่พอพบลุงพ่อชาไม่ถึง5นาทีไม่ต้อง5พรรษาแต่อย่างไรอาตมาก็สังเกตว่าเพื่อนที่ปวดพร้อมกันและองค์อื่นที่แบบอยู่เป็นวันๆนะคือจิตจะขึ้นจะลงอยู่กับการปฏิบัติถ้าการภาวนากำลังเก่านะโอ้มีศรัทธาจะรู้จะอยู่ตลอดรอดฟังพอเกิดไข้มาลาเรียเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยการปฏิบัติเสื่อมก็คิดจะสึกแล้วคือจิตจะขึ้นจะลงอย่างนี้แต่พอเราอธิษฐาน5ปีระหว่างนี้ยังไม่ต้องคิดแต่ไม่ใช่ว่าห้ามคิดไม่ใช่เก็บกดแต่เราจะเอาไว้คิดต่อไปการอธิษฐานนี่นอกจากนั้นแล้วอานิสงส์คือในการปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นทางไกลมากเพราะนั้นเมื่อควรจะตั้งเป้าไว้เป็นระยะเป้าย่อยเป้าเล็กๆเพื่อเราจะมีความรู้สึกเราก็ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้และการเรื่องนี้และเรื่องนี้มันก็เป็นกำลังใจท่านอธิษฐานอะไรอย่าไปอธิษฐานอะไรที่มันยากเกินไปทำไม่ได้แล้วจะท้อแท้ใจอย่าทำอะไรที่มันง่ายเกินไปทำแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ภาคภูมิใจ
อันนี้ก็เลยต้องเลือกสิ่งที่จะอธิษฐานเมตตาธรรมเมตตาปารมีเมตตาคือความรักที่ไม่เลือกที่รักมักที่มักที่ชังเป็นความรักสม่ำเสมอในทุกคนแต่ความรักใช่เปล่าที่จริงแล้วจะใช้ความรักก็ไม่ใช่ที่เดียวนั่นก็คือขั้นสูงแต่เริ่มต้นภาคปฏิบัติเอาหวังดีนั้นบางคนเนี่ยเราก็พร้อมจะรักอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่หรือว่าโอ้ยฉันก็เมตตาลูกเมียฉันมากเออนี่มันใครๆก็รักลูกเมียเขาอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่เมตตาเป็นการเป็นความรักทั่วไปทีนี้ความหวังดีบางคนก็โอ้เมตตาท่านก็เมตตาได้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายตามปวงเว้นแต่เขาคนเนี่ยอันนี้ก็นอกจากนั้นได้หมดเลยนี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนในโลกนี้ 7,000 ล้านคนเนี่ยก็ขาดแต่1คนมันก็น่าจะได้น่าจะผ่านไม่ผ่านนั้นเอในกรณีคนที่เขาเก่าร้าวหรือว่าคนที่มีความสุขในการทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เอ้คนนี้เมื่อเห็นใครทำอะไรทำให้คนหลายเดือดร้อนเขามีความสุขแล้วจะแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขความสุขเถอะต้องมึงก็สนับสนุนเขาสิใช่ไหมนั้นเราจะคิดยังไงเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ให้แผ่เมตตาได้ให้ตัวนั่นแหละเป็นที่แผ่เมตตาอย่างเช่นคนก้าวร้าวแล้วก็ขอให้คนนั้นได้รู้จักความสุขของความไม่ก้าวร้าวขอให้คนเห็นแก่ตัวคนนั้นได้รู้จักความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวเห็นไหมพลิกอะไรเนี้ยแต่ในเมตตาเกิดขึ้นได้หวังดีต่อเขาเหมือนกับตัวเราเอ้ยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่าแปลว่ายังไงหรือว่าทำไม่ค่อยจะถูกเรียกว่าเอขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขแปลว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเที่ยวชายทะเลหรือเปล่านี่คือถามตัวเองอะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราต้องการในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เราต่างว่าเป็นเป้าหมายชีวิตทีเดียวอย่างเช่นความเมตตาหรือความอดทนหรือสมาธิหรือปัญญาแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าผู้ที่ไม่ค่อยอดทนมีความอดทนน้อยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความอดทนขอให้ข้าพเจ้าผู้มีเมตตาน้อยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีเมตตาอย่างนี้คือเอาสิ่งที่ดีที่ว่านึกถึงแล้วไอ้ตัวเรามีเมตตาตัวแล้วมีความอดทนมันรู้สึกจิตใจมันจะสูงขึ้นทันทีมันมีความสุขทันทีอันนี้ก็แพ้เมตตากับตัวเองแพ้เมตตากับคนอื่นว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการให้เขาได้สิ่งที่ดีที่เขาควรจะได้ควรจะวางในชีวิตอุเปขาคือใจเป็นกลางใจเป็นกลางเพราะรู้เท่าทันรู้ว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของคงตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่ติดที่พึงอาศัยคนเรานี่แต่ละคนก็มีกรรมแต่เราก็อยากช่วยเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุขแต่ว่าพลังเราคนเดียวนี้มันน้อยแล้วบางทีเขาไม่อยากให้เราช่วยเขาก็มีเขาไม่ไว้ใจเราเขาไม่ชอบเราเขาไม่เคารพเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนี้ที่เราต้องการให้มันเป็นถึงจะมีเจตนาดีไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไปนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามใจเราดังนั้นเราก็ต้องวางใจมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีโอกาสช่วยเราก็ช่วยไม่มีโอกาสช่วยเราก็อยู่เป็นกลางดูแลจิตใจตัวเองเรียนรู้ว่าอะไรอะไรมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจับแต่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนเราก็พร้อมที่จะช่วยในเมื่อมีโอกาสที่จะช่วยได้อันนี้คืออุเบกขาธรรมอุเบกขาคือสงบได้กับสิ่งที่ไม่สงบมีความสุขกับความถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
แต่ในการปฏิบัติจึงขอถือว่านี่ก็หัวข้อที่เราจะพัฒนา

ัวเองได้เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องเนคขัมมะเรื่องปัญญาเรื่องวิริยะเรื่องคันติความอดทนเรื่องสัจจะเรื่องอธิษฐานเรื่องเมตตาเรื่องอุเบกขาและวันนี้ในโอกาสขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมขอให้ทุกคนได้มีการพัฒนาตนขอให้มีการเจริญในปารมีทั้ง10ทัศให้เจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเถิดคำถามก็เกี่ยวกับผู้ที่อยู่วาระสุดท้ายในชีวิตซึ่งร่างกายกำลังจะแตกสลายก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในทันทีจะนำไปสู่ความตายแล้วผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ดูแลจะทำใจอย่างไรแล้วก็เรามีถามถึงความรู้สึกหรือประสบการณ์ของอาตมาเองในสมัยที่หลวงพ่อชาป่วยลงหรือว่าถึงกับมรณภาพไปคือการความทุกข์ที่เกิดขึ้นในเมื่อผู้ที่เรารักเราเคารพเราใกล้ชิดจะเสียชีวิตก็ส่วนหนึ่งก็คือความสงสารถ้าเราเห็นท่านมีเวทนาเราก็สงสารมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ากล่าวถึงความทุกข์จริงๆนั้นมักจะเกิดเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็คือตัววิภาวตัณหาไม่อยากให้ท่านจากเราไปไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ซึ่งในทางปฏิบัติเราต้องปล่อยวางนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเราต้องพิจารณาในข้อนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งที่อาตมากล่าวถึงการสร้างบารมีในระหว่างการแสดงธรรมเมื่อกี้นี้คือพยายามเน้นว่าหลายอย่างในชีวิตประจำวันมันก็เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะเห็นธรรมพอบารมีก็เป็นส่วนประกอบของจิตที่จะบรรลุถึงพุทธภาวะนั้นในการที่ใช้ปัญญาในการรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงการปรวนแปรของกายของใจของสิ่งภายในตัวเราภายนอกตัวเราในคนรอบข้างถ้าดูบ่อยๆแล้วจะเกิดความคุ้นเคยมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เช่นว่าโอ้คนนั้นทำไมทุกวันนี้ดูแก่ลงทำไมคนแต่ก่อนนะไม่เคยใช้ไม้เท้าตรงนี้ก็ใช้ไม้เท้าคนนี้ก็นั่งรถเข็นคนนั้นแต่ก่อนนี่รอยหน้ามันไม่มากขนาดนี้ถ้าเรารู้จักคิดมันก็เป็นการสอนธรรมะอันนี้เป็นธรรมทูตที่มีรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลานั้นการที่เราไม่คิดอย่างนี้พอถึงเวลาที่จะผลัดพรากจากผู้ที่เรารักจะเป็นบุปการีหรือเป็นใครก็ตามจิตไม่มีกำลังมันยากนั้นในการปฏิบัติต้องเริ่มต้นตั้งแต่ท่านยังไม่ป่วยตั้งแต่เรายังไม่ป่วยกายก็เป็นอย่างนี้เนาะอย่างมันก็มีหลายอย่างที่เราเอาเป็นบทเรียนได้อย่างเช่นคนที่ผ่านอายุ40ต้นๆฮะคนที่เคยสายตาดีๆอายุไรวันนี้อ้าวตายแล้วตาทำไมมันเป็นอย่างนี้ต้องไปหาหมอตาแล้วก็ต้องใส่แว่นตาแล้วก็รู้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีโอกาสหรอกที่จะหายที่ตาเราจะกลับกลายเหมือนเดิม
อันนี้ตั้งแต่40ต้นๆเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างของความเสื่อมที่ไม่มีความฟื้นขึ้นมาใหม่ที่ถ้าเรารับรู้รับทราบต่อความจริงของชีวิตเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้จิตใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นมาโดยแทบจะไม่รู้สึกพอเราเจอภาวะของผู้ที่ใกล้จะสิ้นชีวิตแล้วก็จะวางใจได้สรุปแล้วว่าเตรียมตัวก่อนถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็อย่าให้เกิดวิภาวะตัณหาให้รู้จักว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่การที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มั้งเพราะว่าความรักก็มีพลังแต่พยายามให้เห็นตัวตัณหาส่วนจะให้กำลังใจกับผู้ที่จะล่วงลับไปนั้นสำคัญที่เราพยายามจับประเด็นว่าท่านเป็นทุกข์เรื่องอะไรบ้างไหมท่านเป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานไหมเป็นห่วงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดินเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็พยายามพูดในประเด็นนี้ให้ท่านสบายใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงคือไม่ต้องการให้ท่านมีความคิดค้างอยู่ในใจข้อที่สองถ้าผู้ถึงวาระสุดท้ายแล้วไม่เคยปฏิบัติธรรมก็แนะนำให้ท่านระลึกอยู่ในคุณงามความดีต่างๆที่เคยทำไว้เราก็นั่งเป็นเพื่อนชวนพูดชวนคุยเรื่องที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิตเป็นข้อไปถ้าปีข้อใดข้อหนึ่งที่รู้สึกท่านมีอาการแบบปลาบปลื้มเป็นพิเศษก็เน้นอยู่ในข้อนั้นก็เป็นบทภาวนาของท่านได้คือบทภาวนาไม่ถึงว่าเป็นความคิดแนวความคิดที่กดความฟุ้งซ่านวุ่นวายในใจได้ทำให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลดังถ้าเราในการที่พยายามให้ท่านได้อยู่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นก็เป็นการรักษาจิตใจของเราอยู่ในตัวดังถ้าเราเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากให้ท่านไปบางทีอาตมาก็เคยเห็นเหมือนกับผู้ที่แบบอยากไปเต็มที่แล้วไม่อยากอยู่แล้วแต่เกรงใจลูกหลานใช่ไหมก็เรื่องเราถ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นฮะคือการตอบแทนบุญคุณของท่านคืออย่าให้ร่างท่านไว้กับความทุกข์ของกายแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านจะไปแล้วก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าอย่างน้อยก็คืออย่าให้มีความให้ท่านมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการให้ท่านไปหรือว่าไม่อนุญาตให้ท่านไปอ๋อยาวเลยเนาะเรื่องลุงพ่อชาลุงพ่อชาป่วยทั้ง10ปีจึงมรณภาพซึ่งเราก็มีคือเราปฏิบัติด้วยเราก็ทำใจได้พอสมควรอาตมานี่นึกว่าทำใจได้เก่งชมตัวเองแล้วตอนเช้า6โมงเช้าตอนบิณฑบาตที่บ้านบุงหวายเรากลับจากวัดประพงตอนดึกกลับไปจำวัดที่วัดนานาชาติตอนเช้า6โมงก็ถึงทราบว่าท่านเสียแล้วท่านมรณภาพแล้วก็เลยออกจากบิณฑบาตแล้วขึ้นรถไปที่วัดตอนนั้นเช้าก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักก็มาเข้าไปในกุฏิท่านท่านก็นอนอยู่ตรงนั้นอาตมาก็กราบแล้วก็คลานเข้าไปแล้วก็ไปกราบเอาหน้าผากอาตมาไปที่มือท่านพอหน้าผากอาตมาไปสัมผัสกับมือท่านน่ะจะร้องไห้ละเลยออกจากห้องไม่อยากให้ใครเห็นวิ่งเข้าไปในป่าร้องไห้ร้องห่มสักหานาทีแล้วก็เช็ดน้ำตาแล้วก็กลับไปปกติก็เลยอาตมานี่ก็มีผิดปกติเหมือนกันสักหานาทีก็ที่จริงถ้า
ถึงจะไม่เน้นเนี่ยก็จะต้องเจริญก็เป็นส่วนหนึ่งของม

พียงแต่ว่าเป็นการยกคุณธรรม10ข้อขึ้นมาเป็นตัวอย่างหรือเป็นตารางที่จะให้โฟกัสกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือจะเป็นเครื่องชีวัดในการแต่ข้อสงสัยของอาตมาคือต้องการเจริญวิปัสสนามีปารมีข้อไหนที่ไม่ต้องปฏิบัติไอ้ทางลัดที่ว่าไปทางลัดมันมีข้อไหนที่ไม่ต้องการไอ้ทานศีลในกรรมปารมีไม่เอาเหรอใช่ไหมสัจจะอธิษฐานเมตตาเอ้มันก็สำคัญทั้งนั้นนะแต่ถ้าเราคิดแต่จะแบบกัดฟันแบบวิปัสสนาแบบกัดฟันชนะกิเลสให้ได้แล้วอาตมาก็เห็นการปฏิบัติแบบนี้พังทลายถึงไม่รู้กี่คนแล้วบังคับเกินไปมันคือถ้าอาตมาก็ขอใช้คำนี้ที่จริงมาฟังแปลกๆเพราะแปลจากอังกฤษก็คือว่าวุฒิภาวะทางจิตใจคือก็ต้องมีบารมีทั้งหลายมันจะทำให้เกิดมีความมั่นคงมีความสุขมีอะไรที่ทำให้การก้าวไปหรือการกระโดดไปแล้วมันเป็นไปได้ดีถ้าขาดการพัฒนาอย่างนี้อาตมาว่ามันจะขาดอะไรสักอย่างแล้วก็จะวิปัสสนาจะเกิดยากเคยมีพระฝรั่งลูกหนึ่งที่เป็นเพื่อนอาตมาเหมือนกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเป็นพระสันโดษมักน้อยสันโดษแล้วโอ้โหวันหนึ่งเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่รู้กี่ชั่วโมงตลอดขยันมันเพียรตลอดอยู่ไปอยู่มาก็เป็นโรคประสาทซึ่งมันนานๆทีนะแต่มาไม่น้อยมากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีบ่อยทีนี้มันมีพระฝรั่งรูปหนึ่งไปถามพระผู้ใหญ่ซึ่งรู้จักกับพระฝรั่งองค์นี้ว่าทำไมพระองค์นี้ที่มีปารมีดูเหมือนจะมีปารมีแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านบวชเนี่ยท่านไม่เคยเสียสละเพื่อส่วนรวมเอาแต่การปฏิบัติของท่านเป็นใหญ่ไม่สนใจหมู่คณะไม่สนใจการสร้างประโยชน์ท่านเอาแต่ประโยชน์ตนเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจมันจะไม่บาลานซ์มันจิตใจจะขาดคุณสมบัติบางอย่างดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าทานศีลภาวนาหรือปารมีสิบทัศน์อะไรก็แล้วแต่จะพูดมันก็เป็นระบบองค์รวมไม่อยากเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นก็มีสองระดับสัมมาทิฏฐิมีระดับโลกีกับระดับโลกุตระถ้าสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระก็เท่ากับการรู้เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกีก็ขึ้นอยู่ความเชื่อในกฎแห่งกรรมความเชื่อในสัตว์โอปปัตติกะคือหมายถึงการสัตว์ที่เกิดขึ้นทันทีถึงหมายถึงความเชื่อในการวิ่นว่ายได้เกิดความเชื่อว่าความผูกพันกับระหว่างเรากับพ่อแม่พิเศษมีความลึกซึ้งอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องการให้ทานมีผลจริงก็เทงกรรมการวิ่นว่ายได้เกิดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิระดับโลกีนั้นในระดับนี้มิจฉาทิฏฐิก็คือบุญบาปไม่มีจริงเราเกิดโดยบังเอิญไม่มีความสัมพันธ์ความพบความชาติระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่อะไรเป็นต้นซึ่งในกรณีนี้มันไม่ใช่เรื่องของทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทีเดียวแต่ถ้าจะขยายขอบเขตของคำว่ามิจฉาทิฏฐิ

ถึงในกล่าวถึงเรื่องของสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิก็คือทิฏฐิความเห็นว่ากายกับใจหรือขันธ์ 5เป็นเราเป็นของเราอันนี้แน่นอนถ้าทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีความมีสกายทิฏฐิก็คือมีความมองการเห็นความรู้สึกว่ากายกับใจเป็นเราเป็นของเราเพราะนั้นอาตมาว่าการตั้งคำถามนี้เขาชวนสับสนนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าตอบตรงประเด็นแต่มิจฉาทิฏฐิในความหมายของคำถามของคนถามอาตมายังไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิในความหมายว่าความคิดผิดความคิดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงมันก็คงอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ถ้าเป็นสกายทิฏฐิซึ่งก็อยู่ในกรอบของมิจฉาทิฏฐิก็ใช่คือการใช้อธิษฐานการอธิษฐานตามที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้นี้ก็จะมองว่าเป็นเครื่องมือก็ได้ซึ่งเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเครื่องมือนี้ใช้อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดมีโทษน้อยที่สุดซึ่งมันก็ธรรมดาว่าจะต้องผิดพลาดจึงจะฉลาดส่วนใหญ่ถ้าเราอธิษฐานอะไรที่มันเกินวิสัยพอมาคิดทำ3ชั่วโมงทำใช่แต่มันไม่ได้มันขาดเอการรู้ตนว่าที่จริงแล้วมันเกินไปการหาเอระดับความหรือว่ารูปแบบของการอธิษฐานที่เหมาะกับเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อยเรียนรู้กันแล้วก็ธรรมดาว่าก็จะมีความผิดพลาดแต่ถือว่าเป็นบทเรียนแต่การอธิษฐานนั้นมันไม่ใช่ว่าจะใช้บ่อยก็อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องการบวชพระเรียกเป็นสมณะเป็นนักบวชแล้วอาตมาว่าเนี่ยอธิษฐานดีอย่างน้อย3ปีหรือ5ปีอะไรเนี่ยเพื่อจะดัดความสงสัยในแนวทางหรือการที่จะมีเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อยเป็นระยะในระหว่างการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อจะป้องกันไม่มีคนรู้สึกโอ้กี่ปีก็เหมือนเดิมอะไรเนี้ยก็อยู่กะทีบางทีจิตตกมันจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นกำลังใจแต่อาการอธิษฐานก็เหมือนกับขอวัดปฏิบัติอื่นว่ามีหน้าที่เปิดเผยกิเลสของเราด้วยถ้าเนี่ยนี่ก็คือตัวมารที่ว่าจะพออธิษฐานเวลาจิตจะอยู่กับนาฬิกาตลอดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอธิษฐานแต่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นแล้วดีเราก็ได้สังเกตตัวนี้แต่ว่าอธิษฐานนี่ถ้าอธิษฐานทั่วไปบางคนทำบุญแล้วทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนอันนั้นก็ไม่จำเป็นทีเดียวคือเคยอย่างที่พุทธองค์แต่ว่าเหมือนแม่ไก่นั่งบนไข่โอ้ขอให้ลูกเราได้เกิดด้วยสวัสดิภาพอะไรเงี้ยขออธิษฐานเอาแต่ที่จริงลูกจะเกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่แม่ไก่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เกิดอยู่กับการอธิษฐานและความสำเร็จในการปฏิบัติไม่ได้เกิดเพราะการอธิษฐานแต่การอธิษฐานเหมือนเรามีในการปฏิบัติมีกิเลสเยอะแยะแล้วก็ต้องมีเครื่องมือมันก็มีเทคนิคมีกุศโลบายเยอะแยะที่จะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอธิษฐานการใช้การอธิษฐานเป็นเครื่องมือข้อหนึ่งที่เราจะสามารถใช้เพื่อจะแก้ความขี้เกียจหรือว่าเพื่อจะได้มีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราก้าวหน้าเรามีการคืบหน้าในการปฏิบัติคือมนุษย์เรามีที่เราพัฒนาถึงขนาดนี้ฮะก็
ด้วยเหตุผลหรือเหตุปัจจัยหลายประการและที่สำคัญคือมนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถสร้างความจริงชั้นสมุติขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างคือในสัตว์สัตว์ดิเรกชันก็อยู่ในโลกแห่งธรรมชาติก็ติดอยู่อย่างนั้นแต่เราสามารถสร้างสิ่งที่เป็นสมุติขึ้นมาอันนี้ก็คือความอัศจรรย์ของมนุษย์อย่างธนบัตรนะธนบัตรเนี่ยมันโดยธรรมชาติมันก็แค่นั้นเป็นกระดาษเป็นผ้าอะไรแต่เพราะเราตกลงกันว่าสิ่งนี้มีค่าในการแลกเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นได้แต่เราไม่ได้เราก็รู้ว่านี่ก็เป็นสักแต่ว่าของสมมุติเฉยๆแต่ว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์มากเพราะเราทางพุทธเราถือว่าเราต้องพยายามสร้างสมมุติขึ้นมาที่สอดคล้องกับสัจธรรมอันนี้คือสมมุติที่ดีถ้าเป็นสมมุติที่ดีแล้วมีประโยชน์ถึงขั้นสัจธรรมอย่างพุทธองค์พระพุทธรูปแต่ว่าพระพุทธรูปก็เป็นแค่โลหะพระพุทธรูปก็แค่หินพระพุทธรูปก็แค่ไม้มันเหมือนกับบอกว่าจอทีวีก็ที่จริงมันไม่มีรูปไม่มีอะไรหรอกมันแค่พิกเซลเฉยๆทำไมมันบ้ามาดูพิกเซลทำไมใช่มันประกอบด้วยพิกเซลแต่มันไม่ใช่ดูเพื่อพิกเซลถามมันประกอบพุทธรูปสร้างด้วยไม้สร้างด้วยหินสร้างด้วยโลหะแต่เราไม่ได้ไปกราบหินกราบไม้กราบโลหะนะคือพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะความมหาปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณมหาพระสุทธิคุณนั้นสิ่งที่เป็นนามธรรมแม้แต่พระเองหรือคนที่มุ่งมั่นบางทีมันรักษาไว้ยากแต่พวกเรามีวัตถุที่เป็นที่สื่อความหมายที่เราต้องการจะเฉิดฉูมันช่วยมันเป็นเครื่องมือช่วยให้เราลึกถึงพุทธคุณถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธรูปอาจจะลึกถึงยากเมื่อเราทำไมเราจะมีพระพุทธรูปเพื่อช่วยให้ระลึกถึงพุทธคุณเพราะเป็นสิ่งที่งดงามเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพมันเป็นความเคารพในเมื่อเราต้องการจะใช้พระพุทธรูปเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาจิตใจเพื่อมีการเจริญพุทธานุสติในจิตใจทุกวันนี้ไอ้เรื่องเซนนะอาตมาขออภัยคนที่บอกว่ารู้จักเซนมันไม่รู้เรื่องของเซนหรอกไปญี่ปุ่นไปที่เขาปฏิบัติทางเซนจริงๆมีการไหว้พระมีการกราบตลอดแต่ว่าพอเอานิทานนิยายเซนออกมาพูดอันนี้มันไม่ใช่ตัวสะท้อนความจริงของเซนเท่าไหร่ฮะก็เลยกลายเป็นเซนมันทำอะไรที่มันแบบเป็ดขวางโลกอะไรนี่ก็คือเซนอะไรนะมีชาวตะวันตกคนหนึ่งที่เชื่อว่าเซนก็ทำอะไรที่มันแบบแปลกที่มันทำอะไรแบบที่จะทำให้คนช็อกอะไรเนี่ยนั่นคือเซนแล้วเขามีโอกาสตามพระเซนที่ไปจำพรรษาจำวัดอยู่ที่อเมริกากลับไปที่วัดใหญ่ที่ญี่ปุ่นแล้วท่านก็มีความรู้สึกตลอดเวลาว่าอาจารย์ใหญ่จะดูว่าเขาเป็นคนเข้าใจเซนหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปในห้องในธรรมศาลามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่านก็ชาวตะวันตกคนนี้เดินเข้าไปมองหน้าพระพุทธรูปแล้วก็ถ่อมน้ำลายภูมิใจตัวเองไม่หยุดมั่นถือมั่นอะไรฮะหันไปหาด้วยท่านอาจารย์ทำอะไรท่านอาจารย์กราบอย่างสวยงามแล้วเราก็บอกว่าที่ผมทำเนี่ยมันถูกหรือผิดก็บอกว่าแล้วแต่นะคุณเห็นพระพุทธรูปคุณอยากถ่อมน้ำลายส่วนอาจารย์เห็นพระพุทธรูปอยากกราบนะ
นี่คือเซนเซนจริงไม่ใช่เซนที่จะต้องทำอาการอะไรที่แปลกๆไม่เหมือนใครนั่นก็คือเซนอันนี้เซนของนักดนตรีเซนของศิลปินเซนของคนที่อ่านนิยายมันไม่ใช่เซนจริงที่จริงปัญหานี้ละเอียดแล้ววันนี้ขอพูดเพียงแค่นี้ว่าการเอกานการภาวนาขั้นแรกคือการปฏิบัติกับนิวรณ์หาข้อคือความใครในกามความพยาบาทงุ่งเงาหาวโนนฟุ้งซ่านลำคาญลังเลสงสัยทีนี้ถ้าพ้นจากนิวรณ์หาข้อแล้วจะเข้าถึงอุปจารสมาธิทีนี้ถ้าอุปจารสมาธิถ้าเราทำต่อแล้วถ้ามีปารมีจะใช้คำว่าปารมีแล้วมีความพร้อมจะเข้าถึงอัปปนาแล้วออกจากอัปปนาก็จะกลับเข้ามาสู่อุปจาระเป็นวาระที่สองดังนั้นอุปจาระสมาธิมีสองวาระก่อนและหลังอัปปนาสมาธิถ้าเราสามารถทำให้ได้ครบคอร์สคืออุปจาระวาระแรกอัปปนาอุปจาระวาระที่สองแล้วพิจารณาดีที่สุดแต่ถ้าเรายังไงมันไม่เข้าอัปปนาสมาธิสักทีเราก็พิจารณาในอุปจาระวาระแรกได้วาระที่สองจะมีพลังมากกว่าเพราะผ่านอัปปนาสมาธิอัปปนาจะเป็นการรวมพลังแต่ถ้าไม่เข้าอัปปนาเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็วาระแรกนี้มันไม่ดีเท่าวาระที่สองก็จริงแต่ดีกว่าไม่พิจารณาเสลยว่าอุปจาระคือจิตยังมีการเคลื่อนไหวอยู่บ้างรวมโพชาทำเปรียบเทียบเหมือนไก่อยู่ในเล้าคือมันยังมีการวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในเล้าก็ไม่ออกนอกคือมันไม่ใช่จะนิ่งทีเดียวทีนี้เรื่องการพิจารณากายอาตมาว่าไอการพิจารณากายตามที่ครูบาอาจารย์เราทั้งอีสานท่านสอนมันไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกจริตนิสัยบางทีก็เอาแค่ว่าดูอนิจจังหรืออนัตตาหรือทุกขังเอาไตรลักษณ์ไอ้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นที่พิจารณาพอเราออกจากอัปปนาแล้วหรือจิตอยู่ในอุปจาระยังไม่เข้าถึงอัปปนาแต่จิตไม่วอกแวกแล้วจิตไม่ออกไปหาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆให้ดูความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้พิจารณาข้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ากายส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เอาอนิจจังที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นที่พิจารณาหรือว่าถ้าโยมเคยพิจารณาเรื่องอนัตตาก็เอาความเป็นอนัตตาของสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นเป็นที่เป็นจุดพิจารณาทีนี้โยมก็บอกว่าคล่องแคล่วถ้าคล่องแคล่วนะครูบาอาจารย์ป่วยหรือมรณภาพไปมันก็ไม่เสื่อมมันยังไม่คล่องแคล่วแล้วก็อีกข้อหนึ่งอดีตก็อดีตไปแล้วอย่าไปเอาโอ้ยสมัยก่อนเป็นนั่นเป็นนี่ทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมันจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วอันนี้ทรมานจิตใจตัวเองเปล่าๆทีนี้มันเป็นอย่างนี้แหละทำยังไงมันจะให้มันดีในอดีตจะเคยสงบขนาดไหนจะยังไงกันช่างมันฮะตอนนี้อยู่อย่างนี้ทำไมจึงจะทำให้มันดีได้ถ้าเข้าถึงฌานนี้มันต้องอยู่ในที่สงบใน
ถ้าในชีวิตประจำวันนะลืมตาทำนั่นทำนี้อย่างมากแต่ทงคนที่เก่งจริงๆก็อยู่ในอุปจาระแต่เข้าฌานนี่ต้องเงียบต้องหลับตาอย่างเช่นครูบาอาจารย์ท่านเดินจงกรมพอมาถึงจิตจะรวมจะเข้าฌานทั้งจะยืนไม่นั้นก็จะนั่งข้างทางจงกรมคือการเคลื่อนไหวก็เป็นอิริยาบถที่เหมาะกับการพิจารณาในอุปจาระแต่ฌานในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเป็นฌานในความหมายของปาลีเนี่ยอาตมาไม่เชื่อว่าจะเป็นได้อุปจาระอันนี้ก็เรียกว่าแค่นี้ก็เก่งมากๆแล้วซึ่งมาเอาคณิกะดีกว่าให้เราเป็นคณะอย่างดีฮะแต่อย่าไปเรื่องซับเทคนิคต่างๆนี่ก็ไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับมันมากรู้ตัวไหมกำลังทำอะไรอยู่ฮะจิตใจเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลอันนี้อยู่ตรงนี้ดีกว่า

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการ

กำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธ
คิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยให้เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามเต้นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนขาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนขาริบโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งแล้วนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

จารย์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดแล้วพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์เข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

คอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: พุทธังอภิปูชยามะ
2: พุทธังอภิปูชยามะ
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: ธัมมังอภิปูชยามะ
2: อิปูชยามะ
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
2: สังฆังอภิปูชยามะ
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโ
2: ม
1: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
2: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: ตาติยามปิมะยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: าชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะ

0: กามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคะสัมปทา
1: สาธุ
0: เยรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 02

0: 4961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: กวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเอาวางมือลงนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายหัวมีโป้งมือชนกันเอาเล็บชนกันนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราสงบพยายามทำใจสงบกายของเราเป็นสมาธิพยายามทำจิตใจของเราให้มีความมีสมาธิและระลึกรู้รูปนั่งของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเราจำจมูกของเราระลึกเห็นศีรษะเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดระลึกถึงคิ้วตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวตัวเองให้เห็นรูปนั่งเป็นลักษณะองค์ละสมาธิใจก็พยายามละปล่อยวางไม่เก็บเรื่องราวต่างๆคืออดีตไม่เก็บมาคิดคิดไปจะทำให้เป็นคนเศร้าหมองใจอนาคตเรื่องใหม่ๆก็พยายามไม่คิดถึงคิดไปจะทำให้เป็นคนใจร้อนให้อยู่กับปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างใจสว่างใจสงบรู้เนื้อรู้ตัวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นิพพานรู้ที่กายกับรู้ใจพยายามน้อมเห็นจมูกของเราว่าจำจมูกของเราหายใจเข้าแล้วก็ทำความพิจารณารู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็ทำความรู้ชัดว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นอย่างนี้เราควรรู้ควรพิจารณาว่าลมเราเป็นอย่างไรวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือลมหายใจเข้าออกวิจารพิจารณาลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปลมเข้าพูดลมออกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้าเราก็นึกพูดให้ใจออกนึกโทนึกสังเกตว่าลมเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรร้อนเย็นสั้นยาวหยาบละเอียดหายใจเข้าก็สงบก็รู้หายใจออกสงบก็รู้หายใจเข้าคิดอะไรก็รู้หายใจออกคิดอะไรก็รู้สังเกตตัวเราเราจะได้สงบก็ตอนเรามีเวลานี่เนี่ยจิตคนเราไม่เคยสงบได้เลยตลอดวันตลอดคืนจิตคนเราชอบคิดชอบนึกไม่มีอยู่หยุดนิ่งได้คนเราจึงมีทุกข์ใจมากกว่าทุกข์กายทุกข์ใจเพราะว่าเดี๋ยวก็พอใจบ้างพอใจแล้วก็ไม่ได้ดังใจบ้างไม่พอใจก็เกิดความโกรธความเกลียดความพยาบาทก็ไม่พอใจไม่สบายใจเขาพูดดีเราก็ถูกใจบ้างเขาพูดไม่ดีเราก็ไม่ถูกใจบ้าง ขาทำดีเราก็ถูกใจบ้างทำไม่ดีเราก็ไม่เราผิดใจเราบ้างไม่มีอะไรดีตลอดวันที่ใจเราไม่ดีก็คือใจเราเนี่ยไม่ดีมีดีใจเสียใจมีเจ็บมีปวดมีร้อนมีหนาวมีเสียใจดีใจก็คือใจเราเนี่ยทำไม่ดีคนเราเนี่ยที่ตีกันทะเลาะกันมีเรื่องลบลาข้าวปั่นกันเบียดเบียนกันทุกวันไม่ใช่สาเหตุจากกายหรอกกายมันเป็นเบาใจมันเป็นนายใจมันไปชวนเขาตีใจมันไปชวนเขาทะเลาะใจมันไปหาเรื่องเขาคนโกงเขาเนี่ยนะกายมันไม่โกงหรอกปากมันไม่โกงหรอกตามันไม่โกงหรอกมือเท้ามันไม่โกงหรอกใจมันโกงใจมันกินใจมันคอร์รัปชันกายมันเป็นทาสเอาใจมันอยากได้มากมากขึ้นอยากได้มากขึ้นมากขึ้นอยากได้จนกังวลก็ใช้กายอุบายของใจเนี่ยมากเล่ห์เหลี่ยมของใจเนี่ยมากถ้าอยากได้อะไรของเขาของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องวางแผนหาเรื่องไปเอามาจนได้วิธีใดก็ได้ขอให้ใจมันอยากห้ามไม่หยุดก็แล้วกันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกันกับพวกขโมยนั่นแหละขโมยไม่ใช่มันจนกายหรอกมันจนใจใจมันอยากได้มันอยากได้ของที่เขาเผลออยากได้ของที่เขามีราคาที่เขาหวงของที่เขาทิ้งมันก็ไม่เอามันจะเอาของที่เขารักของที่เขาหวงของที่มีค่ามากๆแต่มันก็ไปเอาตอนหน้าก็ไม่เอาหรอกเอาตอนเผลอนี่ขโมยมันชอบอย่างนั้นใครเราชอบกายชอบไหมกายไม่ได้ชอบเลยวาจาชอบไหมวาจามันก็ไม่อยากขโมยใครตาอยากขโมยไหมตามันก็ไม่ขโมยหูมันก็ไม่ขโมยมือทิ้นมันก็ไม่ขโมยแต่ใจมันอยากขโมยอยากได้ของที่มีค่ามีราคามาเป็นของตัวเพราะขโมยมันตกอยู่อำนาจของความโลภของความอยากมันจึงต้องขโมยเขาใช้มือไปหยิบใช้เท้าเดินไปเท้ามันก็เป็นเบาใจไม่ใช้ยังไงก็ไปกลางคืนก็ได้ไปกลางวันก็ได้สุดแล้วแต่ใจมันจะกำหนดสั่งเข้าทางประตูก็ได้หน้าต่างก็ได้งัดแงะอะไรก็ใจมันเป็นคนใจมือเท้ามันก็ขโมยตามใจนั่นเองนี่ความไม่จริงแล้วเหตุมาจากใจแท้ๆเลยใจไม่มีตัวมีตนแต่มีอิทธิพลทำอะไรก็ได้ขอให้ใจมันต้องการก็แล้วกันเครื่องบินเนี่ยสร้างมาขี่เนี่ย ที่มาสร้างเครื่องบินมาเหาะได้ขี่ได้เนี่ยไม่ใช่ใครหรอกใจมันเป็นคนดำริใจมันคิดคนแต่ร่างกายเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกแต่ใจเนี่ยเป็นผู้ดำริทำจนได้จนเป็นเครื่องบินมาได้ก็เพราะใจเนี่ยเป็นคนคิดใจเนี่ยเป็นยิ่งเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้สุขก็หาจากใจทุกข์ก็หาจากใจดีก็หาจากใจชั่วก็หาจากใจจึงว่าสวรรค์นรกนี่หาจากใจเท่านั้นเองกายน่ะไม่ไปด้วยหรอกตอนนี้ล่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยใจเนี่ยมีอิทธิพลมากถ้าห้ามไม่ได้ก็ทำอะไรรุนแรงไปได้ถ้าห้ามได้ก็หยุดได้กายก็ไม่ต้องทำบาปดังนั้นจึงว่าใจเนี่ยมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองความโกรธก็ดีโกรธเนี่ยกายมันไม่โกรธหรอกปากมันไม่โกรธหรอกตามันไม่โกรธหรอกหูจมูกมือเท้าไม่โกรธหรอกไอ้ที่มันให้ไปด่าเขาหาว่าปากโกรธไม่ใช่หลักใจมันคิดด่าเขาคิดมากๆแล้วมันก็เลยใช้วาจาไปด่าเขาแทนใจใจมันทำอะไรไม่ได้มันก็ใช้ปากมันใช้มือไปตีเขาใช้เท้าเดินไปหาเขาใจมันเป็นคนทำมันเป็นคนใช้แต่นี่เราเห็นเหตุแล้วว่าเหตุอย่างในโลกนี้ที่มันทำทุกอย่างเนี่ย เพราะใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้บังคับบัญชาทำไมเราไม่แก้ที่ใจทำไมไปแก้ที่กายเมื่อเราอยากกินเหล้าเนี่ยกายมันไม่อยากกินหรอกใจมันอยากกินทำไมเราไม่ไปห้ามที่ใจแต่เรากลับไปห้ามที่ปากมันก็ห้ามไม่ได้ห้ามที่ท้องที่ปากก็ห้ามไม่ได้ถ้าหยุดแล้วเนี่ยมันก็อยากอีกกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเนี่ยอย่าไปห้ามกายอย่าไปห้ามวาจาห้ามใจสิเราศึกษาว่าใจเนี่ยมันอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ใจทั้งหักที่มันมีอิทธิพลแต่คนเราชาวพุทธเนี่ยสอนพุทธเจ้าสอนให้รู้กายกับใจให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้จิตใจตัวเองแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปถึงใจของเราสักทีก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จะไปห้ามทำไมไม่รู้จะห้ามตรงไหนคนเราทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกเนี่ยโกรธกันแล้วโกรธกันอีกเนี่ยก็ใจมันเป็นผู้โกรธใจมันเป็นผ่านทะเลาะใจมันเป็นคนผ่านอย่างเรามีเรื่องมีลงมีศาลขึ้นลงขึ้นศาลเป็นถ้อยร้อยความกันเนี่ยพี่น้องแย่งสมบัติกันเองเนี่ยฟ้องร้องกันเองไม่ใช่กายฟ้องร้องหรอกใจมันพาให้ปากทำพาให้เท้าทำขึ้นไปสู้กันบนโลกบนศาลจนหมดเนื้อประดาตัวจนแตกแยกจากพ่อแม่พี่น้องกันเนี่ยก็เพราะใจมันอยากห้ามไม่หยุดเพราะคนเราไม่เคยขัดเกลาใจตัวเองก็มันตกเป็นทาสของมันแล้วเนี่ยมันก็ใช้ทุกอย่างนะเกิดมาในชีวิตเนี่ยมันก็ใช้ให้ทำทุกอย่างในทางที่ดีถ้าเราฝาดธนาดีทำบุญกุศลไว้มันก็จำมันก็ใช้ให้เราไปกราบพระไหว้พระใช้ให้เราวิงวอนแต่สิ่งที่ดีทำกุศลแต่สิ่งที่ดีนี่เพราะใจดีถ้าเราไม่ทำบาปเราชอบทำบาปมันก็ใช้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดผิดดื่มน้ำเมาเล่นการพนันอันนี้เพราะว่าใจเป็นคนใช้กายให้เป็นไปอย่างนั้นตอนนั้นถือว่าสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาใจให้มันรู้ใจของเราเช่นมาพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธให้ใจมันหยุดบ้างมันจะได้ใช้กายให้สงบจะได้ใช้วาจาให้สงบเพราะใจมันเย็นใจมันดีก็เลยกายก็เลยสงบถ้าใจมันร้อนกายก็ร้อนฉะนั้นพุทธเจ้าเลยท่านเตือนสอนสั่งพวกเราเนี่ยเพราะต้องการให้พวกเราได้เข้าไปถึงจุดความจริงคือสัจธรรมแก่นแท้ของศาสนาคือการเข้าไปรู้ใจตัวเองความโกรธนี่ไม่ต้องไปห้ามใครอย่าโกรธฉันนะอย่าเกลียดฉันนะไม่ต้องไปห้ามใครความโกรธห้ามที่ใจอย่างเดียวแล้วจะไม่โกรธกันเลยทุกคนมามองใจตัวเองว่าความโกรธไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทำให้เราตัวเราเป็นคนทำเองที่โกรธที่เกลียดที่อิจฉาริษยากันฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ใจใครแก้ที่ใจเราคนเดียวแล้วก็จะหยุดความโกรธได้ทันทีเมื่อเราแก้เราเขาแก้เขาโลกนี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขเราไม่เบียดเบียนเราซะแล้วคนอื่นก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วใครแล้วจะมาทะเลาะใครใครแล้วจะมาตั้งทัพลบลาฆ่าฝันกันก็เพราะอ่านห้ามใจไม่ได้มันไม่เคยปรงใจว่าถ้าเราไปฆ่าเขาพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเขาตายเผาบ้านเผาเรือนเขาก็หมดสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าเราล่ะถ้าใครมาฆ่าพี่น้องพ่อแม่เราลูกหลานเราเนี่ยเราจะเสียใจไหมต่อเขาเสียใจมากเลยทำไมมาทำกับเราได้เนี่ยเราก็รักมากพ่อแม่เราพี่น้องเราลูกหลานเราก็รักตายแทนกันได้แต่เขามาทำเราเนี่ยทำไมจึงมาทำเราเมื่อเราเอาใจเนี่ยมาใส่ใจตัวเองว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้เลยเราเมื่อรู้อย่างนี้เราก็สงสารไม่อยากให้คนอื่นวิบัติด้วยความพยายามของเราก็ดีความพยายามของคนอื่นก็ดีก็อยากจะช่วยทุกคนเราเนี่ยมีอายุยืนยืนไม่มีความเจ็บกายเจ็บใจกายก็ไม่อยากให้ใครเจ็บเพราะเราไม่อยากเจ็บกายป่วยเราไม่อยากเจ็บ จเราก็ไม่อยากเจ็บใจเราอยากจะมีความสุขอยากจะมีคนรักเรามีคนเข้าใจเรามีคนเห็นใจเราโดยเข้าใจเราจริงๆสักคนหนึ่งหรือว่าทุกคนเข้าใจเราดีเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นก็แสดงว่าเราเนี่ยต้องการแต่ความสุขเมื่อเราต้องการแต่ความสุขความจริงใจเราก็ต้องคิดว่าคนอื่นก็คงต้องการเช่นเดียวกับเราถ้าอย่างนั้นเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องให้เขาทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดไม่ต้องไปถามใครเลยเวลาเราโกรธเขาเนี่ยไม่ต้องไปถามเลยว่าเวลาคุณโกรธฉันเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเราเสียใจเนี่ยไม่ต้องถามคนอื่นเลยว่าคนอื่นเสียใจอย่างไรหรือคนอื่นเขาเสียใจอย่างเราขนาดน้ำตาไหลออกมาไม่ต้องถามเลยว่าเขาเสียใจมากขนาดไหนถ้าทนได้เรื่องอะไรเขาจะมีน้ำตาแสดงว่าเขาเจ็บปวดมากในหัวใจเขาจึงต้องร้องไห้ออกมาแสดงว่าเขาโกรธอย่างร้ายแรงเขาเป็นทุกข์อย่างมากทั้งที่เขาเป็นคนดีแต่เขาทนความโกรธไม่ได้เขาจึงแสดงออกมาอย่างหยาบคายก็แสดงว่าเขาทนไม่ไหวเพราะความโกรธนั้นมีอิทธิพลมากบางทีเราอิจฉาคนโน้นคนนี้เราเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยแสดงว่าให้ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเราทนไม่ได้เกิดความริษยาขึ้นมาก็แสดงว่าไอ้ความริษยาเนี่ยทรมานจิตใจเรามากทนไม่ได้นี่มันคนอื่นได้ดีคนอื่นก็เหมือนกันถ้าเขาอิจฉาเราก็น่าสงสารเขาก็ทนไม่ไหวเพราะเขาระงับใจไม่ได้เพราะเขาก็ไม่อยากให้เราได้ดีเมื่อรู้อย่างนี้เราจะห้ามเขาหรือจะห้ามเราดีเราควรห้ามตัวเราดีกว่าว่าเมื่อเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่คิดต่อต่อคนอื่นแล้วนั่นแหละเป็นคุณธรรมจะทำให้ใจเราเย็นและทุกสิ่งที่อยากก็จะร้ายก็กลายเป็นดีเหมือนแม่กับลูกทะเลาะกันน่ะให้แม่ก็บอกลูกเนี่ยมันช่างเถียงทำไมจะต้องเถียงแม่อยู่เรื่อยทำให้แม่อารมณ์เสียถ้าลูกคนนี้รักแม่ไม่เถียงแม่แต่อย่างเดียวน่ะฉันจะไม่ว่าลูกเลยฉันจะไม่โกรธลูกเลยให้แม่ก็คิดว่าลูกเนี่ยเลี้ยงมาโตแล้วมาเถียงแม่แม่เรียกมันมานะมันยังไม่รู้จักบุญคุณมันเอามาเถียงแม่เพราะไม่มีความรู้มากกับแม่เด็กสมัยใหม่มันฉลาดกับแม่แม่ก็น้อยใจว่าแหมมันก็เป็นลูกเราอยู่นั่นเองแต่มันไม่น่าเถียงเราเลยมันไม่รู้จักบุญคุณตอนนี้ไอ้ลูกก็มีเหตุผลของตัวเองแม่นะเรื่องไม่น่าพูดก็พูดพูดแบบคนโง่พูดแบบคนไม่รู้ไม่พูดแบบคนแก่ไม่น่าจะมาว่าเราเลยทั้งที่ไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจลูกเลยไอ้ลูกเขาว่าแม่เนี่ยไม่มีเหตุผลลึกจะว่าก็ว่าว่าอะไรก็ไม่ถูกหลักความจริงแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นสำหรับคนแก่ที่ว่าลูกถ้าเรารู้ใจจริงๆแล้วแม่ไม่มีเหตุผลที่จริงแม่เมื่อก่อนเป็นสาวเป็นหนุ่มพ่อแม่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็มีเหตุผลเหมือนกับเราเนี่ยพ่อแม่ว่าอะไรก็มีเหตุผลก็เถียงพ่อแม่เหมือนกันแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราถึงเข้าวัยความเป็นแม่เป็นพ่อคนก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันเช่นเดียวกับแม่เราเมื่อก่อนไอ้ลูกก็ต้องมาเถียงเราเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเราเถียงพ่อแม่เหมือนกันเมื่ออกเขาอกเราเมื่อตอนก่อนเราเป็นลูกอย่างไรเราก็เมื่อความเป็นแม่เป็นพ่อเราก็ต้องเอาใจลูกนั้นมาใส่ใจเราตอนไปนี้ว่าเด็กพวกเนี้ยมันจะพูดเหมือนคนโตไม่ได้มันจะรับอารมณ์เป็นคนโตไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่กับเราเนี่ยตรงกันข้ามรับอารมณ์กันไม่ได้ชั้นใดทุกวันนี้มันไม่มีสมัยเก่าสมัยใหม่หรอกความเป็นพ่อแม่เด็กมันก็สมมติว่าเป็นสมัยเก่าไปเมื่อก่อนเราเป็นลูกเราก็ว่าพ่อแม่เป็นสมัยเก่าเหมือนกัน

พอต่อไปลูกเราไอ้ลูกหลานเราก็ต้องว่าไอ้ลูกสาวเราลูกชายเราเนี่ยเป็นคนสมัยเก่าเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องมีธรรมะเราต้องรู้ใจเราเราต้องรู้ใจเราว่านี่เนี่ยเราจะต้องพยายามว่าทำยังไงโทษทุกข์สุขทั้งหลายมันอยู่ที่ใจที่เราควรจะแก้แล้วเราไม่ต้องไปแก้ที่ใจลูกเราแล้วเราไม่ต้องแก้ที่ใจพ่อเราแล้วแม่เราแล้วแต่เราแก้ที่ใจเราทำยังไงจะเป็นคนเป็นลูกที่ไม่เถียงแม่ทำไงจะเป็นแม่ที่ไม่ว่าลูกโดยไร้เหตุผลถ้าเป็นแม่ก็พิจารณาตัวเองว่ามีเหตุผลแค่ไหนควรจะใช้เหตุผลในการคุยกับลูกอย่างไรถ้าเป็นภรรยาก็ควรจะมีเหตุผลว่าจะเอาลมตัวเองเป็นใหญ่ดีหรือจะเอาลมสามีมาใส่ใจบ้างถ้าเป็นสามีก็จงพิจารณาตัวเองว่าควรจะเอาลมตัวเองเป็นใหญ่หรือควรจะเอาใจภรรยาบ้างถ้าเป็นลูกก็ควรพิจารณาว่าเราเป็นลูกเนี่ยก็คิดแบบลูกแต่พ่อแม่ก็คิดแบบแม่อย่างไรเราจะเอาใจพ่อแม่ให้ถูกได้บ้างคนเราเมื่อแบ่งครึ่งต่อแบ่งครึ่งพบกันครึ่งทาง50ต่อ50เนี่ยมันบวกกันมันก็เป็น100แต่ถ้า50ต่อ50มาลบกันมันก็เป็น0มันไม่เหลืออะไรเลยความเป็นอยู่ที่มีความสุขแม่ก็เถียงแม่ก็ว่าลูกลูกก็เถียงแม่สามีก็ว่าภรรยาภรรยาก็เถียงกับสามีมัน50ต่อ50ลบกันหมดไม่เหลืออะไรเลยวันวันนึงขาดทุนแต่ถ้าเรายอมรับเหตุผลซึ่งกันเป็นอารมณ์บวก50ต่อ50ก็เป็น100มีแต่กำไรพูดกันดีคิดกันดีเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอ่อนน้อมถ่อมตนทิฏฐิมานะพยายามปลดตัวตนไม่ให้มีปฏิบัติเยี่ยงพระโสดาบันว่าโสดาบันเนี่ยเขาอยู่กับครอบครัวเขาไม่ทะเลาะกันเลยเพราะเขาเอาใจใส่เอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขาอยู่กันอย่างน้ำกับเรือพึ่งซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราต้องรู้เลยว่าใจเรานี่สำคัญที่สุดไม่คนอื่นไม่สำคัญเช่นเราเสียใจเนี่ยเพราะคนอื่นไม่รักเราเสียใจเพราะคนอื่นไม่ทำดีกับเราไม่ใช่คนอื่นมันเป็นเรื่องใจเราถ้าเราทำใจได้ตัดใจได้ปัญหาจะหมดเลยที่มีปัญหาทุกวันที่มันลังเลืออยู่ทุกวันที่แก้ปัญหาไม่ตกทุกวันในสังคมก็ดีในครอบครัวก็ดีในประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีในโรคนี้ก็ดีปัญหาหัวใจยอมกันไม่เป็นเย็นไม่พอทุกคนไม่เข้าใจตัวเองคนเราเมื่อมองตัวเองไม่ออกนะก็มองคนอื่นไม่ออกพระพุทธเจ้าได้มองตัวเองออกพระอรหันต์มองตัวเองออกมองคนออกทั้งโลกเลยไม่ต้องศึกษาศาสนาไหนเลยมองได้ทุกศาสนาเลยทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ทั่วไปเลยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองตัวเองออกแล้วก็เดี๋ยวตรัสรู้คนมองตัวเองติเตียนตัวเองจนรู้ลึกซึ้งตัวเองก็มองคนอื่นออกว่าคนอื่นสุขทุกข์อย่างไรฉะนั้นพวกเราก็มาช่วยมองตัวเองด้วยความรักและเมตตาสงสารตัวเองแล้วเราก็จะได้ช่วยคนอื่นให้มีความสุขทางใจได้บ้างอย่างวันนี้อาตมาไปรับสังฆทานเมื่อเช้าเนี่ยป่วยอดีตเป็นปลัดแล้วก็ลาออกเป็นคนซื่อตรงเป็นคนมีเมตตาเป็นคนอดทนแต่ไม่เมื่อรับราชการก็ทำมาหากินไม่เคยได้ปฏิบัติแต่พออายุมากแล้วลูกเคยลูกสาวเนี่ยปฏิบัติก็ชักชวนพ่อให้ปฏิบัติก็สนใจแล้วก็สนใจตอนนี้ก็มาป่วยเป็นมะเร็งก็ได้ทำสมาธิมากขึ้นเพราะมันมีทุกข์ทุกคนอยากหายทุกคนไม่อยากตายผลที่สุดเมื่อเวทนาเนี่ยก็เป็นครูสอนเขาเรียกว่าความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นครูสอนเราเมื่อตอนไม่เจ็บป่วยเนี่ย
เราก็ลืมปฏิบัติลืมคิดถึงบุญกุศลการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่พอป่วยเนี่ยทำให้เกิดหาที่พึ่งทางใจก็ได้ปฏิบัติมากขึ้นความเจ็บมากขึ้นก็ปฏิบัติมากขึ้นความเจ็บมากขึ้นก็ภาวนาคิดถึงพระมากขึ้นแกก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บมันทรมานมากเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยไม่ได้นอนถึง11วันขยับนอนไม่ได้เลยต้องนั่งตัวตรงเหมือนพระกรรมฐานเลยนั่งทั้งคืนทั้งวันเอนก็ไม่ได้เอนไปถูกหมอนปวดต้องนั่งตัวตรงๆคิดดูสิถ้าเป็นเราอย่างไรโยมเราไม่เนสันชิกกันเนี่ยคืนเดียวทับตายเลยแต่นี่นั่ง71วันทั้งเจ็บปวดนอนก็ไม่ได้ต้องนั่งเพราะเวทนามันแรงกล้าถูกตรงไหนก็เจ็บหมดตมาพระเยี่ยงก็บอกก็ให้แยกขันธ์5ให้แยกธาตุ4ให้พิจารณาธาตุ4ว่ากายเรานี่มีธาตุ4แล้วก็ให้อยู่เหนือเวทนาว่าดูมันเจ็บปวดตรงไหนก็ปล่อยวางไปพูดง่ายแต่มันทำยากไอ้เราพูดให้ฟังไอ้เราพูดให้เขาฟังอ่ะเขาเจ็บอ่ะแต่เราไม่เจ็บอ่ะคนเราคนพูดน่ะถ้าถึงตาคนพูดมันจะเป็นยังไงจะทนได้หรือเปล่าไงฉะนั้นถึงว่าคนพูดง่ายแต่คนฟังไม่ยากทำยากพูดง่ายทำยากแกต้องทำอยู่แล้วเพราะไม่มีทางเลี่ยงเลยแบบสู้แบบจนตรอก11วัน11คืนไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยนั่งตลอด24ชั่วโมงเลยโรคมันทรมานขนาดนั้นเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยอาการหนักมากเชพจรหยุดเต้นเชพจรหยุดเต้นก็นิมนต์พระที่นี่ไปรับสังฆทานแกก็คืนมาวันนี้ไปดูแล้วเนี่ยแกหลับได้ก็เอนตัวได้ได้พักผ่อนแกหลับตาแบบเหมือนเพลินแล้วแกก็บอกลูกบอกกับภรรยาบอกว่านี่ไปเอาสตังค์มาทีไปเอาสตังค์มาทีบอกว่าภรรยาถามว่าทำไมเอาเงินติดรางวัลนางฟ้าเข้ามาลำล่อตรงเนี้ยให้แกเห็นเป็นนางฟ้ามาลำ3คนมาลำแกก็เลยนึกว่าเป็นจริงแกก็ขอสตังค์ภรรยาว่าจะเอาสตังค์ให้ติดรางวัลให้นางฟ้ามาลำอยู่ข้างหน้าแกภรรยาก็ถามในประวังนั้นคิดว่านางฟ้าเนี่ยมาลำเป็นจริงเป็นจังแต่ตื่นพอภรรยาเขาก็รู้ว่าคนนี้เห็นคนเดียวก็เห็นว่านางฟ้ามาลำให้แกเพราะแกอยู่เหนือเวทนาแล้วกลายเห็นเป็นนางฟ้าแสดงว่าจิตแกเป็นสุขแล้วพอสู้มา11วัน11คืนตอนนี้เอนได้แกก็หลับได้คิดดูแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะโยมเตรียมใจไว้ก่อนนะถ้ามาปฏิบัติตอนอายุมากๆจะสู้เวทนาไม่ไหวที่เราภาวนาเนี่ยนะเตรียมตัวพยายามเจ็บเตรียมตัวพยายามทุกข์ใจเตรียมตัวพยายามตายก็ตายอยู่ก็อยู่เจ็บก็เจ็บยอมรับความจริงขอให้ทุกคนเราเกิดมาเนี่ยยอมรับสภาพความจริงจะสบายใจที่สุดแต่ถ้าคนไหนฝืนความจริงคิดว่าจะให้หายคิดว่าจะให้ไม่ตายจะให้ตายอยู่กับลูกกับหลานให้ยาวนานคนนั้นจะเสียใจจะทรมทุรายวันที่แกปลงไม่ตกนะแกอยากจะหายแกก็ต้องนั่งต่อสู้ขยับอะไรก็ไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้พอแกคลายจากเวทนาแล้วแกหลับได้สบายแกรู้แล้วว่าไม่หายหายก็เอาไม่หายก็แล้วไปเพราะมันอยู่ค่อนข้างขนน้อยซะแล้วมันอยู่ค่อนข้างตายมากกว่าข้างเป็นก็ทำใจได้เลยไม่กลัวแล้วเจ็บก็เจ็บไปวางเฉยยังไงมันก็ต้องเจ็บนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะใจดีขึ้นจะใจเย็นถ้าไม่งั้นเราจะโกรธนะ
โกรธให้ยาอะไรก็ไม่หายก็โกรธใครมาจับตัวหน่อยเจ็บปวดก็โกรธจะมีอารมณ์โทสะตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นคนใกล้ตายเนี่ยจะตกนรกตอนใกล้ตายเพราะไม่เคยภาวนาใจไม่เย็นพอมีความโลภความโกรธหรือความวุ่นวายใจเข้ามาครอบงำตอนจะเจ็บมากๆสู้อารมณ์ไม่ไหวเนี่ยก็จะตกเป็นทาสของความเจ็บนั่นแหละใจจึงจะไปทุกขติจะเตรียมใจไม่ทันเลยจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยในเมื่อเราไม่ได้มาปฏิบัติกันไว้ก่อนตอนนี้พวกเราโชคดีมาปฏิบัติกันไว้ก่อนเนี่ยพระแนะนำยังไงก็ไปได้ทำจิตได้สบายต่อสู้กับทุกข์ทั้งปวงได้แล้วอย่างนั้นเราก็ต้องพบเจอกับทุกคนว่าใครจะเจ็บป่วยอย่างไรถ้าเจออย่างนี้แหมมันอะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากตัวเองทำใจเท่านั้นเองเพิ่นก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ความรู้ก็ช่วยไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิทำไว้แค่ไหนฐานทำไว้แค่ไหนศีลรักษาไว้แค่ไหนปัญญามีอยู่แค่ไหนเพิ่นก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ความรู้ก็ช่วยไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิทำไว้แค่ไหนฐานทำไว้แค่ไหนศีลรักษาไว้แค่ไหนปัญญามีอยู่แค่ไหนนั่นแหละถ้ามีแล้วจึงจะช่วยตัวเองให้หายเจ็บปวดให้อยู่เหนือเวทนาได้เหมือนคนเราที่อยู่เหนือเวทนาเนี่ยเหมือนกับว่าคนสมัยก่อนแล้วเขาใช้จิตเป็นใหญ่เขาเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวน้ำมันเดือดๆเนี่ยเพื่อจะมาทำเป็นวิชาถูนวดให้หายเมื่อยเนี่ยเขาไม่มีความรู้อะไรหรอกเขานึกถึงพระอย่างเดียวพุทโธพุทโธเขานึกว่าน้ำเนี่ยเดือดเนี่ยอุ่นๆเท่านั้นไม่ร้อนใจเนี่ยก็อยู่เหนือเวทนาได้เขาอยู่เหนือน้ำร้อนได้ว่าน้ำเนี่ยไม่ร้อนหรอกพอเขาภาวนาพุทโธพุทโธน้ำเนี่ยไม่ร้อนเย็นเย็นเย็นเขาอยู่เหนือเวทนาได้เขาเหนืออยู่ความร้อนได้เขาเอามือไปขนน้ำได้เลยคนน้ำนั้นอุ่นเลยคนน้ำเคี่ยวน้ำมันที่ขนน่ะอุ่นแล้วก็บอกคนอื่นขนเถอะไม่ร้อนแล้วแล้วพอตัวเองขนอุ่นน่ะคนอื่นก็ขนอุ่นหมดเลยทั้งที่น้ำมันเนี่ยเดือดเคี่ยวคักเนี่ยแต่ทุกคนก็ขนอุ่นหมดเลยแต่ถ้าเกิดวันนั้นไม่มั่นใจเนี่ยเกิดไม่ขังขึ้นมาเนี่ยนึกว่าร้อนพระจุ่มพรวดร้อนพองเลยเคยมีบางคนพอใจวันเนี้ยใจมั่นคนว่าอุ่นก็อุ่นทุกคนก็ใช้ได้หมดเอาไปนวดถูแล้วหายปวดเมื่อยหมดคนที่ใกล้จะตายก็เหมือนกันแหละคนที่อยู่เหนือเวทนาได้ก็เหมือนคนมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพอมันใจมันอยู่เหนือเวทนาก็เจ็บปวดมันก็เจ็บแต่ว่าใจมันไม่รับรู้ใจมันวางเฉยทั้งที่เจ็บมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยเจ็บเท่ากันทุกคนแต่ว่าใจมันรับรู้หมดเลยรับรู้โน่นก็เจ็บนี่ก็เจ็บเมื่อใจวางเฉยไม่ได้อยู่ต่ำเวทนาก็กังวลก็หวายกระสับกระส่ายไม่มีความสุขเลยเราจะเห็นแต่คนที่ดิ้นรนทั้งที่เจ็บเท่ากันแต่คนหนึ่งอยู่เหนือเวทนาจะไม่แสดงอาการเจ็บเลยแต่คนที่อยู่ใต้เวทนามีกระสับกระส่ายทุรนทุรายนั่นคือคนทำใจอยู่ใต้เวทนาครับเหมือนกับคนที่ตัดสินใจว่าน้ำนี่ไม่ร้อนแล้วขนได้เองเนี่ยเหมือนหมอสมัยก่อนเขาทำกันเรื่องกวนน้ำมันอะไรต่ออะไรต้องมีพลังจิตเนี่ยคิดว่าร้อนก็ร้อนคิดว่าเย็นก็เย็นพวกเรานี่ก็เหมือนกันมาฝึกพลังจิตกันต้องพยายามฝึกจนว่ากายเนี่ยนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยมันปวดเมื่อยนั่งเชิงข้ามปวดเมื่อยนั่งเชิงข้ามกวนก็วายใจนั่งเชิงข้ามกวนก็วายใจข้ามจึงความกวนกวายใจในเย็นสบายนั่นแหละเรียกว่าคนอยู่เหนือเวทนาที่ปวดเมื่อยก็หายเหมือนปิดทิ้งทั้งที่ปวดเมื่อยนั่นก็เรียกว่าเราฝึกของเราได้ข้ามเวทนาแต่เวลาจะตายจริงๆพวกเราก็ข้ามได้เพราะเคยฝึกมาแล้วเอาตายก็ตายแล้วเวลาเราเจ็บนะต้องนึกว่าตายถ้าไม่หายตายแน่ถ้าไม่หายตายแน่ตายก็50เจ็บหายก็50ต้องคิดอย่างนั้นทุกคนนะถ้าเราคิดเข้าข้างตัวเนี่ยจะเป็นคนอ่อนแอมากเลยดังนั้นก็ขอให้นึกกรรมฐานของเราไว้
เราจะได้เป็นคนอดทนต่อสู้ที่อยู่เหนือเวทนาทุกรูปแบบเลยไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นคน

เอที่น่าสงสารตัวโตแต่ใจเนี่ยเป็นเด็กตัวโตแต่ไม่ต่อสู้เลยเนี่ยนะเพราะเราไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไม่เคยนึกถึงความดีมันก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอเปราะบางเกินไปนะคนที่เคยชอบกินอะไรอร่อยชอบเที่ยวชอบสนุกชอบสะดวกสบายชอบนอนอะไรที่มีความสุขสะดวกสบายเช่นนั่งห้องแอร์นอนห้องแอร์อะไรเอาแต่สิ่งที่ดีเนี่ยคนพวกนี้ก็เรียกคนเปราะบางพอเวลามีทุกข์แล้วจะเสียใจอย่างมากเจ็บแล้วก็ไม่หายหรอกทรมานใจมากเวลาเป็นอะไรแล้วพวกเปราะบางเนี่ยเสียเปรียบมากเลยพวกที่เอาแต่ความสุขอย่างเดียวแต่คนที่ทนได้เช่นเรามหัดปฏิบัติเนี่ยเดินบนดินนั่งบนดินนอนบนดินกินบนดินเดินเท้าเปล่าตากแดดตากลมตากฝนเจ็บปวดไงก็ทนได้ทนได้พวกนี้เป็นเหมือนไข่เหมือนกับว่าคนที่ไข่ที่ถูกห่อไว้ในหินไม่มีแล้วไม่มีร้าวไม่มีแตกแล้วเหมือนเป็นคนที่เหมือนใจเพชรเนี่ยสิ่งที่จะมาทำให้เพชรกร่อนไปได้นั่นคือเพชรอย่างเดียวตอนนั้นไม่ต้องไปแตะต้องเพราะแข็งยิ่งกว่าเหล็กอีกใจคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะเปรียบว่าถ้าหากหล่อหลอมดีแล้วเนี่ยเหมือนเพชรเลยสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่มีที่พึ่งของเราเลยฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีหลักของความอดทนหลักของสติสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่ในใจเราสม่ำเสมอเมื่อประสบพบอะไรเราก็ห้ามใจของเราได้เช่นใครมาด่าเราให้โกรธเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะโกรธแล้วจะได้อะไรโกรธแล้วได้เงินไหมโกรธแล้วสบายใจไหมโกรธแล้วชนะตัวเองไหมโกรธแล้วคนอื่นรักเราไหมแล้วเมื่อเราพิจารณาเหตุผลแล้วมีแต่ลบอย่างเดียวไม่มีบวกเลยขาดทุนแท้ๆเลยความโกรธเมื่อมาสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราถูกใจมันใช้เราเป็นทาสใจเราเกินไปเราก็เลยต้องเสียใจต้องเล่าร้อนต้องเป็นทุกข์ต้องไม่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้เพราะทุกคนอยู่ตกในอำนาจของใจเหมือนไอ้ซัดดำมันเนี่ยซัดดำมันตกอยู่อำนาจของความหลงอย่างเดียวถ้ามันไม่หลงอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันคิดว่าคนอื่นเขาเก่งกว่ามันเหมือนกันคิดว่าคนอื่นเขาฆ่ามันได้ไม่ได้คิดว่าคนเองนึกเก่งประเทศเดียวคิดว่าคนทั่วโลกนี่เก่งเท่ากันมีแก่มีเจ็บมีตายน่าสงสารเหมือนกันเราไปยึดบ้านเมืองเขาพัดพรากจากที่อยู่เขาก็เสียใจถ้าเขามาทำร้ายพี่น้องพ่อแม่ตัวเองให้พัดพรากจากที่อยู่เราก็เสียใจดังนั้นตัวใครตัวมันเมืองใครเมืองมันเราไม่ต้องโลภมากเดี๋ยวพูดกันแล้วเราก็รวยกว่าประเทศอินเดียอีกเราก็รวยกว่าประเทศลาวประเทศยวนประเทศเขมรอีกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราประเทศเราก็ร่ำรวยแล้วเป็นมหาเศรษฐีเรื่องอะไรจะไปรบคนอื่นอยู่พาญาติพี่น้องกินดีอยู่ดีให้สบายมีเงินอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ขึ้นเครื่องบินไปก็ได้เพราะซัดดำรวยอยู่แล้วถ้าซัดดำฉลาดอย่างนี้สักหน่อยเดียวนะไม่เดือดร้อนเลยเพราะเชื่อใจตัวเองว่าเก่งหลงผิดด้วยการไม่ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจไม่เข้าถึงธรรมะนั่นเองและไอ้พวกนั้นก็ไม่ยอมอภัยกันอะไรนิดอะน้อยๆก็ไม่ยอมอภัยก็ต้องฆ่ากันฉะนั้นถึงว่าโลกนี้ยังไม่ฉลาดหรอกถือเทคโนโลยีจะเจริญเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครฉลาดที่ไม่สามารถจะป้องกันอะไรได้ถ้าโลกนี้ฉลาดเมื่อไหร่เจริญเมื่อไหร่คือสันติภาพคือคนจะไม่คิดฆ่ากันเลยนั่นแหละโลกนี้คือโคโลกที่เจริญแล้วถ้าโลกนี้จะเจริญได้คือโลกนี้ไม่มีใครโกงกันเลยไม่มีใครรักใครโกงกันไม่มีใครฆ่ากันไม่มีใครทำสงครามกันโลกนี้เจริญโลกนี้พวกฉลาดประเสริฐทั้งนั้นพวกที่มีปัญญามากพวกที่จะไม่คิดฆ่าใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดโกงใครแต่ถ้าโลกนี้ยังคิดทำสงครามเพื่อสันติภาพอยู่เนี่ยโลกนี้ยังไม่มีคนฉลาดหรอกยังหลงอยู่ฉลาดแต่เพียงสัญญาจำได้อ่านได้คนคิดเก่งขึ้นมาเลยแต่ฉลาดด้วยการปล่อยวางตัวตนฉลาดด้วยการมีส
มาธิปัญญาด้วยการห้ามความเกิดนี้ได้รู้เท่าทันใจตัวเองเนี่ยเมื่อนั้นหรอกจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้ฉลาดสอนคนให้รับความจริงคือคิดว่าเขาทุกข์อย่างไรเราก็ทุกข์อย่างนั้นทำเขาทำเราเหมือนกันนี่แหละถ้าคนเราถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเราไปใส่ใจเขาโลกนี้จะเจริญและโลกนี้จะเป็นมีผู้ฉลาดที่เรายอมรับนะยอมรับว่าเออเจริญจริงนะคนอย่างนี้เขาคิดถูกว่าร่างกายคนเราเนี่ยโดนอะไรเข้าไปหน่อยก็บาดอะไรเข้าไปบาดหน่อยก็เลือดต้นน้ำตำก็เจ็บอะไรขงเข้าตาหน่อยก็น้ำตาไหลคนเรานี่มีแต่ร่างกายที่เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาประหารกันแค่นิดหน่อยน้ำเกี่ยวก็ปวดเจ็บแล้วเมื่อคิดอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าสังขารเป็นทุกข์ไม่ต้องทำลายกันคอยรักษาหุ้มห่อไว้ให้ดีเท่านั้นเองจึงจะมีความสุขคิดเมื่อละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีปัญญาเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์ได้ก็สามารถทำใจให้สงบสุขได้ฉะนั้นการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ตรงที่คนอื่นต้องแก้ที่ใจเราเป็นใหญ่มันจะใช้ให้เท่าทำอะไรถ้าทำดีเราเอาใช้ยอมทำมันเดินมาวัดมาเดินไหว้พระสวดมนต์เอาทำความดีเอาใจใช้ทำดีกายทำแต่ถ้ามันใช้ให้ไม่ดีเราไปทำก็เป็นทาสมันใช้ให้เราโกรธก็โกรธทั้งวันใช้ให้เราผูกพยาบาทก็ผูกพยาบาททั้งวันอย่างนั้นเราไม่ควรจะตกเป็นทาสมันดีกว่าเราจะได้อยู่เหนือความทุกข์อันนี้เรามาวัดเรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อหาวิธีทางดับทุกข์ที่ใจเอาไปใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันทุกวันวันก็ควรสำรวจตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรามีความสุขแค่ไหนเรามีความสงบแค่ไหนเราทำตัวเองให้เดือดร้อนแค่ไหนเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนแค่ไหนถ้าเราได้รู้อย่างนี้เราก็คงจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วก็จะช่วยตัวเราและหมู่ญาติของเราให้มีสติปัญญารู้จักออกจากทุกข์ทั้งปวงได้การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถที่จะเป็นส่งผลถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ในชาตินี้ในชาติต่อไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: พอเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกันนะที่บ้านนะนะอย่าเป็นซัดดำนะไม่ต้องไปทะเลาะทะเลาะแล้วโง่นะคนไหนไม่ทะเลาะกับใครคนนั้นฉลาดก็ดีแหละฝันดีฝันได้มาทำบุญฝันว่าเจอพระนะบุญแล้วก็ดีแหละ
1: ก็เลยมาวันนี้ก็ทํา
0: คราวนี้ไม่หลงทางอ่ะมาถูกอ่ะ
1: ก็มันเป็นสิ่งที่สูงนะผมก็ไม่ได้นึกฝันว่าเช้านี้จะได้มาลูกก็มาจากโรงพยาบาลแล้วพ
0: าก็ดีมาถูกก็มาบ่อยๆคราวนี้แล้วก็ไปปฏิบัติ
1: แล้วก็ลงต่ออย่างไปที่โรงพยาบาลสามเดือนกว่าก็ผมก็รอแต่ร่างจะเกิดย่อมเกิด
0: ตอนนี้ก็ไปบอกแฟนให้ปลงบ้างถ้าปลงไม่ตกก็แบกแฟนไว้ทั้งคนเลย
1: สองอย่างครับก็มีถ้าจะอยู่นั่งก็อยู่นั่งถ้าจะอยู่ไม่นั่งก็ต้อง
0: ปลงแต่บางคนไม่อยากปลงก็อยากจะแบกคนนี้รู้บางคนรู้ว่าทุกข์แต่ไม่อยากจะละ
1: ต้องดับได้ต้องดับไปแล้วครับก็ผมช่วยว่าทำดีที่สุดแล้วพยาบาลก็ดีที่สุดหมอก็ดีที่สุดแล้ว
0: คนเรามันหนีความจริงไปไม่พ้นเพราะเราเกิดมามันต้องเจ็บป่วยอย่าไปฝืนมันเลยฮะคนที่ฝืนความจริงคือคนคือปัญหาโลกแตกคิดจะโลกแตกแล้วก็ยังดับไม่ได้คิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือปัญหาโลกแตก
1: คิดแล้วนะเอาอะไรไปไม่ได้เลยตัดสินทั้งสองอ่ะไปไม่ได้
0: ตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรละขอให้ทำบุญเถอะนะตายอายุเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปรอตายตอนแก่หรอกโหแก่ลำบากนะไปรอตาย80 90นี่ทรมานตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าขอให้ทำบุญเถอะทำบุญไว้ดีแล้วตายเมื่อไหร่ก็ดีนะเกิดสัก100ปีแต่ไม่ได้ทำบุญเลยสู้คนเกิดวันเดียวทำบุญตายไม่ได้ไอ้นั่นไปเป็นเทวดาน ี่
1: จะมีลูกค้า3คนก็บวชบุญทุกวัดสักใครมาบอกว่าทำทุกวัดไ
0: ปก็ตั้งใจไปดีนะตั้งใจก็ยังภรรยาเราละถ้าได้ปฏิบัติก่อนป่วยนะป่วยจะไม่ทรมานใจเท่าไหร่คือทรมานแต่ร่างกายแต่ใจไม่ป่วย

ป็นนิสสินธรรมสืบเนื่องไปก็เรียกว่าเป็นพลังพลังกรรมดีทำดีต่อๆกันไปก็เรียกพลังมันก็น้ำมาที่หยดลงมาทีละหยดละหยดบ่อยๆชั้นใดก็จะเต็มภาชนะเต็มตุ่มได้เหมือนกับพลังฉะนั้นเราจึงว่าต้องพยายามทำให้ติดต่อกันให้ใจของเราสืบเนื่องติดต่อกันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงว่าชื่อว่าการทำบุญทำครบสมบูรณ์ใจเราเหมือนภาชนะเหมือนสิ่งที่ใส่อาหารเขาบอกว่าทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิแล้วเหมือนภาชนะทองคำใส่อาหารกินก็ย่อมเกิดโอชะเกิดความปลื้มปิติเพราะอาหารก็ดีภาชนะที่รองรับจานของเราที่รองรับนั้นเป็นทองคำใจเราก็เช่นเดียวกันที่เราทำสมาธินี่เหมือนภาชนะทองคำที่รองรับแต่สิ่งที่ดีๆความคิดที่อยู่ในการภาวนาเนี่ยจะเป็นความคิดที่สงบความคิดที่เป็นบุญกุศลความคิดที่เป็นทางจะไม่มีความวุ่นวายใจเป็นการแก้ปัญหาฉะนั้นจึงว่าเรามาทำบุญในวัดนี้ต้องทำให้ถึงใจเราทำให้ถึงใจเย็นทำให้ถึงใจว่างทำให้ถึงใจสว่างทำให้ถึงใจสงบเรียกว่าเข้าถึงธรรมที่เราเข้าไปถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนะแปลว่าคำสอนพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้ให้ตื่นขึ้นไม่ให้หลงไม่ลืมตัวเองคนไม่รู้เป็นอย่างไรคนหลงเป็นอย่างไรคนไม่รู้ก็หลงการเวลาหลงว่าตัวเองยังไม่เกิดตนเองยังไม่แก่ตัวเองยังไม่เจ็บตัวเองยังไม่ตายหลงว่าทรัพย์สมบัติร่างกายของเรานี่จะเอาไปได้เป็นของมั่นคงถาวรยาวนานหลงการหลงเวลาหลงวัตถุนิยมหลงความเจริญของโลกก็เรียกว่านั่นก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นศาสนาคำสอนศาสนาคำสอนเนี่ยสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับเราเป็นนักการพนันแต่เราไม่ติดการพนันเราเล่นแล้วเราเลิกนั่นเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจเช่นความโกรธเราเคยโกรธอยู่ทุกวันแต่เรามาภาวนาแล้วเราเลิกโกรธได้นั่นคือเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นศาสนาคำสอนสอนไม่ให้หลงทางคนที่ถือพุทธศาสนาแต่โกรธอยู่ทุกวันและเลิกโกรธไม่ได้ยังผูกโกรธไว้พยาบาทไว้ในใจเรียกว่าคนไม่รู้ศาสนาคำสอนศาสนาแปลว่าสอนพุทธะแปลว่ารู้ตื่นขึ้นจากความไม่รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่าวิธีทางดับทุกข์ไม่มีอะไรจะดับได้นอกจากจิตของเราผ่องใสเบิกบานเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรมที่เห็นว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เราทำเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเราเป็นตัวนำพาตัวเองมาเกิดทุกข์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีไม่มีใครเป็นคนนำบุญนำบาปนำทุกข์นำสุขมาให้เราตัวเราเป็นผู้สร้างกำหนดกฎเกณฑ์ของกรรมขึ้นมาเองตัวเองเนี่ยเป็นพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองขึ้นมาดีใจก็ตัวเองก็ลิขิตขึ้นมาให้ดีใจเสียใจตัวเองก็ลิขิตให้เสียใจรักตัวเองก็รักก็ลิขิตตัวเองให้เกิดความรักความหลงเกลียดตัวเองก็ลิขิตตัวเองให้เกิดความเกลียดความชังขึ้นมารวยก็ไม่มีใครทำให้ตัวเองร่ำรวยตัวเองก็ลิขิตความร่ำรวยตัวเองขึ้นมา
จนก็ไม่มีใครลิขิตตัวเองนอกจากเองลิขิตให้ความจนตัวเองขึ้นมาฉลาดตัวเองก็ลิขิตความฉลาดของตัวเองขึ้นมาโง่ตัวเองก็ลิขิตความโง่ของตัวเองขึ้นมาฉะนั้นตัวเองเนี่ยเป็นพระพรหมลิขิตที่กำหนดชีวิตชะตาตัวเองมาสั้นและยาวมาสุขและทุกข์มามีวาสนาสูงวาสนาต่ำมาจนมามีมาล่ำมารวยมาสวยมาขี้เลมาทุกอย่างเนี่ยเพราะตัวเองเป็นพระพรหมลิขิตชีวิตตัวเองเช่นใครบังคับให้เราพูดเช่นเราเป็นคนชอบพูดหยาบพูดวาจาเสียดแทงพูดนินทาให้ร้ายคนอื่นไม่มีใครบังคับเราเราพอใจที่จะลิขิตคำพูดของเราออกมาจากใจของเราเองเพราะเราชอบใจนี่ก็เรียกตัวเองลิขิตตัวเองขึ้นมาในทางที่กำหนดในทางกรรมไม่ดีวจีกรรมที่ตัวเองทำวจีกรรมไม่ดีแต่ใครเราลิขิตตัวเองขึ้นมาให้พูดจาไพเราะพูดขะพูดขาพูดแบบเมตตาพูดแบบกรุณาพูดแบบมุทิตาพูดแบบอุเบกขาการพูดของตัวเองพูดแต่เรื่องดีๆนั่นน่ะไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาหมิ่นใจคนอื่นไม่ทิ่มแทงทำลายหัวใจคนอื่นใครเป็นผู้ลิขิตตัวเองก็เรานั่นเป็นผู้ลิขิตคำพูดแต่ละคำออกมาจากใจแท้ๆจึงว่าไม่มีใครบังคับเรากรรมชาตินี้ก็ดีกรรมชาติที่แล้วก็ดีกรรมชาติต่อไปก็ดีเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองเมื่อเรากำหนดชะตาชีวิตอย่างให้เป็นไปโดยที่เราสร้างขึ้นมาโดยเจตนาถ้าเราเจตนาจะเข้าวัดใครแล้วเป็นคนลิขิตเรามาเจตนาเราจะนั่งสมาธิใครแล้วเป็นคนลิขิตเรามาพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์หรือพระพรหมหรือเทวดาบันดาลหรือเปล่าเลยตัวเรามีสติมีปัญญามีความคิดว่าการมาเข้าวัดการมาถือศีลการมาขวางธรรมเราเท่านั้นเป็นผู้ได้เป็นผู้ให้เป็นผู้ถึงเพราะเราพอใจว่าชีวิตที่การเสียสละนั่นเป็นความสุขแท้การทำสมาธิเป็นความปราศจากความกังวลเป็นความสุขที่เอิบอิ่มจากใจของเราเราต้องการดื่มพระธรรมอันนี้ต้องการรู้รสพระธรรมอันนี้ก็เพราะเราเจตนาจะทำใครไม่บังคับเราแต่ถ้าเราเกิดทำบ่อยๆล่ะเกิดความเพียรความพยายามทำบ่อยๆให้เป็นนิจศีลเป็นนิจกรรมกรรมอันนี้ก็บันดาลให้เราเกิดความเย็นกายเย็นใจสุขกายสุขใจสงบกายสงบใจกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขใจไม่มีเป็นทุกข์เพราะอะไร

ความกังวลใครแล้วเป็นผู้บันดาลให้เราตัวเราเป็นผู้กำหนดเจตนาที่ดีไว้เองจึงเป็นกรรมดีให้ผลสืบเนื่องเป็นพลังกรรมเป็นมโนกรรมที่ดีถ้าเราเป็นคนชอบมีความคิดนอกเรื่องนอกรอยคิดไร้สาระไม่ชอบคิดเป็นทางกุศลไปแต่ทางอกุศลการพูดก็ดีการคิดก็ดีการทำก็ดีทำแต่บาปกรรมชอบกินเหล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปลิดเสมอดื่มน้ำเมาเป็นคนให้ร้ายผู้อื่นมองคนอื่นไม่แง่ไม่ดีพูดจาอะไรก็พูดแต่ไม่ไพเราะเมื่อเราทำไปนักเข้านักเข้าเราก็มีแต่ศัตรูมีคนโกรธเรามี